0: 0868726512หรือ0898412162เพื่อมหาชนคนภูพาน
1: ไอ้ทองราคาเต็มน้ำเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042714384

0: เผยแพร่ประกาศว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึงวันที่16กันยายนนี้เพื่อทรงเจริญพระราชไมตรีและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในโอกาสครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนอย่างเป็นทางการครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์จากนั้นจะทรงร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการและสมพบกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาและพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเลมินฮึงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนายเจินทันเหมินประธานสภาแห่งชาติเวียดนามเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศและเป็นเหตุการณ์สำคัญในโอกาสการเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามสะท้อนถึงมิตรภาพและความเข้าใจอันดีระหว่างสองประเทศและเป็นโอกาสที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์และความผาสุกของประชาชนไทยและเวียดนามอย่างยั่งยืนสืบไป
1: สภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่3วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทสภาผู้แทนราษฎรใช้เวลาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่2และ3ที่คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วต่อเนื่องเป็นเวลา4วันและวันนี้สมาชิกมุ่งเน้นอภิปรายในมาตรา32งบประมาณรายจ่ายขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการโดยเฉพาะในส่วนของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ส่วนใหญ่เสนอปรับลดงบประมาณลงเพราะไม่เชื่อมั่นการทำงานขององค์กรอิสระที่ต้องสุจริตเที่ยงธรรมและไม่ควรถูกตั้งข้อสังเกตเรื่องเกี่ยวข้องทางการเมืองด้านนายบุญจงวงไตรรัตน์ในฐานะกรรมาธิการเสียงข้างมากชี้แจงข้อห่วงใยของสมาชิกเกี่ยวกับการตัดลดงบประมาณการอบรมพนักงานสืบสวนสอบสวนของกกต.ว่ากรรมาธิการทำหน้าที่อย่างเต็มที่พิจารณาจากข้อเท็จจริงด้วยความโปร่งใสและอนุมัติให้กกต.ได้รับงบประมาณที่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้มีผลกระทบต่อการเพิ่มประสิทธิภาพความรู้ความสามารถของพนักงานสอบสวนทั้งในส่วนกลางและต่างจังหวัดขณะที่นายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะรองประธานกรรมาธิการงบประมาณกล่าวว่ารัฐบาลจะนำข้อสังเกตของกรรมาธิการไปพิจารณาและนำไปเป็นแนวทางจัดทำงบประมาณในปีถัดไปเพื่อให้การจัดทำงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุดและตอบโจทย์ประเทศพร้อมยืนยันจะใช้จ่ายงบประมาณด้วยความระมัดระวังคุ้มค่าและให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดรวมทั้งตอบโจทย์สถานการณ์บ้านเมืองด้วย
2: ทางฝ่ายรัฐบาลก็จะนำข้อสังเกตที่กรรมาธิการได้ตั้งเอาไว้เนี่ยเอาไปสู่การปฏิบัติให้กับหน่วยงานต่างๆจะเอาข้อสังเกตที่ถึงหน่วยงานต่างๆเนี่ยส่งไปในการจัดทำงบประมาณปีหน้าเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยเป็นเงินภาษีของพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นการใช้จ่ายงบประมาณก็ควรจะใช้จ่ายด้วยความระมัดระวังใช้จ่ายด้วยความคิดที่ว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยเขามองการใช้เงินงบประมาณอยู่ต้องใช้อย่างคุ้มค่าและใช้อย่างมีประโยชน์ที่สุดและใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดและตอบโจทย์กับสถานการณ์บ้านเมืองให้ได้มากที่สุด
1: และในที่สุดที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณดังกล่าววงเงินงบประมาณ 3,788,000 ล้านบาทด้วยคะแนนเห็นด้วย338เสียงไม่เห็นด้วย144เสียงงดออกเสียง2เสียงและไม่ลงคะแนน1เสียงสำหรับขั้นตอนต่อจากนี้สภาผู้แทนราษฎรจะดำเนินการส่งร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ

0: มาณปี2570ไปยังวุฒิสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบภายใน20วันนับแต่วันที่ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณมาถึงวุฒิสภาโดยจะแก้ไขเพิ่มเติมใดๆมิได้ถ้าพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวให้ถือว่าวุฒิสภาเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
1: กระทรวงการคลังเตรียมพิจารณาต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เพื่อช่วยกระตุ้นกำลังซื้อและลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนคาดว่าจะได้ข้อสรุปสิ้นเดือนนี้
2: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังพร้อมรับข้อเสนอพิจารณาต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ต่อเนื่องหลังจากการลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของพ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่เรียกร้องให้รัฐบาลพิจารณาขยายเวลาโครงการออกไปอีก 1-2 เดือนเพื่อกระตุ้นกำลังซื้อภายในประเทศและลดภาระค่าครองชีพซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในสิ้นเดือนนี้สำหรับปัจจัยสำคัญในการพิจารณาต่ออายุคือสถานการณ์วิกฤตพลังงานนอกจากนี้เชิญชวนผู้ประกอบการร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัสเรียนรู้การใช้งานปัญญาประดิษฐ์นกกระซิบบนแอปพลิเคชันถุงเงินซึ่งช่วยบริหารจัดการต้นทุนและวางแผนการประกอบกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งยังสามารถใช้ข้อมูลจากนกกระซิบขอสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำจากธนาคารออมสินและธนาคารกรุงไทยได้
3: วันนี้เราเปิดตัวสินเชื่อ AI นกกระซิบเพราะว่าเรารู้ว่าพ่อค้าแม่ค้าวันนี้เนี่ยเขาต้องการทุนนะครับเข้าถึงแหล่งเงินทุนยากโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยในตลาดที่ในอดีตเคยต้องไปพึ่งสินเชื่อนอกระบบใครเข้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยนะในถุงเงินเนี่ยสามารถขอสินเชื่อได้ทันทีนะครับซึ่งเราจะมีสรุปให้เลยนะครับไม่ต้องคอยจดเอกสารสมัยก่อนไปกู้แบงก์ต้องหาหลักทรัพย์มาขอกู้แบงก์ต่อไปไม่ต้องแล้วนะครับนกกระซิบนอกจากพาลูกค้ามาเจอท่านจะพาลูกค้าพาท่านไปเจอกับธนาคารโดยไม่ต้องเดินไปธนาคารด้วยเพราะกดขอสินเชื่อได้เลย
2: นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 มีส่วนช่วยพยุงเศรษฐกิจโดยมีเม็ดเงินเข้าสู่ระบบประมาณ 50,000 ล้านบาทต่อเดือนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์โดยตรงส่วนธุรกิจที่ไม่ได้เข้าร่วมก็ได้รับประโยชน์ทางอ้อมเช่นกันสะท้อนว่าโครงการช่วยกระจายเม็ดเงินและพยุงกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้ในระดับหนึ่งโดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้เศรษฐกิจไทยไตรมาส 3มีโอกาสขยายตัวร้อยละ 2.7 ถึง 2.9 นันทิกากิจปาโลรายงาน
0: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันตรวจสอบจุดน้ำมันรั่วซึมบริเวณถนนเชื้อเพลิงและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงเพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่โดยรอบ
4: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยความคืบหน้ากรณีน้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงเขตพื้นที่คลองเตยว่าลักษณะของท่อส่งน้ำมันเป็นเพียงการรั่วซึมไม่ได้มีการแตกเป็นแผลใหญ่สามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้แล้วได้มีการสั่งวัดค่าไอสารระเหยพบว่าอยู่ในระดับต่ำมากไม่ก่อให้เกิดอันตรายนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่ากรุงเทพมหานครได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจจากสำนักงานเขตคลองเตยและสำนักงานเขตยานาวาเฝ้าระวังพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงพร้อมจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในพื้นที่เพื่อประสานและติดตามการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องโดยมีการตรวจวัดปริมาณไอน้ำมันในพื้นที่ทุก1ชั่วโมงและติดตามสถานการณ์ทุก30นาทีเพื่อประเมินความปลอดภัยและรองรับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงด้านนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้สั่งการให้บริษัทบาร์ฟขนส่งทางท่อจำกัดและบริษัทกรุงเทพขนส่งทางท่อและโลจิสติกจำกัดรับผิดชอบและดำเนินการแก้ไขกรณีน้ำมันปนเปื้อนในท่อระบายน้ำของกรุงเทพมหานครบริเวณถนนเชื้อเพลิงโดยด่วนรวมทั้งฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมและจ่ายค่าชดเชยเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นพร้อมตรวจสอบบริเวณโดยรอบอย่างละเอียดเพื่อประเมินผลกระทบและป้องกันการรั่วไหลเพิ่มเติมศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: คณะผู้แทนและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของไทยพร้อมเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการประนอมอันครอสระหว่างไทยกับกัมพูชานัดแรกที่ประเทศสิงคโปร์วันที่14ถึง16กันยายนนี้โดยกระทรวงการต่างประเทศยืนยันจะปกป้องผลประโยชน์ชาติเต็มที่
5: กระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าตามที่ศาลประจำอนุญาโตตุลาการออกแถลงข่าวเกี่ยวกับการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการประนอมในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสต์ศักราช1982หรืออันครอสซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569ณประเทศสิงคโปร์นั้นประเทศไทยได้เตรียมความพร้อมที่จะเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้อย่างเต็มที่บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสรรพากรและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าการประชุมอันครอสครั้งนี้ฝ่ายไทยได้ส่งคณะผู้แทนนำโดยนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะตัวแทนพร้อมด้วยนายทรงชัยชัยปฏิยุทธเอกอัครราชทูตณ คูเวตในฐานะรองตัวแทนและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งนี้กระบวนการประนอมดังกล่าวคาดว่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ12เดือนหลังจากนั้นคณะกรรมการประนอมจะทำรายงานรวมถึงข้อสรุปและข้อเสนอแนะซึ่งไม่มีผลผูกพันคู่กรณีทั้งสองฝ่ายกระทรวงการต่างประเทศเน้นย้ำว่าในฐานะรัฐภาคีอันครอสประเทศไทยพร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการประนอมอย่างเต็มที่โดยกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเพื่อปกป้องและรักษาผลประโยชน์แห่งชาติจุฑามาตรักษาพันธ์รายงาน
0: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่หมู่5บ้านโปร่งกระโดนตำบลคุยม่วงอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกและที่โรงเรียนบ้านเตาไหตำบลเตาไหอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลเดินหน้าการส่งออกที่เติบโตส่งต่อรายได้และโอกาสถึงคนไทยให้มากขึ้นแม้การส่งออกของไทยเดือนกรกฎาคมจะโตถึง 21.6% แต่ SME ซึ่งเป็นฐานการจ้างงานสำคัญของประเทศยังมีสัดส่วนมูลค่าส่งออกเพียงประมาณ 14% รัฐบาลจึงเดินแนวทาง3สมดุลคือกระจายตลาดส่งเพิ่มมูลค่าส่งสินค้าและการใช้วัตถุดิบผู้ประกอบการไทยในห่วงโซ่การผลิตและช่วย SME เกษตรกรและผู้ประกอบการรายเล็กเข้าถึงเงินทุนเทคโนโลยีและช่องทางการตลาดมากขึ้นเป้าหมายคือไม่ใช่แค่ให้ไทยส่งออกได้มากขึ้นแต่ต้องทำให้รายได้งานและโอกาสจากการส่งออกกระจายถึงคนไทยมากขึ้นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
9: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: ขณะนี้เวลา 7:15 นต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวทางการทหารของรัฐบาลเยเมนที่ระบุว่ากลุ่มกบฏฮูตีซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับอิหร่านบุกยึดเมืองท่าโมคาของเยเมนซึ่งตั้งอยู่ห่างจากช่องแคบบับเอลมันเดฟทางใต้สุดของทะเลแดงประมาณ80กิโลเมตรเมื่อวานนี้และรุกคืบตามชายฝั่งทะเลแดงไปยังหมู่เกาะฮานิสที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ทั้งนี้ซาอุดีอาระเบียซึ่งเป็นผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของโลกต้องหันมาพึ่งพาเส้นทางเดินเรือผ่านทะ ะเลแดงนับตั้งแต่ความขัดแย้งระหว่างอิหร่านกับสหรัฐทำให้การขนส่งน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซต้องหยุดชะงักโดยพฤตินัยขณะที่ราคาน้ำมันโลกยังพุ่งสูงขึ้นโดย
2: กระทรวงการต่าง

0: รัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียอย่างไรก็ตามยังไม่มีการยืนยันว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะพบหารือระดับทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีโมดีหรือไม่ซึ่งการพบกันดังกล่าวจะเป็นกุญแจสำคัญที่กำหนดทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศในอนาคตทั้งนี้นักวิเคราะห์มองว่าภาคธุรกิจของจีนและอินเดียยังคงเผชิญอุปสรรคมากมายทั้งการลงทุนที่ชะงักงันจากกฎระเบียบข้อบังคับความล่าช้าในการออกวีซ่าและข้อจำกัดด้านเครื่องมืออุตสาหกรรมซึ่งสะท้อนช่องว่างระหว่างความก้าวหน้าด้านการทูตกับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
1: การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นในรอบ8ทีมสุดท้ายทีมวอลเลย์บอลชายไทยแพ้ให้กับทีมชาติออสเตรเลีย0-3เซตทีมนักตบหนุ่มไทยจุดเส้นทางในรอบ8ทีมสุดท้ายแบบพันธุ์ยนต์นี้ชนิดเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการวาตามิว ATF Asian 14 and Under 2026สนาม2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบรองชนะเลิศพิชพงษ์จีนาพันธ์ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้ทั้งชายเดี่ยวและชายคู่โดยชายเดี่ยวพิชพงษ์เอาชนะอภิวัตเครือวัน6-3และ6-2ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับเซี่ยเฉินอินจากไต้หวันจากนั้นพิชพงษ์จับคู่กับอภิวัตลงแข่งชายคู่ช่วยกันหวดเอาชนะเซี่ยเฉินอินจากไต้หวันกับเจเดนจุงจากสหรัฐ6-2และ6-3ทะลุเข้าไปชิงชนะเลิศกับดินเทียนดุงกับโตบินหนานคู่มือวางอันดับ1จากเวียดนามนายสุชัยพรชัยศักอุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงความคาดหวังของทีมนักหัวไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นยอมรับว่าศึกครั้งนี้เป็นงานที่ยากเนื่องจากต้องเจอกับนักกีฬาระดับแถวหน้าของเอเชียสำหรับผลงานของทีมนักหัวไทยที่ผ่านมาลลนาธาราได้ดีและมนัญชยาสว่างแก้วสร้างชื่อในศึกแกรนด์สแลมทั้งวิมเบิลดัน2026และ US Open 2026ส่วนกสิทธิ์สำเร็จมือหนึ่งของไทยคว้ารองแชมป์ชายเดี่ยว ATP Challenger 75จางเจี้ยกังที่ประเทศจีนและปรัชญาอิสโลมือคู่95ของโลกคว้าทั้งแชมป์และรองแชมป์ชายคู่หลายรายการสำหรับเอเชียนเกมครั้งที่19ที่หางโจวทัพเทนนิสไทยคว้ามาได้1เหรียญทองแดงจากชายปรัชญาอิสโลนัสิมัตพราพลโจรพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าทีมจักรยานไทยทำผลงานยอดเยี่ยมคว้าสิทธิ์2รายการไปสู้ศึกจักรยานลู่ชิงแชมป์โลก2026ที่นครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนประกอบด้วยทีมสปรินต์ชายและทีมทรามไทรเอล1กิโลเมตรบุคคลชายโดยเตรียมต่อยอดผลงานจากเอเชียนเกมครั้งที่20สู่เวทีชิงแชมป์โลกซึ่งมีนักกีฬาได้แก่จายอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยินยงเพชรรัตน์พร้อมเดินหน้าเก็บคะแนนสะสมลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028แต่ยอมรับว่าการแข่งขันเพื่อเก็บสะสมแต้มตลอดปี2570ต้องใช้งบประมาณจำนวนมากหากขาดแคลนงบสนับสนุนอาจกระทบโอกาสการควอลิฟายไปโอลิมปิกเกมของนักปั่นไทยอย่างแน่นอนสาวกหงแดงลิเวอร์พูลเตรียมพบ2ตำนานแห่งแอนฟิลด์ซามี่ฮูเปียอดีตกัปตันทีมลิเวอร์พูลและทาร์ดาวีตำนานดาวยิงลิเวอร์พูลทีมหญิงเดินทางมาถึงประเทศไทยเพื่อร่วมกิจกรรมครั้งสำคัญคอปรันแบงคอก2026ก็จะลงวิ่งระยะ5กิโลเมตรร่วมกับสาวกเดอะคอปในวันที่13กันยายนนี้ณสนามราชมังคลากีฬาสถานกรุงเทพพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่13กันยายน2569ฉบับที่9ในช่วงวันที่11-19ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งในขณะที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนตอนใต้จะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งยอมความกดอากาศ

0: ่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่4กันยายน2569ขอให้ประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากพิจิตรกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:05 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง73เซนติเมตรและเวลา 19:52 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร35เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:56 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง24เซนติเมตรและเวลา 13:42 นต่ำกว่าระดับเทปานกลาง63เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:29 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:22 น
1: 1นาทีกับกปท.
0: ทางม้าลายคือสัญลักษณ์แห่งความปลอดภัยเป็นทางสำหรับให้คนใช้เดินข้ามถนนโดยมีกฎและข้อบังคับให้รถที่วิ่งบนท้องถนนต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางม้าลายและหยุดรถเพื่อให้คนข้ามถนนรวมทั้งคนข้ามก็ต้องใช้ทางม้าลายในการข้ามถนนด้วยคนข้ามถนน

0: ทางม้าลายจะมีไฟสัญญาณสำหรับคนข้ามให้ปฏิบัติตามไฟสัญญาณจราจรที่ปรากฏต่อหน้า 1. สัญญาณจราจรไฟสีแดงให้หยุดรอบนทางเท้าห้ามมิให้คนเดินข้าม 2. สัญญาณจราจรไฟสีเขียวให้คนเดินเท้าข้ามทางเดินรถได้ 3. สัญญาณจราจรไฟสีเขียวกระพริบให้คนที่ยังไม่ได้ข้ามหยุดรอบนทางเท้าแต่ถ้ากำลังข้ามให้ข้ามอย่างรวดเร็วก่อนที่ไฟจะกลายเป็นสีแดงค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าธรรมเนียมพระโกศทรงพระบรมศพพระโกศเป็นราชูปโภคที่ใช้ทรงพระบรมศพและพระศพเพื่อเตรียมการถวายพระเพลิงและพระราชทานเพลิงตามราชประเพณีมีหลักฐานจากเอกสารในเรื่องคำให้การขุนหลวงหาวัดกล่าวถึงเมื่อครั้งสมเด็จพระเอกาทศรสโปรดให้เชิญพระบรมศพสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจากเมืองหางลงมายังกรุงศรีอยุธยาว่าครั้นถึงแล้วก็เสด็จเข้าไปสู่ยังสถานพระเชษฐาจึงกอดพระบาทพระพี่ยาเข้าแล้วก็ทรงพระกันแสงโสกาอาดูลร่ำไรไปต่างๆพระองค์ก็กอดพระเชษฐาเข้าแล้วก็สลบลงอยู่กับที่แต่ทรงพระกันแสงแล้วสลบไปถึง3ครั้งครั้นพระองค์ก็ได้สมฤดีคืนมาแล้วพระองค์จึงมีพระบรรทูลตรัสสั่งให้หาพระโกศทองทั้งสองใบที่ใส่พระศพแล้วจึงเชิญขึ้นสู่บนพระราชรถในเอกสารเรื่องนี้อ้างถึงพระโกศสององค์องค์หนึ่งน่าจะใช้ทรงพระบรมศพอีกองค์หนึ่งประกอบพระโกศองค์แรกเป็นเครื่องแสดงพระราชอิสริยยศ
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนภาวะอ้วนกับโรคหลอดเลือดสมองโรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคที่เกิดขึ้นเนื่องจากมีปัจจัยเสี่ยงที่ผู้ป่วยได้รับปัจจัยเสี่ยงที่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้คือปัจจัยอ้วนและมีน้ำหนักตัวเกินพิกัดเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคตามมามากมายมีโรคเบาหวานความดันเลือดสูงไขมันในเลือดสูงโรคหัวใจโรคข้อเข่าเสื่อมโรคหลอดเลือดสมองเป็นต้นดังนั้นการปรับพฤติกรรมการรับประทานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านปริมาณและประเภทของอาหารเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องแก้ไขร่วมกับการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
6: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
6: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกองทัพเรือได้ประกาศผลว่าบริษัทฮันวาโอเชียนได้รับคัดเลือกให้ชนะโครงการจัดหาเรือฟริเกตลำแรกนำมาซึ่งกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากผู้ติดตามข่าวสารด้านความมั่นคงจำนวนมากเช้านี้พลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือจะมาบอกเล่ารายละเอียดเบื้องต้นก่อนแถลงผลโครงการอย่างเป็นทางการในวันที่18กันยายนนี้

0: สัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
1: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านโฆษกกองทัพเรือครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ครับท่านโฆษกครับขอสอบถามเกี่ยวกับเรื่องที่ล่าสุดทางกองทัพเรือเนี่ยได้ประกาศผลโครงการจัดหาเรือฟริเกตว่าตอนนี้ได้มีการเลือกบริษัทฮันฮวาโอเชียให้รับผิดชอบโครงการดังกล่าวนำมาซึ่งกระแสสังคมครับที่บางส่วนอาจมองว่าเป็นการเจาะจงมาตั้งแต่ต้นหรือมีสัญญาใจระหว่างกันเรื่องนี้จริงเท็จอย่างไรครับผม
2: ขออนุญาตอธิบายอย่างนี้นะครับก็คือเรื่องของบริษัทอู่ต่อเรือที่ต่อเรือหลวงภูมิพลนะครับอันนี้เกิดขึ้นเมื่อสมัยปี2550กันกลางนะครับแล้วก็เรือหลวงภูมิพลเนี่ยต่อเสร็จเมื่อปี2562ที่รับมอบนะฮะในขณะนั้นเนี่ยอู่ต่อเรือเนี่ยใช้ชื่อแดวูสั้นๆแล้วกันนะครับหรือ DSME นะครับหลังจากที่รับมอบเรือหลวงภูมิพลแล้วนะครับพลพันธะผูกพันเนี่ยอู่ต่อเรือนี้ก็เข้าใจว่าจะมีประสบปัญหาด้านการบริหาร
1: คร
2: ับ แล้วก็ถูกเทคโอเวอร์โดยบริษัทฮันวาโอเชียนปัจจุบันก็ควบรวมเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทฮันวาโอเชียนท
1: ี
2: นี้ถ้ามองในเรื่องของความเกี่ยวพันทางธุรกรรมนะครับก็ต้องเรียนว่าเป็นคนละอู่ต่อเรือกันเพราะมีการเปลี่ยนมือเจ้าของเรียบร้อย
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นผมน่าจะตอบคำถามเรื่องสัญญาใจคร่าวๆนะครับว่าประมาณหนึ่งคืนไม่ได้เกี่ยวข้องกันอย่างไรก็ตามเนี่ยจะขออาจจะอธิบายเพิ่มในประเด็นนี้นิดนึงก็คือว่าการต่อเรือหลวงภูมิพลในขณะนั้นเนี่ยเป็นการต่อเรือในความต้องการในขณะนั้นแล้วก็เป็นเทคโนโลยีที่เราต้องการในปีนั้นปีนั้นก็คือถ้านับจากปีนี้ก็คือประมาณ10กว่าปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้มีความเกี่ยวพันกันในเรื่องของความเชื่อมโยงในเรื่องของการที่จะต้องซื้อซ้ำนะครับซื้อให้เหมือนเดิมแต่อย่างไรเพราะว่าเทคโนโลยีก็บอกตรง10กว่าปีที่ผ่านมาก็บางอย่างก็ตกรุ่นไปแล้วนะครับ
1: เปลี่ยนไปเยอะแล้ว
2: เยอะมากนะครับ
1: ครับก็เป็นการดีแคลร์ละกันว่าแต่เดิมเนี่ยชื่อแดวูแต่ตอนนี้ฮันวาเข้ามาเทคโอเวอร์ไปเรียบร้อยแล้วดังนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันซะทีเดียวอีกต่อไปแล้วเรา
2: ก็อธิบายเพิ่มอย่างนี้ครับคุณตอบกลับก็คือผู้รับผลประโยชน์สมมติว่าถ้าเรามีสัญญาใจเนี่ยสัญญามันคงไม่มีแครี่ขนาดนี้เพราะว่าในการเสนอซื้อจัดจ้างทางนั้นก็ได้มีการจบลงไปเรียบร้อยแล้วนี่ผมอยากขอยัดถือขยายความเลยได้ไหมครับว่ามันไม่มีอย่างไรอาจจะมีคำถามต่อเนื่องว่าการจัดหาครั้งนี้ในปี69เนี่ยปีประมาณ69 17,000 ล้านมีการล็อกสเปคเพื่อที่จะให้บริษัทใดบริษัทหนึ่งหรือไม
1: ่
2: ผมขออนุญาตอธิบายอย่างนี้แล้วกันนะครับเพื่อเอาข้อเท็จจริงมาพูดกันนะครับแล้วก็ให้ผู้ฟังท่านตัดสินใจดูว่าเราได้ล็อกสเปคไหมในขั้นตอนเริ่มการเริ่มกระบวนการเนี่ยเราออกแบบเรือขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับมาแบบหนึ่งซึ่งตอบโจทย์ขีดความสามารถที่เราต้องการในปัจจุบันในปัจจุบันนะครับไม่ใช่ในอดีตในปัจจุบันเรามองถึงเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาไปในหลายๆเรื่องเป็นเรื่องที่เราต้องการเข้ามาใส่อยู่ในเรือลำนี
1: ้
2: ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของMaritime Domain Awareness นะครับเรื่องระบบที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลที่ทันสมัยในการส่งภาพสถานการณ์ความได้เห็นต่อเนื่องนะครับ หรือในอนาคตอาจจะมีเรื่องการแบ่งการร่วมกับทางอากาศยานหรือเป็นพวก Unmanned Vehicle นะครับซึ่งเราได้นำขีดความสามารถพวกนี้บรรจุไปในสิ่งความต้องการที่เราระบุไว้ด้วยเมื่อเราออกแบบเรียบร้อยแล้วเนี่ยว่าเราต้องการอะไรสิ่งที่กองทัพเรือทำก็คือเราก็ไปหาอู่ต่อเรือที่มีประสบการณ์และมีมาตรฐานในการต่อเรือฟริเกตผมย้ำอีกทีนะครับมีประสบการณ์และมีมาตรฐานในการต่อเรือฟริเกตก็จะสังเกตว่าเราก็ไปเชิญอู่เหล่านี้มานะครับ11อู่ทั่วโลกนะครับทั่วโลกเราก็ส่งเอกสารเหล่านี้ที่เราต้องการเนี่ยให้เขานะครับแล้วก็บอกว่าช่วยมาแข่งขันแน่นอนนะครับเราอยากได้เรือที่ดีนะครับปรากฏว่าจาก11ปูเนี่ย11รายเนี่ยวันที่มายื่นเนี่ยวันที่21มีนาคม69เนี่ยมายื่นเพียง6ราย
1: ครับผม
2: จาก11เหลือ6
1: คร
2: ับ แสดงว่า6รายเนี่ยผมต้องอนุมานว่าอย่างนี้ครับว่า6รายเนี่ยที่มาจาก4ประเทศเนี่ยเขามีความตั้งใจที่จะมาแข่งขันในโครงการนี
1: ้
2: เมื่อเขาอ่านเงื่อนไขแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขของ specification หรือคุณสมบัติที่เราต้องการหรืออ่านเงื่อนไขที่ระบุอยู่ในนั้นเกี่ยวกับเกณฑ์การพิจารณาเขาเห็นแล้วว่ามันเป็นธรรมมันแฟร์เลยแล้วเขาสามารถทำได้เขาถึงโดดเข้ามาร่วมการแข่งขันเลยมี6กลุ่มส่งเอกสารเยอะๆเนี่ยครับที่ผมเคยเอาให้ผู้ชมได้ดูเนี่ยว่าเราต้องพิจารณาเอกสารทั้ง6เจ้าเนี่ยออกมาช่วยพิจารณาตรงนี้ผมจะสรุปว่าหากล็อกสเปคนั่นหมายความว่าจะต้องมีเจ้าใดเจ้าหนึ่งได้เท่านั้นแต่นี่ในช่วงการแข่งขันเนี่ยมี6อู่4ประเทศยื่นตัวข้อเสนอแข่งขัน
1: แต่ว่าทุกคนมองว่ามันแฟร์เพลย
2: ์มันทำได้และแฟร์เพลย
1: ์ครับ
2: อันนี้คือคำตอบว่า ผมถึงจะชี้ให้ท่านผู้ชมเห็นว่าทำไมเราตัวทัพเรือถึงมั่นใจว่าเราไม่ได้ล็อกสเปคเพราะว่าถ้าล็อกเริ่มต้นว่าสมมติว่ามีสิ่งของอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีบริษัทอู่ต่อเรือเดียวทำได้อีก5อู่จะไม่เข้าแน่นอนครับหรือไม่เขาต้องบอกตั้งแต่วันนั้นแล้วว่าเขาทำไม่ได้ขอให้มีการแก้ไขสเปคเพื่อให้เขาเข้าได้แต่เหตุการณ์นี้ไม่เคยเกิดขึ้นครับ
1: ครับโอเคครับผมถ้าอย่างนั้นขอไปที่ประเด็นถัดไปเลยนะครับแม้ว่าบริษัทแดวูที่ท่านโฆษกเล่าให้ฟังเนี่ยจะถูกฮันฮวาเทคโอเวอร์ไปก็ตามแต่การที่เราได้ไปจ้างบริษัทที่อาจจะเคยต่อเรือหลวงภูมิพลซึ่งณตอนนี้มันยังคงมีปัญหาครับเรามั่นใจใช่ไหมครับว่าเขาสามารถดำเนินการตามสเปคของเรือฟริเกตที่เรากำหนดไว้ได้โดยที่อาจจะไม่มีปัญหาต่างๆตามมา
2: ครับผมขออนุญาตอย่างนี้ก่อนนะครับเป็นเรื่องเดิมนะครับ เนื่องจากว่าการออกแบบเรือรุ่นแบบนี้นะครับมันหมายรวมถึงทั้งระบบอาวุธระบบเซ็นเซอร์และเครื่องยนต์ด้วยนะครับซึ่งอู่ต่อเรือทั้ง6อู่เนี่ยก็ยืนยันว่าสามารถดำเนินการได
1: ้
2: ก็เลยยื่นแบบทีนี้คำถามคือเรือลำนี้ระบบขับเคลื่อนที่มีปัญหากับเรือหลวงคนที่มีปัญหามีความแตกต่างกันไหมยืนยัน
1: คร
2: ับว่ามีความแตกต่างกันเพราะว่ากองทัพเรือได้เอาเลสเซอร์เลนของเรือหลวงภูมิพลเนี่ยมาร่วมในการออกแบบกำหนดเป็น TOR สำหรับเรือลำใหม่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดชื่อมันอาจจะยากทางเทคนิคเกินไปแต่เรียนว่าระบบเครื่องจักรใหญ่ของทั้งเรือทั้งสองลำภูมิพลและเรือหลวงลำใหม่เนี่ยไม่เหมือนกันครับได้เราได้มีการนำเซ็นเลเซอร์เลินมาทบทวนเรียบร้อยแล้วเป็นสัญญามาตรฐานของภาครัฐนะครับแล้วก็จะเรียนว่าให้ผู้ฟังสบายใจนะครับสัญญาภาครัฐโดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่เนี่ยในกติกาในกฎหมายเนี่ยระบุไว้ว่าจะต้องผ่านการพิจารณาจากสำนักงานอัยการสูงสุดอยู่เสมอเพื่อให้เกิดความให้เกิดความเป็นธรรมแล้วก็ปกป้องประโยชน์ของฝ่ายรัฐนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของระยะเวลาและประกันเนี่ยก็จะต้องมีนะครับตามสัดส่วนที่เหมาะสมอย่างกรณีของเรือรบเนี่ยส่วนใหญ่ก็มาตรฐานจะอยู่ที่1ปีนะครับยกเว้นอาจจะมีวัสดุบางประเภทซึ่งเขาสามารถรับประกันได้มากกว่านั้นอันนี้ผมพูดถึงทั่วๆไปนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งอเมริกายุโรปหรือเอเชียก็จะรับประกัน1ปีเช่นเดียวกันครับ
1: ครับก็คือมีทางสำนักงานอัยการสูงสุดกลั่นกรองด้านกฎหมายให้
2: ทีชั้นหนึ่งครับก่อนลงนามถูกต้องครับ
1: ครับท่านโฆษกครับในช่วงนี้ไปจนถึงวันที่18กันยายนเนี่ยเข้าใจว่าอยู่ในช่วงระยะเวลาของการเปิดให้บริษัทที่ไม่ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการครั้งนี้ครับอุทธรณ์ผลได้ทั้งนี้ครับวันที่18ในกองทัพเรือพร้อมแถลงรายละเอียดใช่ไหมครับว่าเหตุใดถึงเลือกบริษัทฮันฮวา
2: ครับผมขออนุญาตเรียนอย่างนี้นะครับกลับมาเรื่องแรกเรื่องอุทธรณ์เนี่ยเรื่องการอุทธรณ์เนี่ยเป็นสิทธิตามกฎหมายนะครับที่ระบุไว้นะครับเปิดโอกาสให้ผู้ที่คิดว่าตัวเองไม่ได้รับความเป็นธรรมเนี่ยได้มีการยื่นอุทธรณ์นะครับก็เราจะมีเวลาทั้งหมด7วันในการที่จะยื่นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอวันที่8เนี่ยกองทัพเรือก็จะได้กำหนดให้มีการแถลงผลนะครับว่ากองทัพเรือได้ดำเนินการคัดเลือกผู้รับจ้างรายนี้อย่างไร
1: ครับ
2: เรามีกระบวนการอย่างไรเราก็จะชี้แจงรายละเอียดนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยแต่ไหนก็ตามเนี่ยสิ่งที่เราต้องระมัดระวังก็คือเรื่องข้อตกลงคุณธรรมครับที่เราได้ลงนามไว้ร่วมกับทางบริษัททั้ง6รายนะครับแล้วก็ทางกระทรวงการคลังนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยข้อตกลงเนี้ยเราจะต้องไม่ละเมิดจะต้องไม่ทำให้ผู้ใดผู้หนึ่งเสียหายนะครับครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราระมัดระวังเรื่องที่2ก็คือเรื่องของมาตรการรักษาความปลอดภัยนะครับเรื่องที่เราเรียกกันว่า OPSEC Operational Security นะครับความปลอดภัยที่เป็นเรื่องมาตรการทางทหารเนี่ยในการแถลงเนี่ยก็จะมีการเข้ามาจำกัดอยู่เหมือนกันว่าทำการแถลงอย่างไรเพื่อไม่ให้ละเมิดกฎเรื่องความปลอดภัยนะครับแล้วก็ไม่ต้องละเมิดผู้อื่นด้วยครับ
1: ครับผมอยากให้ฝากถึงประชาชนทั่วไปที่กำลังติดตามข่าวสารครับเพราะบางส่วนก็ปักใจไปแล้วก็อย่าเพิ่งตัดสินอะไรกันไปก่อนถูกต้องไหมครับเดี๋ยวรอผลอีกทีนึง
2: ผมอยากเรียนอย่างนี้นะครับผมพยายามจะสื่อสารให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบว่ากองทัพเรือเนี่ยอยากเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชนแต่ผมเข้าใจดีว่าการพูดให้ประชาชนได้เชื่อมั่นกองทัพเรือเนี่ยคงเป็นไปไม่ได
1: ้ครับ
2: เราอยากให้พิสูจน์ได้การกระทำเพราะฉะนั้นในวันที่18นะครับทุกคำถามจะมีคำตอบครับ
1: ครับผมครับและนี่คือความชัดเจนนะครับของโครงการเรือฟริเกตนะครับจากท่านพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์ท่านโฆษกกองทัพเรือเดี๋ยวประมาณอีก1สัปดาห์อีก7วันนะครับจะนับจากวันนี้วันที่11กันยายนไปเนี่ยก็จะได้รับทราบรายละเอียดทั้งหมดแล้วก็ขอให้ติดตามกันว่าความโปร่งใสต่างๆที่กองทัพเรือได้ดำเนินการเนี่ยเป็นอย่างไรครับผมวันนี้ครับขอขอบคุณท่านโฆษกกองทัพเรือที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็ชี้แจงทุกข้อสงสัยให้เราได้เข้าใจกันครับโอกาสหน้าถ้ามีเรื่องของกองทัพเรือก็ขอเรียนเชิญมาร่วมพูดคุยนะครับ
2: ยินดีมากครับขอบคุณครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination ประเทศไทยหนึ่งในศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่สำคัญของโลกและงาน Bangkok Gems

0: การจิวเวลรี่แฟร์คือเวทีที่สะท้อนศักยภาพของไทยพร้อมเชื่อมโยงผู้ประกอบการจากทั่วโลกเข้าสู่ตลาดอัญมณีและเครื่องประดับไทยในครั้งที่74นี้เตรียมพบกับผู้ประกอบการกว่า 1,300 บริษัทจากมากกว่า20ประเทศพร้อมสินค้าครบครันทั้งพลอยสีเพชรเครื่องประดับและธุรกิจที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำพร้อมสัมผัสไฮไลท์และกิจกรรมที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นนิทรรศการเครื่องประดับกิจกรรมสร้างเครือข่ายทางธุรกิจและสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ในแวดวงอัญมณีและเครื่องประดับพลาดไม่ได้งานบางกอกเชมส์แอนด์จิวเวลรี่แฟร์ครั้งที่74งานเดียวที่รวบรวมทุกมิติธุรกิจจิวเวลรี่ 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ bkkgems.com จัดโดย DITP และร่วมจัดโดย GIT
1: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
2: การศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรหรือวปอกำลังพัฒนาไปสู่การเป็นหลักสูตรที่ทางสร้างความรู้ด้านความมั่นคงและนำคอนเน็กชันที่ได้จากหลักสูตรไปใช้ประโยชน์ในการร่วมกันกำหนดอนาคตของประเทศติดตามรับฟังได้จากรายงานนี้ค่ะ
3: หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรหรือวปอเป็นหลักสูตรที่ถูกหยิบยกมากล่าวถึงในกระแสข่าวอยู่บ่อยครั้งไม่ว่าจะเป็นด้านการเมืองความมั่นคงและการสร้างเครือข่ายหรือคอนเนคชันระหว่างข้าราชการระดับสูงและภาคธุรกิจส่งผลให้หลักสูตรวปอถูกมองว่าเป็นพื้นที่สร้างคอนเนคชันมากกว่าการมาศึกษาหาความรู้ด้านความมั่นคงอย่างจริงจังทว่าในการบรรยายข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติของนักศึกษาวปอรุ่นที่68นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวภายหลังการรับฟังนโยบายในหัวข้อ Resilient Thailand โดยชื่นชมว่าวิสัยทัศน์ของนักศึกษาวปอรุ่นนี้สอดคล้องกับนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการนำพาประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงท่ามกลางโลกที่เปลี่ยนแปลงด้วยการสร้างความพร้อมจากภายในเพื่อช่วยประเทศไทยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาปัจจัยภายนอกและย้ำว่าในฐานะศิษย์เก่าของหลักสูตรนี้การศึกษาหลักสูตรวปอจะช่วยสร้างมิตรภาพและเครือข่ายของกลุ่มคนที่จะร่วมกันรับผิดชอบอนาคตของประเทศไทย
4: สามารถสรุปได้ว่าในบริบทของนโยบายรัฐบาลและนักศึกษาวปอรุ่น68เนี่ยมันมีทิศทางที่ตรงกันความมั่นคงในโลกวันนี้เนี่ยไม่ใช่แค่การป้องกันภัยจากประเทศที่จะมาคุกคามประเทศเราแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องมีก็คือความแข็งแกร่งจากภายในในฐานะที่ผมเป็นศิษย์เก่าวปอคนหนึ่งการที่เราได้มาพบกันในหลักสูตรเหล่านี้เราสามารถสร้างเครือข่ายของคนที่จะต้องช่วยกันรับผิดชอบอนาคตของประเทศไทยที่รักที่สุดของเราได
3: ้ขณะเดียวกันหลักสูตรวปอที่มีสาทั้งภาคเอกชนยังเอื้อต่อการวางแนวทางการเตรียมความพร้อมรับความท้าทายในอนาคตที่จำเป็นต้องประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจึงฝากฝังให้นักศึกษาวปอทุกคนพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนให้เป็นกลไกเดียวกันในยามวิกฤตและสร้างความมั่นคงที่ประชาชนมีส่วนร่วมทั้งยังเชื่อมั่นในกลไกของรัฐเพื่อให้พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลง
5: กับสิ่งสำคัญที่สุดที่เราต้องเปลี่ยนวิธีคิดจากการที่เรารอให้วิกฤตมันเกิดแล้วแก้ไปสู่การคาดการป้องกันแล้วก็เตรียมความพร้อมล่วงหน้าแล้วก็จากการทำงานแบบต่างคนต่างคิดต่างคนต่างทำเนี่ยไปสู่การทำงาน
6: พึ่งหมด

คิดที่จะเมตตาช่วยเหลือใครแล้วฉันช่วยจนถึงที่สุดไม่มีการบิดพริ้วหรือว่าหักหลังสำหรับเธอฉันยังคิดที่จะปราณีอยู่สีหน้าของหล่อนแช่มชื่นขึ้นเห็นถนัดกราบซ้ำลงไปบนเข่าของเขาตัวสั่นเหมือนลูกนกเอาละเลิกร้องไห้ตัวสั่นได้สักทีถ้าเธอจะไม่ซื่อกับใครเลยก็ขอให้ซื่อกับฉันสักคนหนึ่งเถอะเพราะเอ็มมนุษย์อย่างฉันมันเกลียดการเล่นกันด้วยไม้คดซะจริงและไม่ว่าหน้าไหนทั้งนั้นลงได้มีกลเม็ดเด็ดพรายกับฉันแล้วเป็นตายลำบากทุกคนไปเราจะคุยกันดีๆไม่มีการพูดคำตอบคำกว่าจะเสร็จเรื่องคุยหน้าเธออาจจะบิดไปอยู่ข้างหลังหรือฟันหักหมดปากซึ่งมันไม่เป็นสิ่งที่เธอกับฉันต้องการล็อกไอ้มือฉันน่ะมันหนักอยู่ด้วยหล่อนซับน้ำตาจนแห้งสนิทลุกขึ้นนั่งเรียบร้อยบนเตียงอย่างพรั่นใจชีพเดินมาที่หน้าต่างทั้งสามด้านแหวกม่านส่งสายตาสำรวจไปโดยรอบครู่เดียวเขาก็กลับมานั่งที่หัวเตียงห่างจากหล่อนเพียงระยะมือยาวๆของเขาเอื้อมถึงฉันต้องการรู้เรื่องในเลี้ยงเสียงของเขาเบาแต่มันสะท้อนเข้าไปในหัวใจของหล่อนฉันไม่ได้เป็นคนฆ่าเขานะฉันรู้เธอไม่ได้ฆ่าเขาด้วยมือของเธอแต่โดยการกระทำโดยเล่ห์กลที่เธอเคยชำนาญมานักแล้วในเลียงเป็นคนคนหนึ่งในวงการชั้นนำของเล็บโคลดเขาไม่ใช่คนบริสุทธิ์นักในระยะแรกเขาเป็นหน่วยหนึ่งของงานที่สำคัญยิ่งทีเดียวโดยให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีแต่มาในระยะหลังเขาพยายามจะบ่ายเบี่ยงเปลี่ยนตัวออกห่างและต้องการจะหักหลังเล็บโคลดทุกหน่วยในประเทศไทยโดยการพยายามออกนอกประเทศและไขความลับของเล็บโคลดมาให้แก่ตำรวจทราบมันเป็นการหักหลังกันโดยตรงมันจะต้องมีเหตุผลที่เขาทำแบบนั้นเขาสำนึกดีอยู่ว่ากิจการของเล็บครุฑในประเทศไทยไม่ได้ไปไกลนักหรอกสักวันหนึ่งจะต้องถูกทำลายจนหมดเตี้ยนเขาไม่ต้องการติดอยู่ในร่างแห่นี้ด้วยจึงคิดที่จะตีจากนั่นเป็นข้อที่หนึ่งส่วนข้อที่สองก็คือเขาบิดพริ้วต่อสมาคมเกี่ยวกับเรื่องชิ้นของอินทรีย์กายสิทธิ์โดยคิดจะอมเอาไว้เองไม่ส่งให้แก่สมาคมตามสัญญามันเป็นความโลภและความที่เขาคิดว่าฉลาดที่สุดแล้วในเลี้ยงไปได้อินทรีย์ตัวนั้นมาจากไหนข้อนี้ฉันไม่รู้ฉันรู้แต่เพียงว่าเขาเป็นหน่วยหนึ่งของเล็บครุฑที่แสวงหาอินทรีย์ชิ้นนั้นมาได้แต่แล้วเขาก็ปลดขุนพลจางว่าอินทรีย์ชิ้นนั้นน่ะไม่ได้อยู่ที่เขาเพราะเขาต้องการจะเอาชิ้นอินทรีย์หนีออกนอกประเทศไปด้วยขุนพลจางสงสัยเต็มที่แต่ไม่มีหนทางใดจะพิสูจน์ได้ในเลี้ยงมีชิ้นอินทรีย์นั้นจริงไหมจึงติดตามรอยเขาอยู่ทุกระยะเขาเป็นพวกเดียวกับจางซูเหลียงแท้ๆแต่เกิดผิดใจและก็หักล้างการด้วยชิ้นของอินทรีย์นั้นชิ้นเดียวตื้นเล็กหนาบางเกี่ยวกับเรื่องนี้ฉันไม่รู้ในเหลียงรู้อย่างนั้นสิว่าใครคือจางซูเหลียงฉันเองก็ยังไม่แน่ใจว่าในวงการใกล้ชิดของเล็บโคลดจะมีสมาชิกคนใดสามารถจะรู้ได้บ้างว่าจางซูเหลียงคือใครถ้าในเหลียงรู้แน่ละมันจะต้องเป็นประโยชน์แก่ตำรวจที่สุดเพราะเขาจะเปิดเผยแน่เว้นไว้เสียแต่เขาจะไม่รู้หมายความว่าเดี๋ยวนี้จางซูเหลียงได้ชิ้นอินทรีย์ไปจากนายเลียงแล้วจึงได้ฆ่าเขาซะเท่าที่ฉันรู้นะถ้าเขายังไม่ได้ไปเขาจะยังไม่ฆ่านายเลียงอย่างเด็ดขาดเพราะเขาต้องการสิ่งนั้นมากที่สุดมันเป็นการตอบแทนกันอย่างสะสมที่สุดแล้วในระหว่างเล็บครุฑต่อเล็บครุฑชั้นนำด้วยกันฉันเป็นอะไรชีพก็รู้อยู่แล้วจะตายวันตายพรุ่งยังไม่รู้ทนอยู่เอาชีวิตรอดไปวันหนึ่งวันหนึ่งเท่านั้นเขาใช้มาฉันก็ต้องทำไปขณะนี้ฉันมีอิสระภาพจริงแต่ไม่ว่าจะกระดิกตัวไปทางไหนนักสืบตามฉันอยู่ทุกฝีก้าวชีพชูชัยขยับเข้ามาใกล้หล่อนอีกนิดทีนี้มาถึงตัวเธอคิดว่าถึงวาระสุดท้ายอันแสนที่จะทุเรศอันจะมาถึงตัวเธอเองบ้างไหมหล่อนหลับตาลงอย่างสยดสยองฉันจะทำยังไงฉันรู้ฉันหลับตาวาดภาพถูกแต่ฉันจะทำยังไงเธอเลื่อมใสเชื่อมั่นอยู่ในลัทธิอินทรีย์ของเธอนักเหรอเธอคิดว่ามันจะเป็นองค์การอันมั่นคงที่จะปกปักพิทักษ์ภัยให้แก่เธอได้ตลอดไปอย่างนั้นเหรอฉันไม่ได้คิดไปถึงอย่างนั้นเธอเคยกรีดเลือดสาบานกับจางซูเหลียงว่าจะเป็นท่าที่ซื่อสัตย์ของเขาตลอดไปอย่างนั้นเหรอหล่อนสั่นศีรษะริมฝีปากแห้งผากสั่นริกดีละเขาจับใบหน้าหล่อนให้หันมาเผชิญนิ้วอันด้านไปด้วยการเหนี่ยวไกปืนข้อเบาๆลงที่หน้าผากของหล่อนฉันให้เวลา7วันสำหรับพิสูจน์ตัวเองว่าเธอจะไม่เข้ามาพัวพันอยู่กับกิจการอุบาทนี้อีกแล้วตลอดทั้งชีวิตของเธอมันเป็นวิธีเดียวที่เธอจะ

0: รอดและตั้งต้นชีวิตใหม่ภายใน7วันเนี่ยทำตัวเธอให้หายไปเสียจากสายตาของตำรวจหรือเล็บครุฑอย่างเด็ดขาดจนกว่าอะไรๆมันจะเรียบร้อยมุมหนึ่งมุมใดของประเทศไทยนี่ก็ได้ที่มันเร้นลับและก็สงบที่สุดในเมื่อเธอยังออกนอกประเทศไม่ได้จงอย่ามาเป็นเครื่องมือให้รับความชั่วอีกชีวิตของเธอยังมีโอกาสที่จะกลับตัวได้มากนักเป็นการถูกต้องแล้วที่เธอติดต่อไปยังทนายความคนหนึ่งในนิวเดลฮีเพื่อให้เขาเข้ามาแก้คดีให้เธอภายหลังที่เหตุการณ์ได้เรียบร้อยลงถ้าเธอปฏิบัติตามคำสั่งของฉันเธอปลอดภัยแน่แต่ถ้าเธอยังดื้อดึงที่จะมีชีวิตอยู่แบบนี้ก่อนที่เล็บครุฑหรือตำรวจจะจัดการอย่างหนึ่งอย่างใดก็เธอฉันจะฉีกเนื้อเธอออกไปชิ้นชิ้นด้วยมือของฉันเองใบหน้าของหล่อนซีดเหมือนศพตะลึงงันอยู่เช่นนั้นฉันต้องการในสิ่งนั้นแต่ฉันจะหนีอำนาจมาคับอยู่เหนือฉันไปได้ยังไงชีพขาท่านหนีได้เธอจงหนีเพราะฉันจะช่วยเขายิ้มซึ่งหล่อนมองเห็นว่าไม่มีอะไรจะน่ากลัวไปกว่ารอยยิ้มนั้นอีกแล้วแต่ท่านหนีไม่ได้อย่าว่าแต่คนมีสมองอย่างเธอเลยแม้แต่หมาก็ยังสู้เมื่อมันจนตรอกเขาชูหัวแม่มือให้หล่อนดูนี่ก่อนเนี่ยมันเป็นนายเหนือหัวบังคับเธออยู่อย่างนี้เมื่อมันสุดแสนจะทนทานต่อไปก็ทำอย่างนี้เขาพลิกปักหัวแม่มือลงดินคว่ำบาตรมันเลยมันสอนให้เธอคว่ำใครต่อใครมานักต่อนักแล้วนี่สารวัตรกริตปีเตอร์วองในเลี้ยงก็แล้วทำไมเล่าเธอจะเอาบทเรียนที่มันสอนบทนั้นมาใช้กับมันซิไม่ได้เขาหรีตายิ้มยิ้มเป่าหัวแม่มือดังผัวส่งให้หลอนโดกินรีเม้มริมฝีปากแน่นบีบมือเข้าหากันอย่าลืมนะ7วันที่เธอจะต้องในประเทศตนเองออกไปเสียเลือกตัดสินใจดูให้ดีว่าในระหว่างฉันกับเจ้ามนุษย์ที่มันครองอำนาจอยู่เหนือเธอน่ะใครจะศักดิ์สิทธิ์สำหรับเธอมากกว่าฉันเองเห็นใจเธอคิดที่จะช่วยเหลือให้เธอพ้นจากปากนรกตลอดจนเป็นกำแพงป้องกันภัยให้แก่เธอทุกด้านกับอีกฝ่ายนึงที่มีแต่จะเขี้ยวเข็นกันโชคให้เธอไม่ผิดอะไรก็ทาสโดยไม่คำนึงว่าวิถีชีวิตของเธอจะไปลงเอยเอายังไงนอกจากผลประโยชน์ของมันข้างเดียวมันเป็นโอกาสครั้งสุดท้ายของเธอแล้วที่จะเลือกเอาฉันจะเป็นใครก็ตามแต่ถ้าว่าฉันเป็นคนไทยที่เกิดภายใต้บวรพุทธศาสนาและใต้ร่มเงาธงไทยฉันไม่พอใจที่จะเห็นคนต่างชาติที่เข้ามาสำแดงอภินิหารก่อการกำเริบล้างผลาญเลือดเนื้อเชื้อไขของฉันได้ลงคอและพร้อมอยู่เสมอที่จะทำลายล้างมันให้สิ้นไปจนกว่าฉันจะตายฉันไม่เคยให้อภัยหน้าไหนที่มันอยู่ในอานัตของเล็บครุฑมาก่อนแต่ฉันยังมีใจเมตตาพอที่จะกีดกันเธอออกไปเสียทั้งที่พฤติกรรมซึ่งเธอก่อมันมีอยู่มากมายทั้งนี้ก็เพราะฉันรู้ฉันเห็นวิถีชีวิตของเธอตลอดเธอไม่ได้ทำงานเพื่ออุดมการณ์ของใครไม่ได้ทำในความหมายที่จะล้างผลาญอกตัญญูต่อแผ่นดินของฉันที่ให้เธอมาอยู่อาศัยหากแต่ทำไปเพราะอำนาจที่มันบังคับอยู่เหนือเธอเพียงอำนาจเดียวเดี๋ยวนี้ฉันให้โอกาสแก่เธอเพื่อการแก้ตัวแล้วดวงตาของหล่อนเบิกกว้างออกและนิ่งเหมือนหุ่นปั้นสีหน้าของชีพชูชัยกลุ่นไปด้วยรอยยิ้มละไมแต่หล่อนเข้าใจดีว่ายิ้มของเขาหมายถึงอะไรสำหรับมนุษย์ที่เคยสำแดงอภินิหารให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ตามาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนทีนี้มาว่ากันถึงเที่ยวนี้เถอะขณะนี้บอกฉันหน่อยสิว่าเธอมาที่นี่ด้วยแผนการอะไรอิกตินัสส่งให้ฉันมารอพบเขาที่นี่ในเวลา16:00ชีพเหลือแวบมองดูนาฬิกาข้อมือมันเหลืออีกเพียง5 นาทีแล้วเจ้าหมาบ็อกเซอร์4 คนข้างล่างนั้นล่ะคนของส่งที่เขาให้ไปพิทักษ์ฉันมามีเรื่องอะไรที่เธอพอจะรู้ล่วงหน้าบ้างไหมเขานัดที่จะพบกับสายของเล็บครุฑสาขาภาคใต้ที่ถูกส่งขึ้นมาเพื่อสืบเรื่องบางชนิดคนคนนั้นน่ะชื่อนำเป็นพิฆาตสำคัญของเล็บครุฑภาคใต้คู่กับปีเตอร์วองโอ้เจ้าหนึ่งใน2 คนที่รอคอยรับเอกสารรับจากเธอที่สถานีหัวลำโพงในวันที่ฉันล่วงเอกสารชิ้นนั้นไปก่อนนั่นเองฉันรู้ว่ามันบินจากสงขลามากรุงเทพเมื่อตอนบ่ายของวันนี้เองใจจริงของมันอาจจะอยากพบฉันอย่างที่สุดแล้วไงเขานัดพบฉันที่นี่เวลา16:00โดยให้ฉันมาคอยอยู่ก่อน
1: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเมื่อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ บ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระไสเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนางกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระไสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบปลุกผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี้ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า090-292-7444 090
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เสด็จสู่สวรรค์คาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังมาวินเรดิโอ FM
2: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักสถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมซาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชน

0: ียนชัยเสมทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: 090-292-7444สุข
2: ภาพไอ้ยืมเงินแน
3: ่บ่มีดอก
2: อีหลีที่ไอ้คันแท็กซี่ละ20,000เด
3: ้
2: อ
3: บ่มีดอก
2: ขอบคุณหลายๆครับไอ้เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
3: ยังว่าบ่มีดอก
2: ขอบคุณหลายๆครับที่ไอ้บ่คิดดอกกับผม
3: บ่แม่นบ่คิดดอกไอ้บ่มีเงินให้มึงยืมดอก
2: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
3: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
2: โอ้ยผมเลยว่าไอ้บ่คิดดอกนำผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
3: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกระไสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่090-292-7444 090-292-7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งเราหั่น
2: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
3: จมหยังจมหยัง
2: บ่มีหยังครับไอ้ผมต้วนออเดอร์ซื้อ
3: เออแล้วไป
4: ว้ายยายมานแม่นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หันยายเบิ่งข่าวตัวหำป๊าดยายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอได้น้อยเจ้ากะแนมเห็นตีเดียวนี่กะเห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเชียงใหม่พุ่น อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังใดสิแนมเห็นเสียงใหม่เดียวนี่กะมาเบิ่งจีลานี่มันแม่นเสียงใหม่บ่เออแม่นอีหลีล่ะเฮ้ยเบิ่งใน YouTube มันก็เห็นนั่นละเบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดีมีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามื้อคืนก็เลี้ยวบ่เห็นมุมเอาอันนี้ไปอีหยังล่ะนี่ยายสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้กระโทรหาเพิ่นโลด090-292-7444 090-292-7444ส่งฟรีหอดเฮือน090-292-7444ส่งฟรีหอดเฮือนตีย่ายเออสั่งมากินเด้อ
5: ครับผม

อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่งแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจทาถูนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902 92

0: 0902-292-7444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: บักลาเอาสบู่ก้อนค่ำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
2: ่มันมี2ก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
1: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยแม่นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หั่นยืนมาให้แม่แน่
2: เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
1: เออขอบใจเด้อลูกเด
2: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายเถอะวะแม่ไปรักเจ้าเด้อ
1: รักเยอะไหมล่ะลูก
2: บุ๊บ่งไทยเงาๆวะกะนิดนึงอ่ะแม
1: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
2: เอาเจ้าสันได้บ่แม
1: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
2: โอ้ยเงาเงาเออกระสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
1: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกฮักกูบักไหนแพ้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
3: เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะไม่ลองไม่ได้

0: รโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นเน้นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวใส่เฮ็ดเบียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคักกันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบอก
1: คุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
2: พระเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง0902927444 0902927444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
4: ณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการมวลทะลุธง

0: ยี่แม่คนเก่าเราบ่กิน
1: ว้าว
0: ยาบ่สูน้ำบ่อาบผ้าบ่ซักผมบ่สีนี่บ่ใส่โคตรไทยบ้านหน้าบ้านๆแซวเป๊ะๆปากแป๊ะๆ

ี่น้องเอ๋ยพ่อแต่ตื่นหุงเศร้าสุริยาใหม่แสงทองสังโคข้องกาสาสัทธาสิภายแจงแข้งสอนยันย่ำเศร้าไผโนสิเข่าคายพ่อสิภายโพดให้สมบัติไทยแก่นสงมามาแล้วมาเอาแนวไปไว้มาเอาในไปวานมาเอาแนวคนผู้หายและยังขี่ข้านไปไว้ท่าตื่นสวยได้เวลากินตั้งนั่งห้านครับลูกไส้หลายอีแม่คนเก่าผู้เราบ่กินยาบ่สูบน้ำบ่อาบผ้าบ่ซักแขวบ่สีหนีบ่ใส่โคสกไทยบ้านนาบันบานดังปีปีปากแปะเว้าเวะเวะขั้นกลมกอกลมก้อยขึ้นตั้งนั่งห้านตะมอบตอบขาหนบมือจอกอย่อขึ้นสุดศอกทุจ้าทุจ่ากราบเพื่อนกราบซ่านกราบบ้านกราบซองกราบพี่กราบน้องสุผู้สุคนครับเดี๋ยวนำพี่นำน้องนำอีพออีแม่พ่อใหญ่แม่ใหญ่เข้าสู่บรรยากาศของเสียงเพลงเสียงล่ำกับช่วงของรายการม่วนทะลุทุ่งม่วนมันกันแบบไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยกับโคศกวัยรุ่นหุ่นสำออยบอยสุนทรชัยกราบลงวางใจแฟนเพลงหญิงชายผู้ฟังทางบ้านขอบคุณที่ฟังรายการลูกสายยายมานบอยสุนทรชะลาลาลาลาลาลาเป็นน้องลูกข้อบ่มีมิตรินนี่ล่ะลูกศิษย์ผู้โสดเพิ่นว่าเริ่มอันไทยฟีดไปใส่กับพ่อแต่แนวเดียวพี่น้องเอ้ยเนาะมือว่านี่บ่าวบ่อยบ่ได้อยู่ไร่กันสดขับหนึ่งจากว่าเดินทางนะครับเขาสู่จังหวัดชัยภูมิครับไปเช็คคลื่นเช็คสถานีพอดีมีคนติดต่อมาว่าหนุ่มบอยผมมีคลื่นให้เช่าหนุ่มบอยจะเช่าไหมมันว่างอยู่นะความถี่นี่อยู่ที่ไหนครับอำเภอเมืองชัยภูมิก็ไปรถแล้วครับชัยภูมิเขาบอกมีคลื่นไปน้ำทางแบบมีความหวังออกบ้านฝางขอนแก่นบ้าคลื่นคือดังดีแท้เออไปหอดผลแม่นผู้อื่นเศร้าอยู่นะฮะก็เลยถามว่าคลื่นที่อยู่อำเภอแก้งคอนี่ใช่ไหมครับไม่ใช่ไม่ใช่ของเราอยู่อำเภอเมืองแต่ถ้าแก้งคอมีของเราน่าจะไม่ใช่แล้วล่ะวะสันแล้วก็ติดต่อบ่ได้เลยบัดนี้ต้มครับต้มผมไป โอ้ยผมก็ปวดหัวขึ้นกับมองครับไม่เกณฑ์ดันบึบบึบบึบบึบขึ้นก็เลยกำลังสิกดหาพี่สาวนะครับพี่สาวซึ่งเพิ่นเป็นผู้กว้างขวางผู้มากบารมีอยู่ทั้งชัยภูมิก็คือพี่ดีเจกุ้งนางคนละกุ้งนางกับอันดีเจเฮาอยู่ขอนแก่นนะครับซื้อคือกันซื้อพี่กุ้งนางชัยภูมินี่เพิ่นจะมีควายงามหลายสมัยเพิ่นเอาควายงามออกประกวดบ่าวบ่อยเป็นพิธีกรควายงามเล่าแสงทองแน่ขุนไก่แน่นี่ได้ถวยพระราชทานนี่เต็มเฮียนอยู่ก็เลยคนเฟซแล้วกําลังสิทักบัดนี้น้องลิตเติ้ลครับผู้ไปนําก็เลยลุงครับลุงครับว่าสั่นเพิ่นว่ามีเบอร์ผู้นี้ครับอันเพิ่นซื้อกล้องเพิ่นว่าใครอยากเช่าขึ้นในชัยภูมิทักหาว่าสั่นก็เลยโทรหาดีเจกล้องดีเจกล้องแล้วก็ฝนตกบัดนี้ฝนตกฟ้าห้องเพิ่นก็บ่รับสายครับจนสิเมื่อแล้วเด้4โมงแรงกว่าๆเพิ่นก็เลยโทรกลับมาบ่าวกล้องก็เลยว่าผมเป็นลูกน้องพี่กุ้งนางว่าสั่นวู้ยความในใจของบ่าวบอยนี่คือนะครับจังได๋คั่นแม่นพี่กุ้งนางนี่เราให้เฮาเซาแท้ว่าสั่นโทรหาเพิ่นเมื่อวานนี่ครับพี่ดีเจกุ้งนางทั้งชัยภูมิแม่นความอีหลีเอื้อยแล้วดีดีครับความเว้าความ

0: จ้าก็เว้าที่ไปที่มาสู่เอื่อยฟังเอื่อยแล้วก็เลยว่ามาเซาน้ําเอื่อยนี่เอื่อยมี6อยู่6สถานีว่าซั่นแล้วบัดนี้ขึ้นนี่มันอยู่หม่องกลางหมู่นี่แก้งสนามนางนี่เพราะว่าเอื่อยมีชัยภูมิแล้วมีบัวใหญ่แล้วอันแก้งสนามนางนี่มันอยู่หม่องกลางหมู่ซื่อๆเอื่อยสิแบ่งให้เซาว่าซั่นเล่ากระถาจนคําครับ โอ้ยขอบคุณพี่สาวหลายๆเด้อครับพี่กุ้งนางเด้อนะครับแล้วขายปุ๋ยอยู่ทั้งชัยภูมิพุ่นล่ะเอื้อยผมนะครับขอบบุญขอบคุณครับที่ปันหน้าให้น้องได้เฮ็ดได้หาได้ทำมาหากินครับคลื่นไม้ออกอากาศตั้งแต่มือขึ้นเนี่ยของแท้อีหลีครับนะฮะพี่สาวผมนี่ทั้งสวยทั้งใจดีสวยและรวยมากด้วยนาที่สำคัญคือเป็นคนใจดีเป็นคนมีคุณธรรมครับเอื้อยแล้วว่าโอ้เสียดายน้องบัวลำพูเอื้อยหัวกระปอยเศร้าว่าสันกระสันบอยเอาแก้งสนามนั่งไปเฮ็ดก่อนเด้อล่ะเด้อว่าสันเอื่อยแล้วก็เลยนะครับจัดการออกอากาศเลยครับจ่ายเงินมือขึ้นนี่ก็ออกอากาศมือขึ้นนี่เลย ขอบคุณหลายๆพี่น้องฟังอยู่ทั้ง 100.50 อำเภอแก้งสนามนางนี่ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่ามันฟังได้ทั้งอำเภอเมืองชัยภูมิห่างชัยภูมิ30กโลนึงนะครับอยู่บ่ไกลนะครับอำเภอสีดาแน่นะครับอำเภอไผ่เมืองพ่นแน่นี่โอ้มันฟังได้หลายอำเภออยู่เด้เพราะว่าแก้งสนามนางนี่ครับแก้งสนามนางนี่มันอยู่ตรงกลางนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วขึ้นเพิ่นนี่ดังเซแสบดังนัวนัวนะครับผมก็เลยนะครับไปเช็คกับน้องเต้นแล้วนะครับต้องบอกเลยว่าบุญหลายสายเหย้าครับแก้งสนามนั่งนี่มันอยู่กึ่งกลางระวังชัยภูมิกึ่งกลางระวังโคราชและก็กึ่งกลางระวังขอนแก่นนะครับเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญต้องขอบคุณพี่สาวหลายๆด้วยครับเด้อนะครับที่ให้น้องไส้นะครับได้มีโอกาสนะครับเขามาร่วมนะครับกิจกรรมตรงนี้ได้เขามาโฆษณาประชาสัมพันธ์นะครับให้อีพออีเมเฮาได้ฟังกันอยู่ตรงนี้นะครับสำหรับแก้งสนามนางนะครับอำเภอใดที่อยู่ใกล้ๆอำเภอแก้มสนามนางนะครับที่รับฟังได้นะครับก็ส่งกำลังแรงจิตเติมกำลังแรงใจให้กันเลยนะครับพื้นที่ที่อยู่ใกล้เคียงแก้งสนามนางนั่นแหละทั้งหมดครับทั้งชัยภูมิทั้งโคราชทั้งขอนแก่นที่พี่น้องรับฟังได้นะครับเนาะ0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์โทรมาได้เลยแล้วก็ทั่วประเทศครับที่รับฟังคลื่นของเราอยู่ในขณะนี้นะครับที่อยู่นะฮะในคลื่นที่ออกอากาศจากบ้านสมุนไพรก้อนคำทั้งหมดนะครับสวัสดีครับบอยสุนทรใช่บ้านสมุนไพรก้อนคำครับ
1: ตั้งกาแฟนะจ๊ะ4กล่อง
0: กาแฟ4กล่องเนาะของพี่สุดารัตน์เนาะ
1: ครับยากระใสเส้น2จ้ะ
0: กระใสเส้น2เป็น 1,900 บาทเอาสบู่ตื้มอีกจักก่อนที่ละเอื้อยสิได้ของขวัญชิ้นใหญ
1: ่อันบ่จ้ะเดี๋ยวเทื่อหน้าคนผม
0: ติอันเอื้อยอยากได้หยังแถม
1: เอาเป็น
0: 1,900 บาท
1: มีสบู่อยู่บ่จ้ะ
0: สบู่มีครับเอื้อยถ้าสบู่นี่ได้2พุ่น
1: จ้าสบู่แซ่นกัน
0: เ
1: ล
0: ยป่ะเอาสบู่ทั้งอาบน้ำและล้างหน้าเลยบ่เอาทั้งสองสูตรบ่
1: จ้า
0: เนาะเอาสองก่อนเนาะเอาทั้งอาบน้ำและล้างหน้าเนาะ
1: จ้า
0: โอเคโอเคเดี๋ยวน้องจัดส่งให้ยอด 1,900 บาทได้เลยเด้อกาแฟ4กับไซส์เส้น2เด้อ
1: จ้า
0: จ้าจ้าพี่สุดารัตน์ขอบคุณหลายๆอยากฟังเพลงหยังบ่ได้ฟังวิทยุอยู่บ่ตอนเนี้ย
1: อันบ่จ้ามีแต่ตาจ้า
0: โอ้มีแต่ตาโอ้คุณตาเพิ่นน่าจะฟังอยู่เนาะเอื้อยเนาะ
1: จ
0: ้าจ้าขอบคุณหลายๆครับพี่สุดารัตน์ครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับทางอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีนะครับเนาะขอบคุณหลายๆคลื่นที่รับฟังได้พื้นที่ที่รับฟังได้นะครับของแก้งสนามนั่งก็คืออำเภอเมืองชัยภูมิอำเภอค่อนสวรรค์อำเภอแก้งข้ออำเภอแวงน้อยอำเภอโคกโพชัยอำเภอบัวใหญ่ได้ครับอำเภอสีดาอำเภอบัวไร่นะครับนนแดงบางส่วนอำเภอคงเนี่ยอำเภอบันเหลื่อมเนี่ยครับฟังได้ส่วนนี้เนินสง่าก็บางส่วนนะครับอำเภอบันเข้าชัยภูมิหนองบัวระวีไปฮอดพักดีชุมพลไปเชียงใดคือดังแสบดังนัวคักแท้ ผู้ใดฟังอยู่นะครับพี่น้องทางชัยภูมิที่ฟังขึ้นแก้งสนามนั่งหรือโคราชหรือขอนแก่นโทรหาบ่าวบ่อยนี่เด้อนะครับ0902927444แว่งหน่อยอำเภอพ่นนี่ฟังได้นะครับเนาะสวัสดีครับบอยสุนทรใช้บ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับ
2: ปากยาไม่แห่
0: ครับพอสายยันเอาอย่างเน่ครับ
2: ซื้อเก่ายังยังอยู่บ
0: ่ซื้อเก่ายังอยู่พอสายยันกลางมงคลนี่เนาะ
2: งานงาน
0: ครับอีพอเอาอย่างเน่ครับผม
2: ยาน้ำมันเขียวส 2ขวดครับยานวด2ขวด
0: นวดร้อนเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวบ
2: ่ดูต้นเย็นนะ
0: น้ำมันเขียว2นวดเย็น2ที่พ
2: ่อ
0: เป็น600บาทนะพ่อนะโอเคโอเคครับเดี๋ยวลูกไส้จัดส่งให้อีพ่อที่อยู่เดิมไม่เปลี่ยนแปลงนะครับครับผมอีพ่ออยากฟังเพลงฟังล่ำก่อนได้บ
2: ่บ่
0: โอเคโอเคครับพ่อขอบคุณหลายๆครับพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคันร่างกายเฮามันบ่ปกติจิตใจมันก็บ่สำราญน้ำลดล่ะครับอีพ่ออีแม่น้ำมันนวดนี่ก็จะดีในส่วนของการบรรเทาอาการปวดเมื่อยเจ็บปวดนะครับรวดร้าวภายนอกแต่ถ้าจะให้ดีผมก็แนะนำกินกาแฟก้อนคำคู่กับกระใสเส้นก้อนคำมันจะได้ฟื้นฟูจะได้บำรุงจากภายในเด้อนะครับอีพออีแม่เอาพี่น้องเขตนั่นครับอำเภอพ่นอำเภอนวลศิลาอำเภอแว่งใหญ่อำเภอแว่งน้อยอำเภอบัวไร่บัวใหญ่สีดาแก่งสนามนั่งบ้านเลื่อมเนินสง่าบ้านเข้าหลวงบัวระเวพักดีชุมพลอำเภอเมืองชัยภูมิอำเภอค่อนสวรรค์อำเภอแกงข้อโคกโพชัยโทรหาหนุ่มบ่อยในเด้อผู้ใดฟังคลื่นไมค์ของเฮาเพิ่งออกอากาศเมื่อคืนนี่2ทุ่มสวัสดีครับแม่สมศรีครับ
1: เป็นยังจังบ่ออกไปทางน้องกุ้งศรีแน่ล่ะ
0: น้องกุ้งศรีมันบ่มีครับแม่แฮงอยากได้สถานีนะครับมันบ่มีมันบ่มีครับผม
1: แม่ว่าท่านเกิดจากสาขาอยู่แม่ล่ะ
0: จ้าจ้าจ้า
1: แม่ว่าอุ้ยแม่บ้านเฮ็ดจังได๋เนาะบ้านสิได้ฟังบ่เว้า
0: ครับอยู่แม่อยู่ตำบลหยังครับน้องกุ้งศรี
1: อันตำบลหนองบัวอำเภอหนองกุ้งศรี
0: ตำบลหนองบัวตำบลหนองบัวฟังได้2คลื่น 104.25 ศรีธาตุแล้วก็ 100.75 อำเภอกระนวลครับแม่ฟังได้2คลื่นอยู่นะ
1: นั่นล่ะได้ฟังอันนั้นล่ะ
0: จ้าจ้าได้ฟังอันนั้นก็ฟังไปก่อนต่อเสาได้แม่ต่อเสา
1: แม่ล่ะพันแม
0: ่ต่อเสาขึ้นสูงๆอีแม่เอาลวดมาต่อเสาอากาศขึ้นได้แม่เด้อห้อยไว้แล้วก็ล็อกไว้เด้อจ้าจ้าเดี๋ยวครับมันมีขึ้นทั้งนั้นครับมันว่างเดี๋ยวผมจะไปเช่าให้ครับเอครับ
1: จ้าจ้า
0: จ้าจ้าขอบคุณคุณแม่ครับ
1: จ้าจ้า
0: ครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับ0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำครับสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์โทรกันเข้ามาได้เลยรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับ0902927444ทางนครนายกนะครับทางเพชรบูรณ์นะครับถ้าอยากไปต่อน้ำมูนะครับนะพี่น้องซอยกันอุดหนุนสั่งซื้อเข้ามาเด้อเพชรบูรณ์เด้อนะครับเนาะเพราะว่าเราประเมิน3เดือนครับคันไปต่อได้เฮาก็ลุยเพราะว่าเฮาทุนน้อยเบี้ยน้อยหอยน้อยนายทุนใหญ่ก็แม่นธกส.ครับเพิ่นสนับสนุนติลูกบ่ครับกู้ ชีวิตกู้มาสู้ได้นี่เอนะครับทั้งนครนายกแน่นะฮะทั้งคลื่น 98.75 ครับนครนายกขอบคุณพิวิทย์มหาชนด้วยที่นะครับให้ช่วงเวลานะฮะตั้งเสาไปหาใบมุ่งนะฮะไม่ได้24นะครับแต่ก็พอได้ฟังเนาะครับเนาะสวัสดีครับพ่อบุญศรีครับ
3: ครับมันยาห้อนี่เด้อลูกเด
0: ้
3: อ
0: ได้แล้วเนาะพ่อเนาะ
3: ได้แล้วลูก
0: สถานีดังดีอยู่เนาะผู้พันมื้อนี้เนาะบ่มีรายการอื่นเนาะ
3: ดังดีอยู่ลูกดังดีอยู่นี่พ่อพันนึงน
0: ะอือครับพ่อให้พ่ออยากฟังเพลงฟังล่ำอันใดบ่
3: อยากฟังอยู่ลูกฟังนั่น
0: ยาห้อนี่ก็ฟังจากมือถือฟังจากมือถือครับพ่อเวทียุมันจะช้ากว่า
3: ครับครับครับ
0: ครับผม
3: ฟังเพลงนั่นขายนกเขาก็ได้หรอกลูก
0: ครับผมโอเคครับพ่อเดี๋ยวเปิดให้ครับ
3: ครับ
0: ครับสวัสดีครับเวลาคุณพ่อคุณแม่โทรมาให้ฟังจากมือถือเป็นหลักนะครับไม่ต้องไปรอฟังเสียงตัวเองออกวิทยุนะครับเพราะว่าของเรามันลิงก์สัญญาณไปหลายที่นะครับมันจีซ่าสีเลียว1ขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ต2ขึ้นอยู่กับคอมพิวเตอร์มันจะไม่พร้อมกันยกเว้นอุดรนะครับอุดรหนองคายนี่ครับโซนนี่เพราะว่าขึ้นแม่ข่ายมาวินเรดิโอนี่เราออกอากาศ ตรงๆจากตรงนี้เนี่ยมันก็อยู่ใต้เสานี่มันก็สิได้ชัดพวดเบิดๆเลยนะครับเอายาวกันต่อครับทุกคืนทุกสถานีส่งแรงจิตเติมแรงใจให้กัน0902927444 0902927444คลื่นน้องใหม่แก้งสนามนางใครฟังอยู่โทรรายงานผลกันรับฟังเขามาในเด้อ0902927444ครับ

ขายนกเขาขายนกเขาว่าสนุกอีพ่อบุญศรีเพิ่นอยู่ใกล้ผู้ก็สิบ่อึดละนกเขาเนาะกันทั้งบ้านบ่าวบ่อยมีตั้งแต่นกกระจิบนี่แล้วซื้อบ่อละซื้อนกจิบบ่อไอ้คนบ่รอมาขายนกจิบโอ้มันบ่เข้าเนาะมันบ่คือนกเขาเพิ่นเนาะพ่อเนาะจะเป็นคักแน่ขอบคุณหลายๆครับแรงใจที่ทรงตรงกันเข้ามามื้อนี้อาสิเบลอได้โคศกได้นอนหน่อยครับตี2ก็ได้นอนมื้อคืนนี้ก็ได้ขอบคุณแม่ประจอนสีเที่ยวไทยจากบ้านทับผู้ตำบลหน้าในอำเภอพนานิคมสกลนครครับเอากระไสเส้น1นวดเย็น2กระปุก750บาทนะครับคุณแม่อุไรวันเกาะปทุมจากบ้าน2ค้อนตำบลตบหูอำเภอเดชอุดมกาแฟ2กล่อง600บาทอีพ่อทันหงรักษาจากลุบเล่าผู้พันสกลนครครับกระไสเส้น2สบู่อาบน้ํา2ก้อนนะครับ1,050บาทแถมสบู่ล้างหน้านะครับแม่สว่างเหล็กการกูลจากสว่างแดนดินครับกาแฟ4กล่องแถมผ้าถุงสีเขียวอีกเซต1กระไสเส้น1บำรุงสายตา1เป็น 2,100 บาทนะครับอีกเซต1เนี่ยเอาสบู่ล้างหน้าแถมว่าซั่นได้เลยครับคุณประนอมสุขานนท์นะครับจากทางทุ่งแก่เจริญศิลป์ครับบำรุงสายตา2กระไสเส้น1นวดร่อน4 2,350 บาทแถมวิทยุครับแม่สมเพชรพลเขตจากเรนูนะฮะอำเภอเรนูนครจังหวัดนครพนมครับนวดร่อน3เย็น1 600บาทคุณสุดาพรโสรเมกจากตาเกาน้ำขุ่นครับนวด2นะครับคุณสิรินามครินนะฮะจากชนประธานใหญ่ผู้หลักทั้งนำกำถาดพนมกาแฟ4กอง 1,000 บาทแถมนวดร่อนอันนี้โอนเงินมาแล้วแม่ฝ่ายสีวงครับจากน้องแปนเจริญศิลป์กาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมสบู่ล้างหน้าอีแม่คูนวงล่าอีพอทดครับจากทางบันเทื่อมตำบลเขือน้ำอำเภอบันผืออุดรครับกาแฟ2กล่อง600บาทขอบคุณหลายๆเด้อครับขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณที่การุณเป็นแรงใจอีแม่ผมเพิ่นว่าเพิ่นได้สินค้าแล้วเด้อหนุ่มบอยได้มื้อว่านี่ล่ะว่าสั้นอีแม่เพิ่นว่าบักลาอีแม่อยากขอฟังเพลงน้ำมูแหมนะครับคุณแม่แก้วมณีสุทธิอาจจากว่าริชภูมินะครับอีแม่อยากฟังเพลงสาวผักอีตูแม่ค่ำวสันได้ครับแม่นี่เก็บมาแล้วนี่กำลังสิออมน้องง่วงนี่พอดีหมดนะไปได้มาตรใส่น้องง่วงวสันเบาซื่อๆนี่ล่ะคืดอยากซะได้อีแม่กันมีผักอีตูมีผักอีเลือดแล้วมันอยากเข้ากันแน่อยู่ด้วยเนาะหัวชิงไข่แน่มู่เนี่ยคักอยู่ด้วยเนาะผู้ใดมีน้องงัวมาขายให้นุ่มบ่อยในเด้อเด้อเมื่อวานไปหาพี่กุ้งนั่งทางชัยภูมิก็เลื่อมถามเราบ่มีกล้วยออกลูกบ่เอ้ยสิดิเมาน้องกล้วยไปออมในสันดอกโอ้ยกล้วยเพิ่นล่ะมีแต่ตัวใหญ่ๆครับพี่น้องเออมองกล้วยอยู่นั่นห้วยรู้หลามาเฮาขอบคุณพี่สาวหลายๆด้วยครับพี่กุ้งนั่งทั้งชัยภูมิเด้อนะครับถือเป็นพี่สาวที่น่ารักนะครับผู้เพิ่นมีล่ะเพิ่นก็บ่องเนาะพี่น้องเนาะนะครับเมตตาน้องนุ่งลูกหลานนะครับเอ้ยผมเพิ่นขายปุ๋ยอยู่ทั้งพุ่นพี่น้องทั้งชัยภูมินะทั้งโคราชขอนแก่นส่วนนั้นอุดหนุนพี่สาวผมนำในเด้อขอบคุณครับที่ปั่นมูลปั่นหน้าให้น้องเฮ็ดนะครับทั้ง 100.50 แก้งสนามนางผู้ใดฟังอยู่ทรงแรงใจหากันครับ090-2927-444 090-2927-444ครับ

0: ับบ้านสมุนไพรก่อนครับครับพอดีเห็นเบอร์บ่ได้รับจังของ ครับ
1: ครับแม่ครับเบอร์ผมนี่ละยายโทรไป
0: ครับผม
1: เราว่าอยากได้กาแฟว่าสั่น
0: ได้ครับเราจะกล้องครับพี
1: ่มันกล้องเท่าบาทละครับ
0: กล้องเดียว350 2กล้อง600 4กล้อง 1,000 ถ้าซื้อ4กล้อง 1,000 ก็มีของแถมครับ
1: เอา2กล้องครับ
0: 2กล้อง600บาทลองเบิ่งก่อนเนาะครับเนาะ
1: ครับ
0: อย่างเดียวว่า
1: บ้านเลขที่บ้านเลขที่8เข้าครับ
0: 8 9หมู่ใดครับ
1: ครับหมู่6ในตำบลเล่าบัวบานครับ
0: ตำบลเล่าบัวบานอำเภอใดครับ
1: อำเภอเชียงยืนเอาเลยครับเป็นหมู่6ครับ
0: 89หมู่6ตำบลเล่าบัวบานอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามเนาะ
1: ครับวัดหนองรามได้ครับ
0: เชียงยืนจังหวัด มหาสารคาม
1: ครับ
0: บ้านหนองราม
1: บ้านหนองรามครับหนองราม
0: หนองรามบ่าผู้รับสินค้าซื้อไว้จังไหนครับพี่
1: คือบุรีครับ
0: นายบุรีนามสกุลยังครับ
1: สีดิมาดครับ
0: นั่งบ่นั่งบุรีบ
1: ่นั่งครับนั่งบุรีสีดิมาดครับ
0: สีทิมมาดบ่พี
1: ่ครับสีทิมมาดครับ
0: สีทิมมาดเนาะเบอร์โทรกับเบอร์ที่โทรเข้ามานี่แหละเนาะครับเนาะ
1: แม่นครับแม่น
0: ได้ครับได้ครับเดี๋ยวผมจะส่งให้มื้อนี้นะครับสินค้าจะฮอดมื้ออื่นนะครับเด้อไอ้รับสายคนส่งเลยเด้อ
1: ครับ
0: ครับผมขอบคุณครับ
1: ครับขอบคุณครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: สำรวยครับ
3: ผมขอยาอีกนะ
2: ได้พ่อ
3: ใช้ตา
2: บำรุงสายตาหนึ่งกองนะพ่อเนาะพ่อสำรวยกับสีเจริญที่อยู่เดิมเนาะ
3: ครับครับกับสายเส้นอีกหนึ่งกอง
2: สายเส้นน้ำหนึ่งอีพ่อเอายังแถมครับสองอันนี้มันเป็น1,100บาท
3: คือเก่าครับคือเก่า
2: เขาเป็นน้ำมันนวดบ
3: ่ครับน้ำมันนวด
2: สูตรเด้งหรือเปล่าสูตรเย็นเนาะ
3: ขอบคุณครับขอบคุณครับพ่อเรื่องเนาะ
2: ครับพ่อสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ้านศูนย์ไพ่ก่อนค่ำครับ
4: กองกาแฟ
2: บ้านศูนย์ไพ่ก่อนค่ำครับ
4: กาแฟเนี่ยกองเท่าไหร่ครับ
2: กาแฟกองละ350บาทครับ2กอง600 4กอง 1,000 ครับ
4: มันนั่นเสียเบาหวานครับ
2: เมนครับสำหรับผู้ป่วยเบาหวานความดันไขมันข้อเข่าเสื่อมกินข้าวบ่แซ่บนอนบ่หลับโรคตับโรคไตท่านใดครับ
4: คัดแข้งคัดขาเป็นตึงจะได
2: ้ครับข้อเข่าเสื่อมนะมันครับผม
4: เงินหมดครับมองหัน
2: ครับครับว่าเป็นยังครับ
4: ตอนนี้สั่งกล่องนึงแล้วครับมันมีแต่ของกล่องนึงน่ะ
2: กล่องนึง
4: ซอง
2: กล่องนึงมี10ซองครับ
4: เอากล่องนึงแล้วครับละ
2: กาแฟกล่องนึงขอซื้อที่ยุบผู้รับสินค้าครับส่งคุณอะไรครับ
4: นายสุวรรณ
2: นายสุวรรณนามสกุล
4: มณิพาว
2: มณิยังก่อครับ
4: มะนิพาว
2: มะนิพาวบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
4: เท่าไหร่คุณยายเอ๊ะ2 3 4บ่1 3 4
2: บ้านเลขที่1 3 4หมู่ที่เท่าไหร่ครับ
4: หมู่ที่1
2: หมู่ที่1ตำบล
4: ตำบลเจริญศิลป์
2: เจริญศิลป์อำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครเนาะ
4: ครับบ้านเจริญศิลป์เนี่ยครับว่า
2: ครับผม
4: ได้ครับไม่ได้ใครว่ามันอื่นอะไรหรือเปล่า
2: ถ้าเขาทำงานเร็วมืออื่นก็ได้ครับถ้าเขาทำงานสายก็ต้องมืออื่น
4: ว่าครับ
2: กาแฟหนึ่งกอง350บาทเนาะครับเนาะ
4: ครับ350บาท
2: ครับครับครับสวัสดีครับ
4: ครับ
2: ให้ก่อนค่ำครับ
5: ก่อนค่ำอุดรบ
2: ่ครับก่อนค่ำอุดรครับพ่อบ้าบอยครับ
5: บ่
2: ครับพ่อ
5: ส่งทั่วประเทศบ
2: ่ส่งทั่วประเทศส่งฟรีครับคุณพ่ออยากสั่งอะไรครับ
5: บ่เดี๋ยวได้เจ็ดกองห่อห่อเท่าไรคร
2: ับกาแฟ2กอง2กองนี่600ครับถ้าห่อเดียวนี่350ถ้า2กองนี่600ครับพ่อ
5: 600 2กอง
2: ครับผมส่งคุณพ่ออะไรครับ
5: พระครูวิเวกวิหารคุณ
2: พระครู
5: วิเวก
2: วิหารคุณครับบ้านเลขใดบัตรยังครับ
5: วัดโนนวิเวกศรีเมือง
2: วัดโนนวิเวกศรีเมืองบ้านเอียงครับ
5: เลขที่1
2: เลขที่1หมู่ที
5: ่ที่1
2: หมู่
5: ที่3
2: หมู่เลขที่1หมู่3ตำบล
5: ตำบลวานอนนิวาส
2: วานอนนิวาสบ้านเอียงครับหลวงพระครูครับ
5: อำเภอวานอนนิวาสบ้านหลักเมือง
2: บ้านหลักเมืองเนาะวัดโนนวิเวกศรีเมืองเลขที่1หมู่3บ้านหลักเมืองตำบลวานอนอำเภอวานอนจังหวัดสกลนครเนาะครับเนาะได้ครับเบอร์โทรกับเบอร์ที่พระครูโทรเข้ามานี่แหละเนาะครับเน
5: า
2: ะ
5: เจ้านักบินไปหลุดเนี่ย
2: ครับครับเดี๋ยวลูกจัดการส่งให้
5: ได
2: ้ครับ
5: โทรบอกโทรบอก
2: ได้ครับพระครูครับเดี๋ยวลูกจัดการส่งให้ครับ
5: ครับพระครูจะอยู่นะโทรมาบอก
2: ได้ครับเพิ่นจะโทรก่อนเพิ่นจะเข้าไปส่งเด้อครับพระครูเด้อครับนมัสการครับนมัสการครับ
6: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: ฮัลโหลนี่แม่ฮัง
1: ครับผม
0: เอากระไสเส้นอันนึงแล้วก็กาแฟ2
1: กระไสเส้นนึงกาแฟ2เป็น 1,050 บาทเอาหยังแถมครับ
0: เอาลวดร้อน
1: ลวดร้อนแถมเนาะขอซื้อที่อยู่นะครับพี่พ่อเคยสั่งไป
0: กำจัดเดือนเพ็ง
1: ข้อกำจัดเดือนเพ็ง
0: เดือนเพ็ง
1: บ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
0: 59หมู่14
1: 59หมู่14ตำบล
0: แจ่งเลืองจาน
1: แจ่งเลืองจานอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามเนาะพ่อเนาะ
0: โอเคครับ
1: ครับเบอร์โทรกับเบอร์ที่พ่อโทรเข้ามานี่แหละเนาะ
0: วงเล็บหลังโรงเรียนบ้านเม่นน้ำ
1: หลังโรงเรียนบ้านเม่นโอเคครับพ่อเดี๋ยวลูกจะส่งให้ครับครับ
0: ครับผมมืออื่นฮอดบ่มืออื่น
1: มืออื่นบ่ฮอดแล้วครับพ่อมือนี่มันบ่ทันหรอกฝนส่งออกมืออื่นก็สิฮอดที่พ่อมือฮื้อพุ่นแล้ว
0: โอเคมือนะครับ
1: ครับผมครับผมสวัสดีครับ
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
1: นมัสการครับอาจารย
2: ์เอาทีอยู่เพิ่นเด้อคนเตรียมขึ้นแม่ละเอาเพิ่นเอา6อัน
1: น้ำมันน้ำนวดสูตรเย็น6
2: เออเย็นบ่เย็นอย่างเดียวเด้อสุพรรณพ่อเมาเด
1: ้อคร
2: ับแต่ช่วงบ้านตอนพ่อมาถึงโรงพยาบาลแล้วอันนี้เด้อส่งครูมลิวันเด้อครูมลิวัน
1: ครูมาลีวันนามสกุล
2: ว่านี่ม้วนแหวนล้อเรือสองน้องหนู
1: ครับผม
2: ต้องหันละครศรีนามสกุลละครศรี
1: ละครศรีครับบ้านเลข
2: บ้านเลขที่118
1: หมู่ที
2: ่15
1: หมู่ที่15ตำบล
2: บ้านน้องหนูบ้านน้องหนู
1: บ้านน้อง
2: หนู
1: ตำบล
2: ละหานาตอละหานา
1: ละหานา
2: อำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่น
1: จังหวัดขอนแก่น
2: เออถือต้องเนาะ
1: ครับผม
2: หมายเลขโทรศัพท์ได้ผลรับไปทาง093
1: 093
2: 110
1: 110
2: 8739
1: 8739ครับผม
2: 093 110 8739เพิ่นเปิดรับตลอดเด้อสายผมบอกเพิ่นแล้วแม่เพิ่นบอกเมื่อคืน
1: ได้ครับเดี๋ยวลูกสิโทรหาเพิ่นครับพ่อครู
2: เออเท่านั้นไปที่บ้านตลอดด้วยกันละ
1: ครับครับ
2: ขอบคุณครับ
1: ครับนมัสการครับผมสวัสดีครับแม่เกศรครับ
3: อันแม่สั่งบำรุงสายตากระปุกหนึ่งได้ละ
1: ได้ค่ะแม่บำรุงสายตาหนึ่งกระปุกแม่เกศรธาตุแพงนี่เน
3: า
1: ะ
3: จ้า
1: อีแม่อยากฟังเพลงอย่างบอบักลาเปิดซูฟัง
3: อันฟังเพลงอันแนวหลังขวนอันแล้วตรงกำลังใจไปไหนทหารแนวหนาเฮาลูก
1: รวนจากแนวหลังนะแม่เน
3: า
1: ะ
3: จ
1: ้
3: า
1: ได้ครับได้ครับอีเมลรอคิวจักหน่อยเด้อคิวเพลงยาวจักหน่อยเด้อ
3: จ้าอันนี้ไปหาหมอแล้วล่ะว่านี่ไปตามนัดเพิ่นก็ว่าองค์ร่วมมันดีเบิดเพิ่นว่าน
1: ั่นแล้ว
3: ท่านทีมันสิเลวร้ายลงเพิ่นว่ามันก็ดีเพิ่นว่าน
1: ั่นแล้วเห็นบ่ครับร่างกายเฮาก็ดีขึ้นแล้วเฮาได้ดูแลเจ้าของมันก็ใช่จังซี่ล่ะแม่
3: แม่ลูกแม่เพิ่นว่าองค์ร่วมมันดีเบิดเพิ่นว่าแต่ทีเพิ่นว่ามันสิเลวร้ายลงไปเรื่อยๆนะ
1: นั่นเห็นบ่เฮาก็มีกำลังใจด้วยเนาะเป็นจังซี่เนาะแม่เนาะแม่นบ
3: ่โอ๋ใจยามได้ว่าจารย์แม่สิบอดว่าแต่มันสิเลวร้ายลงไปเรื่อยๆแม่ลูกให้มาสุดท้าย
1: มาที่นี่ไปรอบนี้ได้ข้าวไปรอบนี้ได้ข้าวดีเลยแม่นบ่
3: แม่นไปหมู่บ้านเพิ่นว่าอ้าวมันก็ดีขึ้นอยู่นะเพิ่นว่าน
1: ั่นดินั่นดิเอาแม่กินต่อเนื่องเด้อแม่ที่แม่กินต่อเนื่องเด
3: ้
1: อ
3: แม่ก็บ่ปากแล้วว่ากินนั่นกินนี่แม่ก็เซย
1: บ่ปากบ่ปากเฮากิน
4: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักสถานีวิทยุ

0: ถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชนคนภูพาน
1: รับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042714384

0: กับเราที่นี่นะครับ
1: คุณกระฟ้า902-927-4440 090-292-7444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai yêu mến nè
1: bố mi đó
0: ý lý thì ai khả năng sản là xoáng mươn đơ
1: bố mi đó
0: khọp khuôn lê lái khắp ai เลขบัญชีผมมันเก่าหั่นละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: ก็ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกน้ำผมซะเดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นนั่นนั่นแนวมันสิได้เงินนั่นเป้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกาใสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งไม่ใช่น้อยหันเราโทรมาสั่งมือเศร้านี่090-292-7444 090-292-7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหัน
0: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกเนกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: ต้มหยังต้มหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมควรออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูดต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจทาถูนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1 ขวด 195 บาท2 ขวด 300 บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
4: ถึกเส้นบ่จ้า
3: อื้อๆโอ้โอ้ถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งค่อนข้างดีขนาด
4: ย่ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อคิ้มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อคิ้มสีดำกระปุกละ195 บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300 บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทื่อน090

0: 0927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
1: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เน
0: า
1: ะยาย
0: เฮาใส่น่ะมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถือกใจนี่น่ะมันนวดสมุนไพรก้อนคำเคล็ดลับของยายเลยละ
1: อืมเอาไล่บ่ายผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่เห็นน้ำไล่เห็นน้ำ
0: จ้าจ้า

าสเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระแสเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระแสเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระแสเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะไม่ลอง

0: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนไหนล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม่นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออขอบใจเด้อลูกเด
1: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายเถอะวะแม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูก
1: บุ้งบ่งไทยเงาๆวะกะนิดนึงอ่ะแม่
0: อ
1: ้
0: าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสารีบ่แม
0: ่มึงจะจงไว้รักใคร
1: บ่งไทยเงาๆกะสันใครรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: ต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกฮักกูบักไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
2: โปรโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นเน้นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไซส์เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคักกันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบอก
3: คุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้ ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง0902927444 0902927444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการม้วน

0: ลูกไส้ลายอีเมย์คนเก่าเราว่ากิน
1: ว้าว
0: ยาบ่สู
1: ว้าว
0: น้ำบ่อาบผ่าบ่ซักเขียวบ่สีมีบ่ไส้โคตรกไทยบ้านหน้าบ้านบ้านแซวเบเบปากแปแปเป่าแวะทูจ้าทูจ้าคุณบอยชุนท่อนชัยมาแล้วเด้อค่ะ

0: วัสดีครับบ้านศูนย์ไผ่ก่อนค่ำครับ
1: ทางเดนิสก็มาเดนิส
2: ครับไปกาแฟอีกอย่างก่อนไ
0: อ้กาแฟก่อนค่ำครับ
2: กาแฟก่อนค่ำบ
0: ่ครับผม
2: ไอ้สรรพคุณมันนั่นเป็นยังไงก่อน
0: เหมาะสำหรับผู้ป่วยเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินข้าวบ่แซ่บนอนบ่หลับครับผม
2: ครับอ๋อพวกไตกินได้อยู่บ
0: ่กินได้ครับพ่อเพราะว่าตัวนี้ไม่มีผลเสียกับตับกับไตเพราะว่ามันเป็นสมุนไพรสกัดครับพ่อ
2: ครับไอ้กล่อง
0: นึงนี่10กล่องครับกล่องนึงนี่350บาทครับ2กล่อง600 4กล่อง 1,000 ซื้อ4กล่อง 1,000 ก็มีของแถม
2: ก็จะกองหลายเงินพอหลายอันเอาทดลองมังสะกอนจากกองครับ
0: ได้ครับกาแฟ1กล่อง350บาทส่งคุณพ่ออะไรครับ
2: คุณพ่อสิทธิโชคครับ
0: พ่อสิทธิโชคนามสกุล
2: พิมพ์สำนาน
0: พิมพ์สำรานบ่ครับ
2: สำนานครับนานนอนุสกุลนานนอนาน
0: พิมพ์สำนานเนาะ
2: ครับสำนาน
0: ครับผมบ้านเลขที่
2: 61
0: หมู่ที
2: ่7
0: ตำบล
2: ชานุมานอำเภอชานุมาน
0: ชานุมานอำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจเจริญนะครับเนาะ
2: ครับผมครับ
0: ครับเบอร์โทรกับเบอร์ที่โทรเข้ามานี่แหละนะครับเนาะ3279ลงท้ายนี่แหละเนาะ
2: ครับแม่นครับ
0: ครับเป็นยอด350บาทนะครับกาแฟ1กล่องเดี๋ยวจัดส่งให้ครับ
2: ครับผม
0: ครับขอบคุณครับ
2: ครับขอบคุณคร
0: ับครับสวัสดีครับโยสวัสดีครับครับผม
3: แม่สิสร้างกาแฟ
0: จ้าแม่จะกองจ้า
3: ตีกอง
0: ตีกองของแท้มาเป็นน้ำนวดคือเก่าบ่แม่
3: เราพาคนหนูสวรรค์นี่ทำน้ำนวดแม่ว่าได้ใส่จ
0: ้
3: า
0: โอ้ได้ครับแม่
3: เดี๋ยวอยู่การสร้างที่ได้กินอยู่ดักซี่เนาะว่าได้โดนดักซี่เนาะ
0: บ่โดนแม่บ่โดนเพราะกาแฟยังอยู่ครับบ่เปิดเราก็ดูสร้างรถใหม่ไปแล้วยานมันนอนซาแม่เอาเพลงอย่างบ
3: ่เอาเพลงฝากข้ามของโทษของสนิทพร
0: โอเคได้ครับแม่
3: ครับ
0: ครับผมโอเคครับแม่สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: ครับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับ
4: จ้า
0: ครับผม
4: อันแม่สั่งกาแฟอีก4

0: ล้องเลยจ้ะ
1: กาแฟซีกองอีเมลยังแถมครับ
0: เอาน้ำมันหนวดจ้ะ
1: สูตรร้อนหรือสูตรเย็นจ้ะแม
0: ่สูตรร้อนค่ะ
1: น้ำมันหนวดสูตรร้อนเนาะคุณแม่ท้องพุ่นแดงสะอาดเนาะที่อยู่เดิมเน
0: า
1: ะ
0: ค่ะค่ะ
1: ค่ะแม่เดี๋ยวลูกจะส่งให้เด้
0: อแม่ถามเนี่ยสมมติว่าแม่ที่สร้างอีกกาแฟ2กล่องแล้วก็จะใช้เศษกล่องหนึ่งนี้เป็นเงินเท่าไหร่ลูก
1: 1,050 บาทครับเศษนั้นก็จะมีของแถมคือกันร่วมกับอันที่แม่สร้างกาแฟซีนี่ก็จะเป็น 2,050 บาท
0: อันแต่ว่าแม่บ่ทันสร้างแม่ไปหาหมอโอ้ยจะมันดีหลายลูก
1: ครับแม
0: ่อันไขมันแม่ก็โลดแม่กินตั้งแต่อันกาแฟนะ
1: ครับ
0: แม่กินเบิดอันที่เบิดกล่องที่4แล้วนะ
1: อ
0: ันตะกี้ไขมันแม่มัน170
1: ครับแม่ครับ
0: วันนี้เมื่อนี้แม่ไปเจาะเลือดได้ถามคุณหมอว่าไขมันแม่เท่าใดแม่ก็ใบอันเจาะเลือดใบตรวจเลือดมาพร้อม
1: ครับแม่
0: เหลืออยู่98โอ้ย
1: โอ้ดีใจดีใจนะอีแม
0: ่จ้า
1: จ้าจ้าสุขภาพแข็งแรงนะแม่เด้อ
0: จ้าจ้ามื้ออื่นนี่ก็สิไปหาหมอให้หมอตรวจอีกอยู่ตำประชิดผลนะคะ
1: จ้าแม่เอาลองไปตรวจเบิ่งเดี๋ยวขออนุญาตรับสายซ่อนเด้อ
0: ค่ะค่ะค่ะ
2: กัน
3: ครับแม่นางสีสารคามนี่เนาะ
2: จ้า
3: จ้าอีแมวยังแน่ครับ
2: เอาต้องอะไรได
4: ้มี
2: ได้เอาสีกองมาสั่น
3: กาแฟสีกอง 1,000 บาทเอาอย่างแถมครับ
2: ได้แล้วแถมสิ
3: ครับมีน้ำมันหนวดมีเสื้อมีผ้าถุงมีผ้าขนหนู
2: ได้น้ำมันหนวดบ
4: ่น้ำมัน
2: จ้าจ้าได้เอาน้ำมันหนวด
3: จ้าสูตรร้อนหรือเย็นครับ
2: สูตรเย็นสั่นสูตรร้อน
3: ได้ครับได้ครับอาจจะส่งให้นะครับเป็นแถมนวดร้อนนะครับ
2: จ้า
3: จ้าจ้าโอเคครับขอบคุณครับ
2: จ้า
3: จ้าครับสวัสดีครับ
2: จ้า
5: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเมื่อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0%อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก้อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก้อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปลอบประโลมผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี้ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: แม่จอมสีครับ
1: ขอสั่งกาแฟหน่อยจ้า
0: ได้ครับแม่เอาจากกล่องครับ
1: กาแฟ4กล่องจ้า
0: ครับกาแฟ4กล่องนี่แม่เอายังแถม
1: อาผาตุ่มค่ะค่ะ
0: ผาตุ่มเนาะผาขนหนูเนาะ
1: จ้า
0: ได้ครับแม่จอมสีอินหาที่อยู่เดิมเนาะแม่เนาะ
1: จ้า
0: จ้าแม่อยากฟังเพลงฟังล่ำก่อนได้บ่บักลาเปิดสู่ฟัง
1: ขอฟังมาเพิ่นนั่นล่ะ
0: จ้าแม่โอเคครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวลูกขออนุญาตรับสายซ้อนนะ
1: จ้า
2: ฮัลโหลจ้า
0: สวัสดีครับแม่นาง
2: จ้าส่งกาแฟมาอยากกินยกชุด
0: ได้ครับแม่เอาจากกล้องครับ
2: เอามาบังจากกล้องนะเบาหวานแม่ก็ขึ้นหลายเดียว
0: จ้าเอากล้องเดียวบ่ครับแม
2: ่จักบาท
0: กล้องเดียว350บาทครับแม่
2: นี่2ชุด2กล้องที่700มันสิ
0: 2กล้อง600ครับแม่ถ้า2กล้อง600 4กล้อง 1,000
2: เอา2กล้องก็ได
0: ้ได้ครับแม่นางดีแดงที่อยู่เดิมนี่เนาะ
2: จ้า
0: ได้ครับเดี๋ยวลูกไส้จัดส่งให้ยี่แม่เอาไปกินคันบ่หวานขึ้นเอาไปกินเลย
2: กินกาแฟกินกาแฟเอามากินลองมาดูมันก็บ่รสเ
0: ด้ได้ครับแม่ลองเอาไปเป็นตัวเลือกซอยตัวซอยลองเบิ่งเด้อ
2: จ้า
0: จ้ายี่แม่เดี๋ยวลูกไส้จัดส่งให้ครับ
2: ค่ะ
0: สวัสดีจ้าบ้านศูนย์ไทยต้องทำครับ
3: อะโล
0: ครับบ้านศูนย์ไทยก่อนครับ
3: กาแฟก่อนค่ำแน่
0: เอาจะกองค่ะแม่
3: เอาจะกอง
4: สี่กอง
3: เอาสี่กอง
0: กาแฟสี่กอง 1,000 บาทครับ
3: 1,000 แม่นบ่
0: แม่นครับ1,000บาทนี่แม่เอาหยังแถมน้ำมันนวดมีเสือมีผ้าถุงมีผ้าขนหนูมีแก้วกาแฟพร้อมช้อน
3: ผ้าขนหนู
0: ผ้าขนหนูเนาะ
3: เออ
0: ครับแถมผ้าขนหนูขอชื่อที่อยู่ผู้รับสินค้าครับส่งคุณแม่อะไรครับ
3: คุณแม่สมควรเหล่าจุนาบ้านหนองแวงบ่อแก้วหมู่8ตำบลอีตื้อ
0: ตาซ่าครับลูกอันจดบ่ท่านแม่สมควรนามสกุลหยังก่อ
3: เหล่าจุนา
0: เหล่าสุนาบ้านเลขที่เท่าใดครับ
3: 171/2
0: 171/2หมู่ที่เท่าใดครับ
3: หมู่8บ้านหนองแวงบ่อแก้ว
0: หมู่8บ้านหนองแวงบ่อแก้วตำบล
3: อีตื้ออำเภอย่างตลาด
0: ตำบลอีตื้ออำเภอย่างตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์เนาะ
3: เออ
0: เบอร์โทรกับเบอร์อีเมลโทรเข้ามานี่เนาะ
3: เออ
0: จ้าจ้าเดี๋ยวลูก
3: จัดส่งได้ค่ะนี่
0: จัดส่งในมือนี่ยังเร็วกับฮอตอีเมลมืออื่นยังซ่ากับบ่เกินมือฮื้อเด้อ
3: จ้าจ้าขอบคุณจ้า
0: ขอบคุณครับแม่ครับสวัสดีครับ
5: ฮ
0: ัลโหลครับสวัสดีครับแม่บุญเรืองครับ
5: อีเมลกระไสเส้นนะ
0: กระไสเส้นเอาใช้กระปุกครับแม
5: ่อันเลือดจางกินได้อยู่บ
0: ่กินได้ครับแม่กินได้เลยไม่มีผลเสียครับแม่ไม่มีผลเสียกับร่างกายมีแต่ส่งผลดีแล้วคร
5: ับเพราะว่ากระปุกเท่าไหร่ล่ะ
0: 450บาทเนี่ยจะกระปุก
5: กระปุกเดี๋ยวมาลองมันก่อนนะ
0: ได้ครับได้ครับแม่บุญเรืองหินอ่อนที่อยู่เดิมเนาะ
5: จ้าอันนี้อันน่ะ
0: ครับผม
5: ขอเพลงจะเพลงแน
0: ่ได้ครับแม่เพลงอย่างครับ
5: บุกเพสังนิบาต
0: บุกเพสังนิบาตเนาะแม่เน
5: า
0: ะ
5: จ
0: ้
5: า
0: ได้ครับอีเมลรอคิวจังหน่อยเด้อเดี๋ยวลูกเปิดให้เด้อเพราะว่าคิวเพลงยาวจังจ้า
5: จ้าจ้าบ่บ่เป็นหยังฟังมีเบิดมื้อ
0: จ้าแม่ฟังนำกันไปเรื่อยๆครับแม่ขอบคุณครับ
5: จ้า
0: จ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับแม่บางอ่อน
6: ฮัลโหลสวัสดีค่ะ
0: ครับแม่บางอ่อนครับบ่อยครับ
6: จ้าอันบ้านพักของข้อนจ้าอยากสร้างอยากจะสร้างยาอีกสิ
0: ครับได้ครับเอาอย่างแน่ครับ
6: เอาอย่างแน่ได้กาแฟ4กล่องจ้าก
0: าแฟ4กล่อง
6: ย
0: า
6: ตาบ่ตากล่องนึงยาตากล่องนึงจ้ากาแฟ4กล่อง
0: ครับเป็น 1,650 บาท
6: มันแป๊บบาทก่อนจ้า
0: 1,650บาทครับเอาหยังแถม
6: 1,650บาทจ้า
7: แถมหยัง
6: แถมหยังจ้าแถมหยัง
0: มีน้ำมัน
6: แถมสันนี
0: ่มีน้ำมันนวดมีเสือมีผ้าถุงมีผ้าขนหนูครับ
6: นี่โอ้มีผ้าถุงมีผ้าขนหนูมีอันนั้นยาหนวด
7: ยาหนวดสูตรเย็น
6: จ้ายาหนวดสูตรเย็นนะจ้า
0: ลายหนวดสูตรเย็นนะครับเนาะเป็น1,650บาทได้ครับเด้อ
7: มันมีขอข้อแม่นถามเขาบอกถาม
6: หลวงพ่อหมุน
7: ที่เขาจ้าง
6: โอ้นั้นนี่ขอพวก
0: ดีค ครับบ้านศูนย์ไพ่ก่อนค่ำครับ
8: อันสร้างกาแฟนะ
0: ได้ครับเมลอองเอาจะกองครับ
8: เอาสองแล้วก็อีกอย่างก็กระกระสายเส้นแล้วเส้นแม่นบ่ไม่ไม่
0: ครับกาแฟสองกระสายเส้นหนึ่งบ่แม
8: ่สอง
0: กาแฟสองกระสายเส้นสองเป็น 1,500 บาทที่แมวยังแถม
8: มันมีอย่างแถมแม
0: ่มีน้ำมันนวดมีเสื้อมีผ้าถุงมีผ้าขนหนูมีแก้วกาแฟพร้อมช้อนครับอีแมวไหน
8: เออๆเดี๋ยวจังสิถามผู้เพิ่นจังให้เด้อจังว่าเพิ่นสิเอาหยังแถม
0: ครับครับแท้2พี่ครับแม่สาย
9: โอ้ยเอากาแฟมาให้แน
0: ่ได้ครับคุณแม่เอาจะกองครับ
9: เอา4กอง
0: 4กองแม่สายพวกพระรับนี่เนาะ
9: จ้าจ้า
0: จ้าอีเมลเอาหยังแถม
9: อันขอน้ำมันนวดสูตรเย็นมาลองใช้เบิ่งแน
0: ่ได้ครับได้ลูกแถมเป็นน้ำมันนวดสูตรเย็นไปให้เนาะแม่เนาะ
9: จ้า
0: ได้ครับแม่สายครับอีเมย์อยากฟังเพลงฟังล่ำก่อนได้บ่บักลาเปิดซุฟัง
9: โอ้น้ำเพิ่นนั่นล่ะ
0: น้ำเพิ่นเนาะแม่เนาะโอเค
9: อันเอารูปเอารูปมาให้น้ำเบิ่งแน
0: ่ได้ครับ
9: รอบ่
0: โอ้ยบ่ใครแน่อยู่บ่แม
9: ่สวยบ่รอบ่
0: รอสวยบ่ได้แม่เข้าไปพิจารณาเบิ่งเนาะเดี๋ยวลูกไส้จัดส่งแหวนเด้อ
9: จ้าจ้า
0: จ้าแม่ขอบคุณมากครับ
9: สวัสดีจ้าสวัสดีจ้า
10: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

ขึ้นไปหลายนับมือเศร้าเมามาแห่งคิดนำขึ้นคนิ่งแต่น้ำเจ้าอยู่สุมือกะบ่ไหวสิบลำใหม่เศร้าลำใหม่คนิ่งน้ำแต่ไม่ดูสิบหมื่นสู่เศร้าหมื่นสู่คนิ่งเจ้าเป็นผู้เดียวนี่แหละเพื่อนว่าอยู่คนเดียวระวังความคิดมันแมนอีหลีเด้นะฮะกันอยู่ผู้เดียวเราขึ้นไปทั่วซะแล้วเมียอยู่เฮียนดีๆก็เอาแล้วบัดนี้บ้าโทรไปมันบ่รับสายมันเฮ็ดหยังอยู่เนาะว่าซั่นเขาเฮ็ดแนวกินอยู่ในครัวหังเทื่อเขาอาบน้ําอยู่พุ่นว่าเขามีผู้บ่าวซะแล้วเฮ็ดหยังอยู่เนาะฮู้บ่ว่าไผขึ้นฮอดว่าซั่นนายจ้างข่อยลาออกแล้วข่อยสิกลับเมืองไทยแล้วว่าซั่นบินกลับมาจากอิสราเอลโอ้ยเมียกําลังสิโทรกลับพอดีบ่บ่ต้องมาเว้าเจ้าเฮ็ดหยังอยู่ยามข่อยโทรเจ้าบ่รับผัดวะซื้อว่าเป็นไส้นี่ไส้ไปให้มันแน่ไส้ก็ไส้แท้ๆหินแฮอย่าได้แกมซื้อว่าเป็นไส้นี่ให้คือหินหนักมื่นทิ่มใส่น้ําจมนิ่งมันบ่ติ่งนะครับเพิ่นว่าอันที่ว่าหนักก็คือหนักในความคิดหนักแน่นในหัวจิตหัวใจอย่าใจเบานะครับบ่แม่นผู้ญาผู้หญิงเนี่ยเขาเป็นผู้ไส้นี่เฮาต้องใจนักแน่นเด้นะครับอันนี้สําคัญสุดเลยเนาะอีพ่ออีแม่นะครับ0902927444ครับ0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำกาแฟก้อนคำครีมนวดก้อนคำกระใสเซนก้อนคำสมุนไพรบำรุงสายตาก้อนคำกดนำเข้ามากันละกันครับปิดเบรกฝากผลงานเพลงของบักลาไว้ในอ้อมใจอีกจากงานเพลงนะครับฝากลมอวยพรทิ้งท้ายปิดเบรกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมาในช่วงต่อไปครับอย่าฝ่าหมุนคลื่นนี้ไปไสเดอร์พักสักครู่

0: รักแม่รักธรรมชาติรักสถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชนคนภูพาน
1: ไทสิงเอ็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใสแล้วไม่เขียวทองใสแล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ้เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสุโขทัยให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042 714 3 8 4

0: 0902927444สุขภาพ
1: สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai yêu mến nè
1: bố mi đó
0: ý lý thì ai khả năng sản là xoáng mươn đơ
1: bố mi đó
0: khó khăn lê lái khắp ai lệ bần chi bố mân cao hoa lạ ổn mát hột
1: nhưng và bố mi đó
0: ขอบคุณได้หลายครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: แต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นได้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นได้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นฟ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากะไสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่090-292-7444 090-292-7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมฟ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
0: โอ้บ่ผิดหวังบ่ผิดหวังนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: ต้มหยังต้มหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมควรออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนนำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระพรอนคลายนำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
3: ถึกเส้นบ่จ้า
1: อื้อๆโอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งค่อนข้างดีขนาด
3: ย่ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นเด้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ่มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ่มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเฮือน090-292-7444 090-292-7444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
1: อู้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
3: เฮาใส่น้ำมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้าก็ถูกใจ

0: นี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำเคล็ดลับของยายเลยล่ะ
1: อืมเอาไล่บ่ายผมน้องแม่เนี่ยโอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่เห็นน้ำไล่เห็นน้ำ
0: จ้าจ้า

เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเรปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะไม่ลองไม่ได้

0: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออขอบใจเด้อลูกเด
1: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายจังวะแม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูกบุ้งบ้องไทยเงาๆวะ
1: เออกะนิดนึงอ่ะแม่
0: อ
1: ้
0: าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสันได้บ่แม
0: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: บ้องไทยเงาๆเออกะสันใครรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่อันเนี่ยโอ้ย
1: บักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
2: โปรโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไซเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นเน้นเลือกของแถมได้2ชิ้นบอกว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไซส์เฮ็ดเบียร์เฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซ็นตราก้อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคักกันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีกลับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อขอบอก คุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกลับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้
3: ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง0902927444 0902927444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
5: ณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการม่วนทะลุทง

าคอยเอาเข้าห้อรอหาลูกและเต่าสินำเข้ามาส่งบุญเลี้ยวหาลูกพี่พุ่นจนว่าตัวอารามถามหมู่มานำกันว่าบ่เห็นลูกหลานเจ้าหรือลูกเมามัวเล่นกลางคืนบ่ฮู้ตื่นสันหมอมาบ่คิดทำหูคุ้นแก้วพ่อแม่ตนมื้อนี้เพิ่นทำบุญกันจนเบิดทุกคนทั่ว

0: เวลาพวกสัวต้องกลับนรกแล้วยายเขานี่ยังหายังเอ็กบ่ทันเอ็มสันบ่กลับวันไป
1: ขนุยยังบ่ทันได้กินอีหยังเลย

ับหินเจ้าแล้วลูกบ่กินทานน้ำขวบปีสิหิวลาอดทนไปปีหน้าสิมา

0: ม่สั่งกาแฟ4กล่องจ้ะ
1: กาแฟ4กล่องไม่อยู่เอาอะไรแถมจ้ะ
0: เอาน้ำมันนวดสีขาวจ้ะ
1: น้ำมันนวดสีขาวเนาะแม่เน
0: า
1: ะได้เดี๋ยวลูกชายจัดส่งให้คุณแม่สุขภาพแข็งแรงแจ่มแดงของ เ
0: รา แข็งแรงจ้ะจ
1: ้าแม่อยากฟังเพลงอะไรเป็นพิเศษไหมลูกชายเปิดให้แม่อยู
0: ่ฉันแค่ยังก็ได้ลูกแม่ก็ฟังอยู่กับมือจ้ะ
1: เนาะชัดดีอยู่เนาะแม่เนาะคืนนี้เนาะเสียดายแต่มันบ่ได้ยิบซีเนาะ
0: จ้าแต่มันบ่หึงสิบเอ็ดโมงเที่ยงละ
1: จ้าแม่เดี๋ยวต้องหาขาขึ้นมาอยู่ค่ะแม่ครับบ้านศูนย์ไพ่ก่อนค่ำครับ
0: อันแม่ว่าสีสั้น

0: กาแฟอยู่บ้างแม่เว้านิทานให้ฟัง
1: จ้า
0: อันแม่ตั้งกาแฟ2หลอกยาตานะแม่นบ่
1: จ้าแม
0: ่บัดนี้แม่เอาไปให้หลานสาวกินอยู่กรุงเทพฯเขาเป็นตาบ่หวานกินตาอยู่ระยะที่2
1: จ้าแม
0: ่อาหนูไข้แม่แล้วว่าซั่น
1: ครับแม่ไปมาสร้างบ้านแม่วันจันทร์
0: บ่แม่นเดาสิแช่เลยบางสิบ่แม่นเดาสิเว้น
1: โอ้ยดีใจนําดีใจนําแม่หลายคน
0: แ
1: ล้วดิ
0: อย่ามาแถลงว่าซั่นดอกบัดนี้แม่เลยว่าอันแม่สั่งกาแฟมากินเนาะน้ําตาลแม่มันอยู่160
1: จ้าแม่
0: บัดนี้หมอนัดมื้อนี้ล่ะไปตรวจ
1: จ้าแม่
0: 98แม
1: ่อุ้ยดีใจเด้ปกติแล้วตัวซั่นน่ะแม่จักหน่อยจักหน่อยก็เจ้าก็ลดยาเบาหวานลงแล้วก็สิค่อยให้หยุดกินไปเรื่อยหั่นเฮาเฮารักษา
0: ลดยาเบาหวานแม่แล้วเด
1: ้นะ
0: เพิ่นลดก้อนหนานั่นแล้ววันนี้ตอนนั้นแม่บ่กินยาโรงพยาบาลเนาะแม่กินแต่สมุนไพรน้ำบานเจ้าแม่ก็มาเปิดวิทยุมาพ่อนี่ก็เลยมากินอันนี้ร้องเบิ่ง
1: กินกาแฟก่อนค่ํานี่ติแม
0: ่จ้าม
1: ั่นใจแล้วเนาะบัดนี้แม่วันจันทร์มั่นใจแล้วเนาะบัดนี้กาแฟก่อนค่ํา
0: แม่นบัดนี้อันแม่สิว่า
1: ต่อ
0: ว่าเนี่ย
1: จ้า
0: อันแก้วกาวแก้วมาให้อ่ะค่ะใครได้เอาช้อนตักแกงชงกาแฟคือเก่า
1: โอ้เดี๋ยวลูกเอาซ่อนไปให้น้ํารอบนี้มีซ่อนได้แม่รอบนี้มีซ่อนบ่รอบน่ะมันมาบ่ทัน
0: รอบนั้นบ่มีซ่อนบ
1: ่มันมาบ่ทันกันรอบนี้มีแล้วรอบนี้ซ่อน
0: แล้วหลาย
1: ได้เนี่ย
0: อันนี้สิบอกว่า
1: จ้า
0: เอากาแฟที่กล้องทอเก้านั่นล่ะ
1: จ้าแล้วก็
0: ท่านอยากเอาซ่อนให้ก็เอาแต่ว่าของแถมนั่นเอาเสื้อให้แม่ก็ได้แม่
1: เสีย
0: เอามาให้ลูกใส่ไปอ่างหมู่เพิ่น
1: จ้าได้ครับได้ครับเดี๋ยวลุ้นเดี๋ยวลูกเจ้าช้อนแถมให้นําเด้อครับเด้อ
0: จ้า
1: เป็นกาแฟสี
0: ของท่านแสนดี
1: จ้าโอ้ดีใจได้ยินจังซี่แล้วสบายใจเด้เนาะแม่เน
0: า
1: ะมั่นใจ
0: ว่าแล้วมันคือจังคล้ายๆว่าคือคล้ายๆว่าแถลงจังซี่แม่ลูก
1: แม
0: ่ก็เป็นเบาหวานมาได้20ปีแล้วสิ
1: ไอ้คุมน้ำตาลบ่เคยได้จักเทื่อแม่นบ่แม
0: ่ขอบคุมน้ำตาลนี่คือบ่กินยาหมอมาถอดเป็นคนหัวดื้อจักหน่อย
1: จริงๆนะฮะถ้าเรากินคู่กับยาหมอนี่ยิ่งลงไวนะแม่จริง
0: ๆเอายาหมอนี่แม่หัวก็มากินวังเขาบ่ให้แม่ไปโรงพยาบาลนี่เด
1: ้อ๋อจ้ะแม่เอากินไปเดี๋ยวให้เพิ่นก็สิสั่งหยุดเองคะเนาะรักษาระดับน้ำตาลในเลือดได้เนาะแม่เนาะ
0: ค่ะแล้วไอ้เขาสร้างให้แม่บ่ให้ไปแม่มื้อนี้นะเขาหนักมื้อนี้นะ
1: จ้าแสดงว่าเฮาปกติแล้วเดี๋ยวมันมีสายต่อซ่อนเดี๋ยวลูกขออนุญาตรับสายซ่อนเด้อแม่เด้อ
0: จ้าให้เพลงให้ฟังนําแน่เด้อ
1: เพลงหยังแม่เพลงหยัง
0: เอาเพลงแสวจ๋า
1: แสวจ๋าเนาะได้ค่ะ
0: สิได้ฟังนําบ่เนาะตอนนี้ไปฮอดเที่ยง
1: ได้ๆๆแม่ได้ๆเดี๋ยวลูกเปิดสู่ฟัง
0: ครับ
1: จ้าสวัสดีจ้าแม่วันจันทร์สวัสดีจ้า
0: จ้าสวัสดีค่ะ
2: บ้าน
3: สมุนไพรก้อนคำ
2: คร
3: ับ สั่งยานวดเนี่ยคู่หนึ่งคู่ละ300อยู่บ
2: ่คู่ละ300ครับคุณพ่อ
3: เอา
2: หล่อนก
3: ับคู่หนึ่ง
2: หล่อนหนึ่งเย็นหนึ่งนะพ่อเน
3: า
2: ะ
3: เอาเย็นโหลดเคยเอาเท่านึงเลย
2: โอเอาเย็นทั้งสองบ่ครับส่งคุณพ่ออะไรครับ
3: เอาจื้อโอ้ย
2: พ่อซื้อไว้จังได
3: พ่อสมศักดิ
2: ์พ่อสมศักดิ์นามสกุล
3: แดงโสภา
2: แดงโสภาบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
3: 43
2: 43หมู่ที
3: ่หมู่6
2: หมู่6ตำบล
3: คำเจริญ
2: อำเภออ
3: โอ้ยอำเภอตะการ
2: ตะการพืชผลอุบลเนาะเนาะ
3: จังหวัดทุกคนดีละรีบเป็นทีเดีย
2: วด้านรีบฮอดจังหวัดเจ้าของวันนี้ได้เอาว่าเอาเป็นนวดเย็น2กับฟุ้งแล้วพอสมศักดิ์เนาะ
3: เออแมนสร้างที่หนึ่งนั่นแหละน้ำลูกสาว
2: ได้ครับ
3: ลูกสาวเจ้านั่นล่ะ
2: ได้ครับเดี๋ยวลูกไส้จัดส่งให้ได้พอเด
3: ้อเออมื้ออื่นก็สิได้เนาะ
2: มื้ออื่นคือสิฮอดอยู่ครับพ่อเดี๋ยวลูกขออนุญาตรับสายก่อนนะครับ
3: เออ
2: ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่แตงอ่อนครับ
4: อาอี
2: บำรุงสายตาบ่แม่เอาจักกระปุกครับ
4: บำรุงสายตา3
2: เอา3กระปุกนะแม่เนาะเอาหยังแถมครับ
4: เอาก็เ เอากาแฟกล่องนึง
2: บำรุงบำรุงสาย
4: ตายานวด2เอาสูตรเย็นสูตรหมด
5: สูตรเย็น
4: หยุดเย็นคือเก่าแล้ว
2: บอด
5: แล้วแต่ข้างว่า
2: สายตา3กาแฟ1
4: จ้า
2: แล้วก็เอาน้ำมันนวดสูตรเย็น2บ่ครับ
4: จ้าน
2: วดเย็น2นี่แม่เอายัง
4: บ่ได้เดี๋ยวเฝ้าสิว่าวันนึงให้ฟัง
2: จ้าแม่เอาเบาๆสู่ฟังแ
4: น่อันเมื่อวานนี่หมอนัดไปโรคเบาหวานนี่ล่ะจ้า
2: จ้าแม
4: ่ยายกับเบาหวานล่มล่มเหลือ85
2: นั่นโอ้ยมันปกติเลยตัวหันครับ
4: หมอว่าหมอว่าว่าสิงดยาก็เลยว่าบ่งดดอกคุณหมอกินไปเรื่อยๆแล้ว
2: น้ำตาลก็ดีหมอก็สิงดยาคือว่าล่ะแม่เพราะว่ามันเฮาควบคู่น้ำตาลได้แล้วเพิ่นก็สิงด
4: จ้า
2: ครับผม
4: ก็ดีใจคุณหมอว่าเฮ็ดจังไหนคือลดคือดีซะยายซั่น
2: เ
4: ออจ้าจ้าจังซี่ล่ะซั่นก็เลยว่าเดี๋ยวหมอว่าสิงดยาเด้ซั่น
2: ครับแม่
4: บานก็เลยว่าบ่กินไปเรื่อยๆล่ะคุณหมอบ่งดดอก
6: หมอให้งดบ่งดเนาะแม่เนาะเอ้าขอบคุณหลายๆเด้ออีแม่ผมสุผู้สุคนหลวงพ่อประสิทธิ์ครับหลวงพ่อประสิทธิ์ชำคำนะฮะเมื่อวานนี้ขนส่งโทรหาหลวงพ่อทั้งวันเลยหลวงพ่อไม่รับสายโทรกลับเบอร์ที่ไม่ได้รับให้ลูกหน่อยนะครับตอนนี้พัสดุคงคังอยู่นะหลวงพ่อนะนะครับหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อประสิทธิ์ชำคำครับเมื่อวานนี้ขนส่งโทรหาหลวงพ่อทั้งวันเมื่อเช้านี้พ่อโทรหลวงพ่อโทรมาตามนะครับว่าปันได้สิฮอดว่าสันเขานำส่งตั้งแต่เมื่อวานนี้นะจากทางเพชรบูรณ์นะครับหลวงพ่อประสิทธิ์นะนะครับทางเพชรบูรณ์ใครที่ฟังอยู่ไปเบิ่งโทรศัพท์ให้หลวงพ่อในเด้อนมัสการครับหลวงพ่อครับ
7: จ้า
6: เมื่อวานนี้เขาโทรหาหลวงพ่อทั้งวันเลยเบอร์ที่ไม่ได้รับนะจ้าตอนนี้พัสดุคงคลังอยู่เขานำส่งเมื่อวานนี้วันนี้เขาวันนี้เขาจะจะนำส่งใหม่นะครับเบอร์โทรลงท้าย5750เบอร์โทรลงท้าย5750หลวงพ่อเปิดเสียงโทรศัพท์ไว้หน่อยนะจ๊ะ
7: ประมาณกี่โมงครับโยม
6: ผมไม่แน่ใจเพราะว่าเขาเป็นบริษัทขนส่งเอกชนเมื่อวานนี้เขาโทรหาหลวงพ่อประมาณ11โมงกว่าวันนี้ก็น่าจะเวลาเดิมนะครับ
7: 11โมงกว่าแล้ว
6: ครับผมครับผมหลวงพ่อเปิดเสียงโทรศัพท์ไว้หน่อยนะ
7: จ
6: ้านมัสการครับหลวงพ่อครับครับผมครับผมนะครับก็ไปส่งย่ำพระสันเพลนพอดีเนาะ11โมงเนาะขนส่งก็ได้โอ้ยก็บ่ไปเวลาอื่นเนี่ย11โมงพาเพิ่นสันนี่น่ะโอ้ยสิเฮ็ดแนวใดเอาไปต่อครับสนใจสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์โทรหาบักลาก่อนคำนุ่มบอยสุนทรชัยครับ0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกลับบ้านสมุนไพรก้อนคำครับสวัสดีครับแม่มาลา
8: จ้า
6: จ้าแม
8: ่อันแม่สิสร้างอัน
6: เอาอะไรบ้างจ้า
8: ดวนคิมนวดเลยลูก
6: จ้าน้ำมันนวดสูตรไหนบ้างจ้าแม
8: ่สูตรเย็น2ร้อน2
6: ร้อน2เย็น2เอาอะไรเพิ่มอีกไหมจ๊ะ
8: พ่อก่อนลูกเลย
6: ได้600บาท
8: เงินเดือนแม่เงินเดือนแม่ออกก่อนแม่สิสั่งกาแฟ
6: ได้ครับแม่เป็น600บาทได้ครับแม่มาล่าเด้อที่อยู่เดิมเนาะ50หมู่10บ้านขอนกองใหม่นี่เนาะ
8: จ้า
6: จ้าอีแม่อยากฟังเพลงฟังล่ําอันใดบ
8: ่บักล่าเอาเพลงอันเอ้ยเฒ่านะลูกเอ้ยเฒ่าอกหักนะ
6: สาวเฒ่าอกหักติแม
8: ่สาวเฒ่า
6: ได้บ่มีปัญหาอีแม่รอดตอบคิวต่อไปเด้อ
8: ค่ะบักลาภาคให้แม่มิงเด้อลูกเด้อ
6: แม่มิงเนาะได้ครับแม่จ้า
8: ขอบคุณมากอ่ะ
6: ขอบคุณอีแม่หลายๆเด้อครับสุขภาพแข็งแรงเด้อครับแม่มาล่าครับ
8: จ
6: ้าสวัสดีจ้าขอบคุณให้ลูกให้เต้าขอบบุญขอบคุณอีพออีแม่หลายนี่ล่ะเพื่อนว่าคุณพ่อแม่นี่นักเกิงผู้พาหาแนวเส้งแนวซ่าซาเส้งบ่มีใดถึงย่ำกินเพื่อนกะป่อนถึงย่ำนอนเพื่อนกะกอมเพื่อนถนอมกอมกิ่งให้เฮาได้ใหญ่มาไอ้แม่นมานี่วันเล่าก็ยังว่านั่นดิพรจากปากแม่

เพราะมีแม่สั่งแม่สอนแม่อาบน้ำร้อนมาก่อนผิดถูกชั่วดีชี้นำทางใจแต่ว่าย่าแม่ไปแล้วก็อย่าลืมเฮ็ดบุญเฮ็ดทานหาแม่แน่เด้อ

0: จ้าอันแม่ปฏิบัติให้ฟังแม่ไปหาหมอมือวาดหมอนัดไปกันวะ
1: จ้าแม
0: ่มาในแม่ก็ไปเจาะเลือดตรวจทุกอย่างคือแนวดีเวิร์ดคือแนวนะ
1: มา
0: บ่อย
1: โอ
0: ้
1: ย
0: คือว่าจะแก้จะเป็นดีจังวะ
1: โอ้ยกาแฟ
0: คนทำ
1: ได้ยอดที่จะสนุกเน
0: าะจ้ะไขมันก็ดี
1: อืม
0: เบาหวานกับน้ำตาลก็98นึง
1: โดยปกติเลย
0: ดีแล้วคือแนว
1: โอ้ครับแม
0: ่ไตไตดี
1: ครับ
0: ท่านไตดีไขมันก็ดีแม่แม่ไปอีกกินนี้ยังมากคือดีแท้ว่าคือรถคือรถได้ดีแท้ท่านแม่ก็บ่ว่าหยังดอก
1: ครับแม่
0: มันก็แม่ก็รถได้กินได้แม่ได้วางสิล่ะ
1: ครับครับ
0: มีรถคือแม่ไว้แม่ก็ดีใจที่แม่ก็สิกินไปเรื่อยๆนะ
1: เออหมอจะได้ถามที่ไปเฮ็ดอีหยังมาที่แม
0: ่จ้าไปเฮ็ดอีหยังมาน้ําตาลก็ดีเบาหวานก็ดีอีหยังดีเวิร์ดคือแนวไตก็ดีว่าซั่นว่า
1: เออดี
0: ใจได้ดีใจ
1: ครับแม่
0: หมู่บ้านนี้แม่ไปน่ะ
1: อืม
0: ไปโทรมาหาวันทั่วมากระพุ่นกับแปดยังเนาะแม่มามันคนหลายจอเลือดสินยายตรวจเหี่ยวตรวจยังเบิดคือแนว
1: ว่าว่าแต่เบิดมือเบิดเวียนแล้วคันแม่นไปหาหมอน่ะมันบ่แล้วง่ายแล้ว
0: ดีครับดีสนุก
1: เออ
0: ก็บอกว่าบ่อยฟังกันหน้าว่าซั่นแม่ว่า
1: โอ้ยซื่นใจซื่นใจได้ยินจังซี่ครับ
0: แม่จังหวัดยินนี่สนุก
1: จ้าแม่
0: จังหวัดแม่กินไปตลอดนั่นแล้ว
1: ครับแม
0: ่ขอฟังเพลงนั้นเด้อ
1: ใบแม่เอาเพลงหยังครับ
0: ขอใจฉันคืน
1: ขอใจฉันคืนของจินตลาบ่แม่
0: จ้า
1: ไรครับแม่เราคิวจังหน่อยได้คิวเหย้าจังหน่อยได้แม่เด้อ
0: จ้าจ้าจ้าบ่เป็นหยัง
1: จ้าแม่ขอบคุณครับแม่ขอบคุณครับ
0: จ้า
2: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0%อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนคำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก่อนเอากระสายเส้นก่อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก้อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึง ผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบปลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมท่องครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาเซนทินสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี้ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
3: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 0902927444

0: ก็แม่อันนี้ก็แม่
1: อันเจ้าสีแถมหนังทำพันนี
0: ่พันมันมีของแถมมีแก้วกาแฟพร้อมช้อนมีครีมนวดมีเสื่อมีผ้าถุงมีผ้าขนหนูครับอีแมวยังแถม
1: เอาสินล่องบ้างไหม
0: ผ้าถุงเนาะ
1: ผ้าถุง
0: ลูกขอซื้อที่อยู่คุณแม่นะครับส่งคุณแม่ยังครับ
1: เอาเมตุ
0: น้ำสกุลเมตุน้ำสกุล
1: เนตการ
0: เนตการ
1: บ้านเลขที่
0: 1หมู่ใดแม
1: ่หมู่3
0: หมู่3
1: ตำบลคึมใหญ่
0: ตำบลคึมใหญ่
1: อำเภอเมืองห่างจังหวัดอำนาจ
0: จังหวัดอำนาจเจริญเนาะแม่เนาะ
1: จ้า
0: จ้าอีแม่เอาไปกินเอาไปทานเลยเด้อครับเด้อ
1: มันสิบ่แพ้บ่ต้องพอเราเคยแพ้เด้
0: บ่แพ้ครับมีแต่สนะครับแม่กินกาแฟอื่นแพ้มากกินกาแฟก่อนครับมีแต่สนะมีแต่ดีกับร่างกาย
1: เพราะว่าเราเอายาทาสิแล้วก็เพนะยาหนวด
0: อ๋อไม่เป็นไรแม่ตัวนี้ของเรามันเป็นสมุนไพร 100% มันเป็นออร์แกนิกคือเป็นสมุนไพร 100% ไม่มีสารเคมีไม่ว่าจะเป็นน้ำมันนวดไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผลิตภัณฑ์ทุกอย่างนะครับแม่เป็นออร์แกนิกนะครับออร์แกนิกก็คือบ่มีสารเคมีมาเจือปนนะแม่เด้
1: อ
0: จ้ะกินได้เลยนะครับเมตุนะเดี๋ยวลูกส่งให้นะ
1: จ
0: ้
1: า
0: จ้าจ
1: ้าขั้นมันดีเดี๋ยวถ้ารุ่นเสียวร้ายกว่านี้
0: ได้ครับแม่ครับได้ครับลูกไส้ขอบคุณหลายๆครับเมตุ
1: จ้า
0: จ้าสวัสดีจ้าสุขภาพแข็งแรงครับเมตุ
1: จ้า
0: จ้าขอบคุณครับแม
1: ่
0: จ้าเช่นกันครับแม่สวัสดี
1: ขายดีดี
0: จ้า
1: เอาหมอจัดมาล่ําให้ฟังนําแน่บ
0: ่เอาก่อนใดล่ะอีเมลลองว่าเบิ่งด
1: ูพิมพ์ใจเด้อเอาพิมพ์ใจก่อนใดเนาะพิมพ์ใจเอาโหลดว่าได้พิมพ์ใจ
0: พิมพ์ใจเพชรพลันใจเนาะแม่เนาะมีครับ
1: จ้า
0: สาวติ๋มยิ้มบ่หวานมื้อนี้บ่
1: นั่น
0: แหละเดี๋ยวอีแม่จะเป็นต่อเพื่อนขอบักใบไว้เดี๋ยวลูกสิเปิดบักใบให้เพื่อนสักก่อนเด้
1: อจ้า
0: สวัสดีจ้า
1: จ้าโชคดีจ้า
0: จ้าปิดเบรกครับบักใบพี่น้องพี่น้องทั้งวาดินนะฮะพี่น้องทั้งกระนวนขอนแก่นเพื่อนขอไว้นะครับเดี๋ยวกลับมาในช่วงต่อไปครับ

รักแม่รักธรรมชาติสถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชน

ของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042 714 3 8 4

เภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai ยืมเงินแน
1: ่บ่มีดอก
0: อีหลีที่ไอ้คันทั้งสั้นเอา 20,000 เด
1: ้อบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับไอ้เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่ไอ้บ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกไอ้บ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: ก็ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวนี
0: ้โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากะไสเซนบํารุงสายตาน้ํามันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ํามันเขียวสบู่ก่อนค่ําเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่090 292 7444 090 292 7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
0: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกเนิกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับไอ้ผมควรออเดอร์ซื้อ
1: แล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูดต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระพรอนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090 292 7444 090 292 7444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอู้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
4: ถึกเส้นบ่จ้า
3: อื้ออื้อโอ้โอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี่ละเส้นนี่ละว้าย่ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
4: ย่ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรห้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อคิ้มสีขาวสูตรห้อนกระปุกสีดำเนื้อคิ้มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่คู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทื่อน090 292 7444 090 292 7444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
3: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะย่าย
4: เฮาใส่น้ํามันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถึกใจนี่น้ํามันนวดสมุนไพรก้อนค่ําเคล็ดลับของย่ายเลยล่ะ
3: เอาไล่ไล่บ่ายผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ย่ายไล่ให้น้ําไล่ให้น้ํา
4: จ้าจ้า

สวัสดีค่ะเภสัชโมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะไม่ลองไม่ได้

0: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หั่นยืนมาให้แม่แน่
1: เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออขอบใจเด้อลูกเด
1: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายแต่ว่าแม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูก
1: บุ้งบ่งไทยเงาๆวะกะนิดนึงอ่ะแม
0: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: กูเอาเจ้าสันได้บ่แม
0: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: โอ้ยให้เงาๆเออกระสันคอยรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าคอยรักเจ้าเด้อคอยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดไหนแพ้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
2: โปรโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก้อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก้อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวด1คูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นแน่นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไซส์เฮ็ดเบียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคากันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบอก
3: ขอบคุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง0902927444 0944-290-292-7444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
5: ณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการมวลทะลุธงดำเนินรายการโดยผู้บ่าวหน่อยเสียงสำอ่อยบอยสุนทรชัย

0: สาวติ๋มยิ้มบ่หวานเพิ่นว่ายิ้มบ่หวานก็บ่เป็นหยังดอกติ๋มว่าแต่ยิ้มว่าแต่ยะหน้าบูดคันเจ้าหน้าบูดนี่มันคือจังโลกทั้งโลกนี่โอ้ยมันกําลังสิแตกสิระเบิดนี่พัดว่า
1: อย่าทํา
0: โปรดโพซะ0902927444ครับ0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำสั่งซื
1: ้
0: อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์นะครับโทรหาบักลาก้อนคำนุ่มบอยสุนทรชัยกันมาได้เลยนะครับ0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานที่งานบ้านสมุนไพรก่อนค่ำของเฮาครับรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับอยากซื้ออยากใส่อยากได้สินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์โทรหากันได้เลยสำหรับผู้ที่อยากจะฟังนิยายธรรมะเดี๋ยวผมเอาเก็บไว้ในช่วงท้ายเพราะว่ามื้อนี้คนขอเพียงหลายเดี๋ยวก่อนส่งไม่ให้กุ้งนั่งนะครับเดี๋ยวผมเปิดสู่ฟังกันแล้วกันนะครับได้ฟังแน่นอนนะครับสำหรับ FC นี้

0: น้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% เดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันนะฮะสินค้าจากบ้านก่อนคำมีอีหยังแน่ส่วนเพลงที่ขอไว้ฝากลมดมแก้มเดี๋ยวพอฟังตอนนี้เด้อครับเด้อ
1: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0%อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพ่ออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพ่ออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพ่ออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนคำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื่อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพ่ออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระสายเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวอย่างหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบปลุกผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี้ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
2: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: ปากล่มดมแก้มนะครับหนึ่งเงินเพลงที่อีพ่อผมแนะนำเขาสู่ไร่กันมาขอบคุณครับพ่ออ่อนศรีราชโคตรจากท่าสองคอนครับกาแฟ1นวดร้อนเย็น1นะครับ650บาทคุณยายแก้วใสคณะเรืองจากดอนนั่งหงถาดพนมกาแฟ2กล่อง600บาทขอบคุณแม่ตุเนตรการครับจากคืมใหญ่อำเภอเมืองอำนาจเจริญกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมผ้าถุงขอบคุณแม่เพ็ญสิริยงแก้วครับจากตำบลวรินอำเภอศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลครับกาแฟ2หนวดร้อนเย็นคู่หนึ่ง900บาทสวัสดีครับบอยสุนทรชัยบ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับ
1: ครับบอยสร้างไอ้การนวด
2: ก่อนค่
1: ำก่อนค่ำกับ2ปุ๊บ
0: น้ำมันนวดก่อนค่ำเอาสูตรร้อนกับเย็นคู่หนึ่งบ่พ
1: ่อครับ
0: ได้ครับ300บาทอีพ่อเอายางอื่นน้ำบอหรือล่องน้ำมันนวดก่อน
1: ล่องน้ำมันนวดครับ
0: ได้ครับขอซื้อที่อยู่คุณพ่อครับส่งคุณพ่ออะไรครับ
1: ไอ้หนูสันพ้นเหลาครับ
0: พ่อหนูสันสันสอเสือแม่นอากาศน้อหนูซื้อนี่บ่มีตัวกะลั่นบ
1: ่บ่ครับบ
0: ่บ่มีเนาะบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับพ
1: ่อ41หมู่2ครับ
0: 41หมู่2ตำบล
1: แก่งเลิงจาน
0: แก่งเมืองเลิงจานอำเภอเมืองมหาสารคามบ่พ่อ
1: ครับผม
0: โอเคเดี๋ยวลูกจัดส่งให้เด้อ
1: ครับ
0: ครับครับครับขอบคุณครับสุขภาพแข็งแรงเบอร์โทรกับติดต่อเบอร์นี้เนาะ
1: ครับผม
0: ครับผมครับผมสวัสดีครับพี่น้องทั้งแก่งสนามนางเป็นจังไดเนาะครับพี่น้องทั้งอำเภอเมืองชัยภูมิอำเภอแก่งข้ออำเภอพรค่อนสวรรค์อำเภอศรีดาบัวใหญ่อำเภอแว่งน้อยใกล้ๆพื้นที่นั่นแหละครับของ100.50 นะฮะแก่งสนามนางขอบคุณพี่ดีเจกุ้งนางทั้งชัยภูมิครับบ่แม่นกุ้งนางบ้านก่อนคำในกุ้งนางบ้านก่อนคำนี่อยู่ขอนแก่นแต่ว่าพี่ดีเจกุ้งนางชัยภูมินี่เป็นรุ่นพี่บ่าวบ่อยกุ้งนางขอนแก่นนี่เป็นรุ่นน้องคนละกุ้งนางพี่กุ้งนางที่เพิ่นขายปุ๋ยอยู่ทั้งชัยภูมิบ่ล่ะครับเอื้อยเพิ่นเมตตาแบ่งคลื่นให้เมื่อวานนี่ถูกตัวครับถูกตัวไปเช็คคลื่นอยู่ทั้งชัยภูมิเหมือนบ่มีบัดนี้ความทีนี่ต้มเฮาไปโอ้ยคนเนาะนะครับคิดว่าจังได๋ครับแล่นไป3 4 5ชั่วโมงครับไปซื้อได้นี่ครับกับผมได้นอนตี2เมื่อคืนนี่ก็ยังว่านะครับแต่ว่าโชคดีผมกําลังสิอวยรถกลับแล้วนะครับลูกน้องพี่กุ้งนางนะครับเบากอบหาวดงๆบ่เพิ่นก็เบากล้องหาวดงๆนะครับน้องเคยผมเพิ่นไปเห็นเบอร์ลิตเติ้ลเพิ่นก็เลยทักไปเลยโทรกลับมาก็เลยว่าผมเป็นลูกน้องของพี่กุ้งนางครับว่าซั่นบ่าวบ่อยนี่ก็โอ้ได้รับความเมตตาจากพี่กุ้งนางหลายๆขอบคุณหลายๆเด้อครับเอ้ยไอ้ปุ๋ยเพิ่นขายดิบขายดีเป็นปุ๋ยอินทรีย์ครับผมไม่แน่ใจแต่ว่าเป็นปุ๋ยพี่กุ้งนางนั่นแหละนะพี่น้องอย่าลืมซอยอุดหนุนเอื้อยผมนำเด้อนะครับอยู่ทางพูนละจังหวัดชัยภูมิโคราชขอนแก่นโซนนั่นนะครับพี่น้องเนาะขอบคุณความเมตตาที่พี่สาวมอบให้กับน้องทรายมานำกันละกันนะครับ0902927444ครับสวัสดีครับแม่รจนาสมศรี
3: นำเด้อลูก
0: จ้าแม่
3: อ
0: ัน
3: แม่อยากได้อันนั้นลูกน้ำมันนวด
0: น้ำมันนวดเอาสูตรได้แน่จ้า
3: เอาต้องร้อนลูก
0: เอาร้อน2กระปุกบ่แม
3: ่จ้า
0: 300บาทนะแม่นะ
3: จ้า
0: ได้เลยครับแม่รจนาสมศรีที่อยู่เดิมนะแม่นะ
3: อยู่เดิม
0: จ้าไม่เปลี่ยนแปลงเนาะแม่เนาะลูกไส้จ้าทรงให้ครับสุขภาพแข็งแรงครับแม
3: ่จ้า
0: จ้าสวัสดีจ้าแม่ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณอีพ่อผมอีแม่ผมเด้อครับที่เปิดใจมาซอยอุดหนุนลูกเต้าให้ไร่การเฮาเดินหน้าต่อไปนะครับอยากซื้ออยากใส่อยากได้สินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์โทรมาครับ0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำนะครับ

0: บ้านศูนย์ไพก้อนคำครับ
1: ก็ปล่อยแม่จันเพ็ญนะแม่จันเพ็ญสารพัน
0: ครับแม่จันเพ็ญสารพันครับ
1: จ้าก็ปล่อยเอากับแม่ที่ต้องเอา
0: อะไรเอาได้แถมกับแม
1: ่ตรวจร้อน
0: ตรวจร้อนแถมแล้วแม่เน
1: า
0: ะได้ครับแม่จันเพ็ญครับ
1: แม่จันเพ็ญเอา
0: อะไรก็แม่มันเสียงขาดขาดได้หายไหม
1: บ้าเอาอันเอาโทรศัพท์พ่อโทรนะส่งของแม่จันเจนสารพันลาบันทุ่งนะ
0: เบอร์ยี่แม่เบอร์ได้ลงไทย8500บอก
1: ใช่8500063728
0: โอเคครับแม่ใช่เบอร์นั้นนะแม่เนาะ
1: แต่มือหอดยินดีนะ
0: หอดอยู่ครับแม่ครับเดี๋ยวลูกส่งออกให้มือนี่แหละครับแม่จันเจนครับ
1: คร
0: ับ สวัสดีครับแม่สุขภาพแข็งแรงครับ
1: จ้าดีแล้วบอย
0: ครับแม่ได้ย้อนอยู่เนาะแม่เนาะ
1: ว่าจังบันเนาะหมอใส่แม่เข้ากินยาเลยเด้อ
0: นั่นดีโอ้ยดีใจนะมีแม่เด
1: ้อลูกดีลีดิจักดีลูกเต้นไหนดีลีดิเบาบ่อย
0: ครับแม่ครับ
1: ดีค่ะ
0: บอกอีพ่อกินน้ำแน่จะได้สุขภาพดีน้ำกัน
1: เราบอกให้กินอย่างจะว่าให้เจ้ากินก่อนเช้าแล้วล่ะ
0: เอ้ยอย่าได้สุขภาพ
1: บ่อย
0: ครับแม่
1: อันนี้แม่เพิ่งเป็นเนาะแม่พุ่งเป็นไปหาหมอ3เทื่อหมอได้บอกว่าจะให้แม่หยุดยาแล้วนะ
0: อ
1: ืมแล้วก็กินยังละเม็ดนึงนะยังละเม็ดครึ่งเม็ดจังสินะ
0: แม่เป็นความเบาหวานเบาหวานความดันบ่
1: จ้ามันอยู่ในกลุ่มเสี่ยงซื่อบ
0: าน
1: ี้อันได้ในร้านกาแฟก่อนค่ําน่ะบ่าวบ่อยเอ้ยปานใดจังนะว่าอันจะให้แม่จันเพ็ญหยุดยาแล้วนะว่าซั่นหมอว่า
0: ลูกชายก็ดีใจแห้ง
1: ดีแล้วเนาะอุ้ยเดี๋ยวนี้เป็นคนปกติเลยตาบ่ไล่บ่หยังเลยดิ
0: เพราะว่าน้ําตาลนี่คันเบาหวานมันขึ้นตามันอันตรายแม่คันเฮาควบคุมน้ําตาลบ่ได้เนา
1: ะสิที่มีโกกใหม่นี่ไหลรวยพุ่นเด้ออ
0: ืม
1: เอาได้บ่ได้หมดอันหยังพุ่นเด้อ
0: ครับแม่ครับ
1: ได้สะเปะทําลงไปแล้วโอ้ยจะแม่นดีหลายจะแม่นดีใครดีได้บ่อย
0: อุ้ยดีใจเอาแม
1: ่ดูมูนี่คือข้าตาวให้แม่โทรให้พ่อแม่เขาความแต่ว่าแม่บุญอันหาผ่านแล้ว
0: ครับแม่ครับ
1: ตะโกนแค่ผู้เดียวเนี่ย
0: ครับแม่
1: เดี๋ยวนี้ก็กินเฉยดีคือเก่าคือคนปกติเนี่ยแม่ดีค่ะ
0: ครับแม่ครับเขาดูแลเจ้าของต่อเนื่องได้แม่เด้อ
1: ใช่ต่อเนื่องตลอด
0: เลย
1: เมื่อวานช่องนึงนี่บริกินหลายขมูนี
0: ่อืม
1: นี่แหละมื้อละซ่องบ่แม่นคนกินกาแฟเนาะบ่แม่นคนกินกาแฟบัดนี้กาแฟตัวนี้มันก็น้อยอยู่แล้วมันว่าโอ้ยดีหลายดีคัก
0: อืมครับแม่ครับโอ้ยดีใจน้ำอีแม่ดีใจน้ำให้สุขภาพแข็งแรงไปเรื่อยๆเด้อแม่เด้อ
1: จ้า
0: จ้าขอบคุณแม่จันเพ็ญครับ
2: เสียงจากลูกค้าที่ได้ชิมกาแฟก้อนคำ
3: มัน
4: หอม
3: อร่อยเนาะ
5: โอ้ยใหญ่กินเป็นยังไงกิน
3: หอม
5: รสชาติล
3: ่
5: ะ
3: รสชาติดีหวานมัน
5: อร่อยไหมอ
3: ร่อยมาก
5: แล้ว
2: ก้อนคำคอฟฟี่รสชาติที่คุณต้องลอง
6: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444
7: ครั้นผู้มาเยี่ยมไข้ลากลับไปแล้วท่านกลับรู้สึกปวดก้นอย่างแสนสาหัสในที่สุดจึงต้องกำหนดปวดหนอปวดหนอเพื่อให้จิตตั้งมั่นเป็นสมาธิจะได้คลายความปวดลงครั้นจิตตั้งมั่นกลับได้ยินเสียงกระซิบที่ข้างหูว่าจะต้องปวดแบบนี้1วันกับ1คืนเพื่อใช้หนี้กรรมที่เคยแกล้งพี่สาวให้ปัสสาวะไม่ออกก็อย่างที่เต่าเขาบอกนั่นแหละว่าการใช้กรรมใช่ว่าจะใช้หมดในคราวเดียวท่านนึกถึงเหตุการณ์ในครั้งนั้นครั้งที่เรียนวิชาไสยศาสตร์กับพระเขมรแล้วนำมาทดลองกับพี่สาวจนทำให้หล่อนเกือบจะต้องเสียชีวิตแต่เราก็ใช้กรรมไปแล้วนี่นะตอนปฏิบัติกรรมฐานที่คณะ5วัดมหาธาตุเราก็ใช้กรรมโยมพี่ไปแล้วท่านคิดในใจเสียงนั้นก็ดังขึ้นที่ข้างหูอีกว่า ตอนนั้นมันแค่เงินต้นส่วนตอนนี้เป็นดอกเบี้ยโชคดีที่ท่านมาบวชและเป็นพระสุปฏิปันโนไม่เช่นนั้นท่านต้องรับกรรมหนักหนาสาหัสกว่านี้ดีเท่าไรแล้วที่ท่านใช้กรรมตอนมีชีวิตอยู่ถ้าท่านไม่บวชท่านจะต้องใช้กรรมตอนตายโดยไปใช้ในเมืองนรกท่านพระครูเห็นด้วยกับเสียงที่มากระซิบอยู่ข้างหูเห็นด้วย 100% ว่าถ้าท่านไม่บวชท่านก็จะยังคงไม่เชื่อว่านรกมีจริงและท่านก็จะสั่งสมบาปกรรมไว้มากกว่านี้หลายร้อยเท่านึกถึงคำสอนของพระพุทธองค์ที่ว่าบุคคลผู้เห็นผิดย่อมมีนรกเป็นที่ไปเพราะบุคคลผู้เห็นผิดแล้วจักไม่ทำชั่วนั้นไม่มีดังนี้แล้วจึงปลอบใจตนเองว่าเราจะอดทนเพราะเรากำลังเสวยผลของกรรมซึ่งเกิดจากการกระทำของเราเองโชคดีเท่าไรแล้วที่มาได้ใช้กรรมในเมืองมนุษย์ฉะนั้นจงอดทนต่อไปดีแล้วคิดอย่างนี้ได้ก็ดีท่านเห็นโทษของความเห็นผิดแล้วใช่ไหมมิจฉาทิฏฐิน่ะการที่ท่านไม่เชื่อว่านรกมีจริงเท่ากับท่านเห็นผิดคือเห็นผิดไปจากความจริงพวกมิจฉาทิฏฐิจึงต้องมีนรกเป็นที่ไปเพราะเมื่อไม่เชื่อว่านรกมีก็เลยพากันทำชั่วทางกายวาจาใจครบไตรทวารกว่าจะรู้ว่านรกมีจริงก็ตายไปตกนรกเสียแล้วต่อไปในอนาคตจะมีพวกมิจฉาทิฏฐิเต็มเมืองแล้วบ้านเมืองก็จะสับสนวุ่นวายท่านก็จะมีโอกาสช่วยเหลือพวกเขาได้บ้างคือช่วยพวกคนที่เป็นสัมมาทิฏฐิให้ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมที่เลวร้ายได้อย่างไม่ต้องทุกข์ใจจนเกินไปแม้ท่านจะสำเร็จประโยชน์ตนที่เรียกว่าอัตตหิตสมบัติแล้วท่านก็ต้องบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นที่เรียกว่าปรหิตปฏิบัติท่านจะต้องดำเนินตามรอยพระบาทขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจะได้ใช้หนี้มนุษย์ดังที่ได้อธิษฐานจิตเอาไว้แรงอธิษฐานของท่านมีพลังมากนะไม่เช่นนั้นท่านก็ตายไปแล้วท่านพระครูฟังเพลินเพราะการฟังทำให้หายปวดก้นลงได้บ้างท่านอยากรู้ว่าเสียงนั้นมาจากที่ใดจึงถามในใจว่าท่านเป็นใครมาจากไหนทำไมถึงดีกับเราเหลือเกินเรารู้สึกซาบซึ้งในความดีที่ท่านมีต่อเราช่วยบอกหน่อยเถอะว่าท่านเป็นใครเราก็เป็นเพื่อนตายของท่านยังไงล่ะเพื่อนแท้และเพื่อนตายอ๋อสติสัมปชัญญะนั่นเองงั้นก็ช่วยบอกอีกนิดเถอะว่าท่านมาอยู่กับเราตั้งแต่เมื่อไรตั้งแต่ท่านเกิดแล้วทำไมท่านถึงไม่ค่อยแสดงตัวถ้าท่านสอนเราตั้งแต่สมัยที่เราเป็นเด็กเราก็คงจะไม่ก่อกรรมทำชั่วท่านถือโอกาสโยนความผิดให้เพื่อนแท้และเพื่อนตายเราจะแสดงตัวต่อเมื่อท่านฝึกเราก็แต่ก่อนท่านไม่เคยฝึกสติเลยโปรดรู้ไว้ด้วยว่าสติสัมปชัญญะนั้นมีอยู่ในมนุษย์ทุกคนแต่จะนำมาใช้ได้ต่อเมื่อฝึกเสียก่อนเหมือนช้างม้าวัวควายท่านจะนำมันมาใช้งานก็ต้องฝึกมันเสียก่อนถ้าไม่ฝึกมันก็ทำงานให้ท่านไม่ได้สติสัมปชัญญะก็เช่นกันถ้าท่านไม่ฝึกก็นำมาใช้ไม่ได้และการฝึกก็ยากมากยากกว่าฝึกช้างม้าวัวควายต้องมีความเพียรความอดทนอดกลั้นจริงๆจึงจะฝึกได้สำเร็จนอกจากนี้ยังต้องใช้เวลาอีกด้วยไม่ใช่ว่าฝึกกันวันสองวันก็สำเร็จเรื่องนี้ท่านรู้ดีไม่ใช่หรือก็รู้เท่าๆกับที่ท่านรู้นั่นแหละรู้แล้วถามทำไมว่าเราไม่แสดงตัวถามเพื่อฆ่าเวลาไงล่ะเราต้องการถามเพื่อฆ่าเวลาท่านไม่ต้องฆ่าเวลาเวลามันฆ่าท่านเองสัตว์โลกทั้งหลายถูกเวลาฆ่าอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกไม่ว่าจะรู้หรือไม่ก็ตามผู้มีปัญญารู้ความจริงดังนี้แล้วก็จะขนขวายเร่งทำความดีหนีความชั่วพาตัวให้พ้นจากวังวนแห่งวัฏจักรชีวิตส่วนผู้ไร้ปัญญาก็จะพากันหลงระเริงประมาทมัวเมาในชีวิตติดข้องพัวพันอยู่กับความสุขอันเกิดจากการได้เสพเสวยกามคุณทั้ง5แข่งแย่งกามคุณกันจนเป็นเหตุให้เกิดการเบียดเบียนประทุษร้ายซึ่งกันและกันจิตถูกชักจูงไปด้วยอำนาจแห่งโลภะโทสะและโมหะจึงไม่พบกับความบริสุทธิ์หลุดพ้นต้องเวียนว่ายวกวนอยู่ในวัฏจักรชีวิตต่อไป ตราบนานเท่านานท่านโชคดีที่ข้ามพ้นวนวังนี้แล้วกิจที่พึงทำแก่ตัวเองจบสิ้นแล้วเหลือแต่หน้าที่ที่พึงกระทำต่อผู้อื่นช่วงชีวิตที่เหลือท่านจะต้องอุทิศเพื่อมนุษยชาติท่านจะเป็นผู้แนะแนวทางในการสร้างความดีให้แก่มวลมนุษย์ผู้ยังแหวกว่ายอยู่ในสงสารสาครและเราก็จะอยู่กับท่านตลอดไปจนกว่าท่านจะละสังขารท่านพระครูฟังเพลินจนลืมปวดครั้นเสียงที่ได้ยินหายไปแล้วจึงรู้สึกปวดหนึบหนึบขึ้นมาอีกจึงพูดกับเวทนาว่าเจ้าเวทนาเอ๋ยเชิญท่านทรมานเราให้พอนะเราจะไม่ถือโทษโกรธเคืองท่านแต่ประการใดหน้าที่ของเราคืออดทนเราจะอดทนไปจนกว่าจะตายและเมื่อเราตายเสียแล้วท่านก็จะทรมานเราไม่ได้อีกต่อไปเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงตกลงปลงใจว่าช่วงเวลาที่ท่านนอนอาพาธอยู่ในโรงพยาบาลนี้ท่านจะใช้เวลาในช่วงกลางคืนสวดพระธรรมจักรหรือชื่อเต็มว่าธรรมจักกัปปวัตตนสูตรซึ่งเป็นปฐมเทศนาหรือเทศกันแรกที่พระพุทธองค์ทรงแสดงแก่คณะปัญจวัคคีย์สมัยที่ท่านย้ายจากวัดพรหมบุรีมาจำพรรษาที่วัดป่ามะม่วงใหม่ๆมีพระผู้ใหญ่รูปหนึ่งได้แนะนำท่านให้สวดธรรมจักรให้ครบพันจบแล้วจะเจริญด้วยวัตถุธรรมและศาสนธรรมท่านจึงเริ่มสวดมาตั้งแต่ปี2509ถึงเวลานี้ก็12ปีแล้วแต่ยังไม่ครบเพิ่งจะได้719จบเท่านั้นยิ่งในระยะหลังๆที่ท่านมีงานมากก็ไม่มีเวลาสวดเลยท่านตั้งใจว่าจะต้องสวดให้ครบภายในปี2526ซึ่งยังเหลือเวลาอีก5ปีตั้งแต่ปี2526เป็นต้นไปวัดของท่านจะมีผู้คนหลั่งไหลเข้ามาปฏิบัติธรรมกันมากมายทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศและเมื่อมีอาคันตุกะมามากวัตถุธรรมก็จำเป็นก็ต้องมีที่พักที่ปฏิบัติธรรมอาหารน้ำไฟเพื่อสะดวกต่อการดำเนินชีวิตและเอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติหากท่านสวดธรรมจักรครบพันจบเงินจะไหลนองทองจะไหลมาสู่วัดของท่านและท่านก็จะนำเงินทองนั้นมาใช้จ่ายในการสร้างคนให้เป็นคนดีด้วยการเจริญวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน4บุคคลต่างๆที่เคยเกี่ยวข้องกับท่านทั้งในอดีตชาติและปัจจุบันชาติจะพากันมาให้ท่านชดใช้กรรมท่านจะช่วยพวกเขาจนสุดความสามารถเพราะชาติหน้าท่านจะไม่กลับมาเกิดในโลกมนุษย์อีกแล้วเมื่อนายสมชายกับนายขุนทองกลับมาถึงวัดก็ต้องพบกับความสับสนอลเวงนั่นคือปีพาทมอนสองคณะกำลังทะเลาะกันเพราะต่างก็ถูกว่าจ้างให้มาเล่นในงานสวดพระอภิธรรมศพเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะความหวังดีของพระมหาบุญและนายแพทย์สมมิ่งที่ต่างก็ไปว่าจ้างมาคนละวงวงหนึ่งมาจากบ้านเหนืออีกวงมาจากบ้านใต้เมื่อมาประจันหน้ากันจึงเกิดความสับสนขึ้นครั้นนายสมชายแจ้งว่าท่านพระครูยังไม่ได้มรณภาพต่างวงก็ต่างเก็บเครื่องกลับบ้านตนถึงอย่างไรก็ไม่ขาดทุนเพราะได้เงินมัดจำมาแล้วเนื่องจากไม่มีผู้ใดมาส่งข่าวว่าท่านพระครูมิได้มรณภาพคนที่วัดจึงไม่รู้เรื่องและจัดแจงงานศพไว้อย่างเรียบร้อยนายสมชายกับนายขุนทองได้รับมอบหมายให้พาแม่จวนไปรับศพที่โรงพยาบาลส่วนพระมหาบุญและพระเนนตลอดจนแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาเตรียมงานมีแต่พระปัวเหียวเท่านั้นที่ทำใจไม่ได้จึงอธิษฐานจิตเข้าพระสมาบัติอยู่ในโบสถ์เป็นเวลา3วันคิดว่าออกจากพระสมาบัติแล้วคงจะพอทำใจได้บ้างอีกประการหนึ่งท่านก็ได้รับมอบหมายให้สอนกรรมฐานหลังจากท่านพระครูไม่อยู่แล้วคงเป็นงานหนักที่สุดในชีวิตและท่านก็จะทำให้ดีที่สุดเพื่อเป็นการแสดงกตัญญูกตเวทีต่ออุปัชฌาย์อาจารย์ดังนั้นผู้ที่อาศัยอยู่ในวัดป่ามะม่วงที่ไม่รู้ว่าท่านพระครูมิได้มรณภาพจึงมีแต่พระบัวเหี่ยวเท่านั้นเพราะท่านเข้าพระสมาบัติอยู่ในโบสถ์หลังจากที่ท่านพระครูออกจากวัดไปได้สักครึ่งชั่วโมง เมื่อรู้ว่าท่านพระครูยังมีชีวิตอยู่บรรดาพระภิกษุสามเณรแม่ชีอุบาสกและอุบาสิกาแห่งวัดป่ามะม่วงต่างพากันยินดีปรีดาและอยากจะไปเยี่ยมท่านที่โรงพยาบาลหากติดอยู่ที่ว่าไม่มีรถพระมหาบุญจึงเรียกนายสมชายมาสั่งการสมชายคุณไปว่าจ้างรถบัสมาสักคันดีไหมพวกเราอยากไปกราบเยี่ยมหลวงพ่อดีครับหลวงพี่แต่ผมขอเสนอว่าควรจะเป็นพรุ่งนี้เพราะวันนี้ก็เย็นมากแล้วหมอเขาคงอยากให้หลวงพ่อพักผ่อนพรุ่งนี้เช้าค่อยไปดีไหมครับดีเหมือนกันอาตมาก็ลืมนึกไปเพราะมัวแต่ห่วงหลวงพ่อนั้นพรุ่งนี้คุณไปว่าจ้างรถในจังหวัดให้มารับก็แล้วกันท่านบอกคนขับรถของท่านพระครูบุคคลที่ยินดีมากกว่าใครๆมารู้ว่าท่านพระครูมิได้มรณภาพคือพระมหาบุญทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะท่านได้รับมอบหมายจากเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงให้รักษาการเจ้าอาวาสไปก่อนจนกว่าทางการเขาจะแต่งตั้งเจ้าอาวาสองค์ใหม่ซึ่งอาจจะเป็นพระวัดอื่นหรือพระวัดป่ามะม่วงซึ่งถ้าเป็นกรณีหลังบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งก็ต้องเป็นท่านท่านไม่ถนัดเรื่องการบริหารและไม่เคยคิดอยากเป็นเจ้าอาวาสจึงยินดีปรีดากว่าใครเพื่อนเมื่อรู้ว่าท่านพระครูยังมีชีวิตอยู่หลวงพ่อเป็นอย่างไรบ้างอาการหนักมากไหมท่านถามนายสมชายหากนายขุนทองชิงตอบเสียก่อนว่าท่านไม่เป็นอะไรหรอกฮะหลวงพี่ยังด่าได้อยู่แสดงว่าอาการไม่เข้าขั้นโคม่านั้นหรือท่านด่าใครล่ะหลวงพ่อใช่ว่าจะด่าใครง่ายๆนะพระมหาบุญไม่อยากจะเชื่อด่าหนูนี่แหละแหมไอเราหรืออุตส่าห์เป็นห่วงแต่ท่านกลับมาด่าด่าเป็นชุดเลยแหละหลวงพี่หนูงี้เจ็บใจจริงๆหนุ่มขุนทองลอยหน้าลอยตาพูดจริงหรือสมชายพระมหาบุญต้องการพยานยืนยันหลวงพี่อย่าไปฟังมันเลยครับเจ้าหมอนี่มันเบ้อก็รู้กันอยู่นายสมชายไม่เข้าข้างเพื่อนเพราะเป็นคนบริสุทธิ์ยุติธรรมอาตมาก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันคนอย่างขุนทองพูดอะไรต้องเอาห้าหารเอาล้านลบเสียก่อนที่เหลือจึงเชื่อได้พระมหาบุญว่ายังเชื่อไม่ได้หรอกครับหลวงพี่ต้องเอาตะแกรงมาร่อนอีกครั้งจึงเชื่อได้นายสมชายเสริมสนุกใหญ่เลยนะทั้งหลวงพี่ทั้งพี่สมชายพากันลุมว่าหนูกันใหญ่เอาเลยก็หนูมันหัวเดียวกระเทียมรีบนี่หลวงพี่บัวเหียวก็มาเข้าพระสมาบัติเสียไม่งั้นหนูก็พอจะมีพวกบ้างเองแน่ใจหรือว่าท่านจะเข้าข้างเองนายสมชายเยาะหยันแน่ซะยิ่งกว่าแช่แป้งพนันกันไหมล่ะเขาท้าข้าไม่พนันกับคนอย่างเองหรอกขืนพนันไปก็เสียทั้งขึ้นทั้งล่องเพราะถ้าข้าชนะเองก็หาว่าใครขี้โกงแต่ถ้าเองชนะก็จะเอาข้าไปประจานให้คนเขารู้กันหมดทั้งจังหวัดสรุปแล้วข้าเสียเปรียบเองอยู่วันยังค่ำเอาละอาตมาขอบิณฑบาตอย่าได้เถียงกันอยู่เลยเป็นอันว่าพรุ่งนี้คนในวัดจึงจะได้ไปเยี่ยมหลวงพ่อฉะนั้นคืนนี้อาตมาจะนำพระเนนและอุบาสกอุบาสิกาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานและพร้อมใจกันอุทิศส่วนกุศลไปให้หลวงพ่อท่านจะได้หายเร็วๆพระมหาบุญสรุปแล้วหนูต้องปฏิบัติด้วยหรือเปล่าฮะนายขุนทองอยากรู้ก็หนูอยู่ในวัดหรือเปล่าล่ะท่านมหาย้อนถามอยู่นะอยู่ละค่ะแต่ว่ายังไม่เคยปฏิบัติยังไม่เคยขึ้นกรรมฐานคงจะทำความลำบากยุ่งยากใจให้กับผู้สอนไม่น้อยแล้วอีกอย่างหนูก็ต้องใจไว้ว่าจะให้หลวงพี่บัวเหียวสอนในเมื่อหลวงพี่ท่านมาเข้าพระสมาบัติเสียแล้วหนูก็เลยไม่มีคนสอนเอาไว้หลวงพี่ออกแล้วหนูค่อยเรียนดีกว่าหนูรู้ว่าตัวเองใกล้เกลือกินด่างเขาชิงว่าตัวเองซะก่อนที่จะถูกพระมหาบุญหรือไม่ก็นายสมชายว่า

ช้าวันรุ่งขึ้นพวกนักข่าวก็พากันมาเต็มโรงพยาบาลเพื่อจะสัมภาษณ์ท่านพระครูทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นของจังหวัดสิงห์บุรีได้พาดหัวข่าวฉบับวันที่15ตุลาคม2521ว่าพระอรหันต์คอหักไม่ยับตายรายละเอียดข่าวก็อ้างอิทธิปาฏิหาริย์และสรุปว่าที่ท่านไม่มรณภาพเพราะเป็นพระอรหันต์ซึ่งพระอรหันต์ในความเข้าใจของเขาก็คือผู้ที่มีฤทธิ์เดชสามารถฝืนกฎธรรมชาติเช่นความเป็นความตายได้ซึ่งการออกข่าวเช่นนั้นถือเป็นการเข้าใจศาสนาอย่างผิดจึงเป็นหน้าที่ของท่านพระครูที่จะต้องอธิบายชี้แจงให้พวกเขาได้เข้าใจอย่างถูกต้องตรงกับความเป็นจริงหลวงพ่อเป็นพระอรหันต์ใช่ไหมครับนักข่าวหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งถามพร้อมกับจ่อเครื่องบันทึกเสียงขนาดเล็กตรงปากท่านเขาออกเสียงอรหันต์เป็นอรหันต์ทำไมโยมถึงคิดว่าอาตมาเป็นพระอรหันต์ท่านออกเสียงเป็นอรหันต์ก็หลวงพ่อคอหักแล้วยังมีชีวิตอยู่ได้ถ้าเป็นปุถุชนคนธรรมดาก็ต้องตายไปแล้วเขาตอบโยมเข้าใจผิดนะโปรดเข้าใจเสียใหม่ให้ถูกต้องอย่าไปคิดว่าอาตมาเป็นพระอรหันต์เพราะโยมจะคิดอย่างนั้นไม่ได้ทำไมถึงไม่ได้ครับเพราะปุถุชนจะพยากรณ์ความเป็นอรหัตไม่ได้ประการหนึ่งอีกประการหนึ่งผู้ที่บรรลุอรหัตจะไปเที่ยวบอกคนโน้นคนนี้ไม่ได้แล้วจะรู้ได้อย่างไรล่ะครับว่าใครบรรลุหรือไม่บรรลุถ้าเป็นสมัยพุทธกาลบุคคลที่จะรู้ว่าใครบรรลุอรหัตก็คือพระพุทธเจ้าแต่สมัยนี้ผู้ที่จะรู้ได้ก็ต้องเป็นพระอรหันต์ด้วยกันคนอื่นที่ไม่ได้เป็นจะมารู้ไม่ได้อันนี้พระพุทธองค์ทรงสอนไว้นะไม่ใช่อาตมาคิดขึ้นมาเองอาตมาไม่ใช่ศาสดาถึงจะทำเช่นนั้นได้แล้วพระอรหันต์ทุกองค์ต้องมีฤทธิ์อย่างหลวงพ่อหรือเปล่าครับเขาพยายามจะตะล่อมให้ท่านพระครูยอมรับว่าท่านเป็นพระอรหันต์ท่านพระครูรู้ทันจึงตอบว่าโยมยังไม่เข้าใจยังแยกไม่ออกระหว่างความเป็นอรหันต์กับความเป็นผู้มีฤทธิ์สมัยพุทธกาลคนที่ไม่เข้าใจเรื่องนี้ก็มีอยู่มากอย่างเช่นชดินสามพี่น้องและบริวารซึ่งเข้าใจว่าพวกตนเป็นพระอรหันต์เพราะสามารถแสดงฤทธิ์ต่างๆได้ต่อเมื่อพระพุทธองค์มาโปรดจึงได้รู้ว่าพวกตนยังไม่ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์แปลว่าความเป็นพระอรหันต์กับความสามารถแสดงฤทธิ์ได้เป็นคนละเรื่องกันหรือครับถูกแล้วผู้ที่จะเป็นพระอรหันต์ต้องปฏิบัติวิปัสสนาจนกิเลสต่างๆหมดสิ้นไปส่วนผู้สามารถแสดงฤทธิ์ได้ต้องเจริญฌาน4แล้วอธิษฐานจิตขอให้ได้อภิญญาฉะนั้นท่านที่เป็นพระอรหันต์อาจแสดงฤทธิ์ไม่ได้หากไม่ได้สำเร็จฌาน4และผู้ที่ได้อภิญญาก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นพระอรหันต์ถ้าไม่ได้เจริญวิปัสสนาจนสามารถทำลายกิเลสได้หมดสิ้นแล้วมีไหมครับคนที่เป็นพระอรหันต์ด้วยมีฤทธิ์ด้วยมีมากมายเชียวละนี่อาตมาหมายถึงสมัยพุทธกาลนะพระอรหันต์ผู้มีฤทธิ์ในสมัยพุทธกาลเช่นพระโมคคัลลานะพระสารีบุตรพระอนุรุทธะพระรัฐบาลพระอุบลวรรณาเถรีเป็นต้นท่านพระครูพยายามอธิบายนั่นเป็นสมัยพุทธกาลครับแต่สมัยนี้พระที่เป็นพระอรหันต์ด้วยสามารถแสดงฤทธิ์ได้ด้วยก็คือพระครูเจริญวัดป่ามะม่วงเขาสรุปพอดีกับนายแพทย์สมมิ่งส่งบุรุษพยาบาลมานำท่านพระครูไปยังห้องเฝือกการสัมภาษณ์จึงยุติลง

รักแม่รักธรรมชาติสถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชน

เจ้เธอยินดีรับเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042 714 3 8 4

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai yêu mến nè
1: bố mi đó
0: ý lý thì ai khả năng sản là xóng mươn đơ
1: bố mi đó
0: khọp khuôn lê lái khắp ai lệ bần chi bố mân cao hoa lạ ổn mát hột
1: nhưng mà bố mi đó
0: ขอบคุณได้หลายครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: ก็ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากะใสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่090-292-7444 090-292-7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
0: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: ต้มหยังต้มหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมต้วนออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนนำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระพรอนคลายนำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902-292-7444
3: เอาจังซั่นเลยบ่แม่
1: เออมึงจะจงไว้รักใคร
3: โตแท้เงาๆเออกะซั่นข่อยรักเจ้าหลายๆเด้อ
1: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่ร้อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอ้าซาวาอยู่อันเนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
2: น้ำมันเขียวก้อนคำอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก้อนคำหากคุณมีอาการเหล่านี้ปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดยอกวิงเวียนศีรษะช่วยบรรเทาอาการคันจากแมลงสัตว์กัดต่อยใช้ทาถูนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อหรือสูดดมบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะอีกหนึ่งทางเลือกของคนรักสุขภาพน้ำมันเขียวก้อนคำ1ขวดราคา195บาท2ขวดราคา300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444

0: น้ำมันเขียวก้อนคำสูตรต้นตำรับสมุนไพร
1: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอู้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
2: ถึกเส้นบ่จ้า
1: อื้ออื้อโอ้โอ้ถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี่ละเส้นนี่ละว้าย่ายใส่น้ำมันหนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้หนวดก็มีแห้งคนไข้ดีขนาด
2: ย่ายใส่น้ำมันหนวดสมุนไพรก้อนคำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามาหนวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรห้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ่มสีขาวสูตรห้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ่มสีดำกระปุกละ195 บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300 บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเฮือน090-292-7444 090-292-7444 โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
1: โอ้เป็นหมอหนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะย่าย
2: เฮาใส่น้ํามันหนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าก็ถูกใจนี่น้ํามันหนวดสมุนไพรก้อนคำเคล็ดลับของย่ายเลยล่ะ
1: อืมเอาไล่บ่ายผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ย่ายไล่เห็นน้ําไล่เห็นน้ํา
2: จ้าๆ
3: ยายมานแม่นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หัน
2: ยายเบิ่งข่าวตัวหำ
3: ป๊าดยายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอน้อยๆเจ้ากะแนมเห็นตีเดียวนี
2: ่กะเห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเสียงไม้พุ่น
3: อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังใดสิแนมเห็นเสียงไม้เดียวนี
2: ่กะมาเบิ่งติล่ะนี่มันแม่นเสียงไม้บ่
3: เออแมนอีลีล่ะหึเบิ่งใน YouTube มันก็เห็นนั่นล่ะ
2: เบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดี
3: มีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามื้อคืนก็เลี้ยวบ่เห็นหุง
2: เอาอันนี้ไป
3: อีหยังล่ะนี่ยาย
2: สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650 บาทอยากได้ก็โทรหาเพิ่นโลด090-292-7444 090-292-7444 ส่งฟรีฮอดเฮือน
3: 090-292-7444 ส่งฟรีฮอดเฮือนตีย่าย
2: เออสั่งมากินเด้อ
3: ครับผม

วดเหนื่อยเมื่อยล้ากล้ามเนื้ออักเสบปวดตามข้อปวดเส้นเอ็นตึงบรรเทาด้วยยากระสายเส้นก้อนคำยากระสายเส้นก้อนคำประกอบด้วยสมุนไพรสกัดหลายชนิดทั้งเถาเอ็นอ่อนเถาวัลย์เปลียงกำลังเสือโคร่งและตัวยาอื่นๆรับประทานวันละ2เวลาหลังอาหารเช้าเย็นครั้งละ2แคปซูลยากระสายเส้นก้อนคำทะเบียนยาเลขที่ G572/54 1กระปุกบรรจุ30แคปซูลราคากระปุกละ450บาทยากระสายเส้นก้อนคำแคปซูลทำจากเจลาตินไม่มีผลเสียต่อร่างกายสนใจสั่งซื้อโทร090-292-7444 090-292

0: ข้ามมันใจที่มีไฮกาแฟสมุนไพรก่อนค่ำและน้ำมันหนวดสมุนไพรก่อนค่ำสนใจสร้างซื้อโทร090-292-7444 090-292-7444 อยากสุขภาพดีไว้ว่างใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: เสด็จสู่สวรรค์คาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
2: เพิ่นว่าเมืองอีสานนี่ดินดำน้ำซุ่มป่ากุ้มบ่อนคือแขแกงหางป่านั่งบ่อนคือขางฝ่าลันจักกระจันห้องคือคองลันยามคนมีศีลดินมีนามบ่หอนขาดเขินบกฝูงมูสักกุน่านกบินส่วนส้มปลายใหม่ไทยเมืองไก่เมืองไก่ไปมาได้จอดแวมรดกเก่าแก่ให้พากันสืบไปอย่าไล่ถิ่มเปาแปนเพิ่นว่าเสือสัตว์แห้งอย่าเหม็นสาบกุยกันเกิดเป็นคนอีสานให้หักแพ่งกันไวไผเฮ็ดดีกะไห่ซอยสู้อย่าย่านลืนไผเฮ็ดซัวให้ซอยเว้าไขแก่ดอกซอยกันพี่น้องเอ่ย
3: บ้านสมุนไพรก่อนค่ำขอนำพาพี่น้องเข้าสู่บรรยากาศของรายการหน้าหน้าวาไรตี้ดำเนินรายการโดยดีเจสาวสิงหวานจากเมืองดอกคูณเสียงแค้น

สวัสดีค่ะกราบสวัสดีนะคะทุกท่านค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่พี่ปานาอาปุญญาตายายแฟนเพลงแฟนรายการที่กำลังติดตามรับฟังกันอยู่นะคะขอต้อนรับนะคะทุกท่านเข้าสู่ช่วงของรายการนี้คือนาวาไรตี้ดำเนินรายการโดยค่ะดีเจกุ้งนางสาวเมืองขอนแดนดอกคุ้นค่ะรับหน้าที่กันอยู่ตรงนี้คือเก่าเหมือนเดิมค่ะ2ชั่วโมงโดยประมาณนะคะรับหน้าที่ตอนเที่ยงจนฮอดบ่าย2โมงตรงกับรายการสดเลยค่ะแม่จ๋าจันทร์ถึงศุกร์ส่วนถ้าเป็นช่วงวันเสาร์อาทิตย์นะคะได้ยินเสียงกันตอน4โมงแรงฮอด6โมงแรง2ชั่วโมงโดยประมาณตรงนี้ขึ้นหันต่อค่ะนะคะไอ้ทรายผู้นำทีมงานพี่บอยสุนทรชัยลงหันไปเรียบร้อยคงนั่งรับไม่ต่อค่ะขึ้นหันต่อเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่ทันใดสั่งซื้อสินค้านะคะไม่ทันช่วงพี่บอยเดี๋ยวสั่งต่อกับช่วงกุ้งนางได้เลยอยากได้สินค้าจากบ้านก่อนค่ำไปดูแลสุขภาพนะคะติดต่อสอบถามรายละเอียดหรือว่าโทรสั่งซื้อได้เลยเบอร์เดียวกันหมดค่ะเบอร์เดียวกันเลย0902927444ท่านเนาะแม่เนาะเบอร์โทร0902927444ทักทายกันไปทุกท่านเลยค่ะทุกพื้นที่การรับฟังจะไกลนะคะกราบสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแ

0: ค่ะแต่ว่าอาจจะไปคล้องชื่อคล้ายๆกับนะคะคุณพี่เจ้าของคลื่นพี่กุ้งนั่งทั้งชัยภูมิสวัสดีทุกท่านเลยนะคะอยากทักทายกันอยากจะขอเพลงหรือสั่งซื้อสินค้าจากบ้านก้อนคำนะคะกดโทรศัพท์ได้เลยเบอร์เก่าเบอร์เดิมของเราค่ะ0902927444รวมไปถึงคลื่นต่างๆนะคะของบ้านก้อนคำของเราทั้งหมดนะปัจจุบันนะคะถ้ารวมของคลื่นที่อำเภอแก้งสนามนางด้วยตอนนี้19คลื่นความถี่10เก่าคลื่นน้ำกันบ่ว่าจะเป็นอุดรขอนแก่นสกลนครหนองบัวลำพูมหาสารคามนะคะนครพนมอำนาจเจริญอุบลราชธานีเพชรชบูรณ์สระแก้วนครนายกและล่าสุดก็คือที่นครราชสีมานั่นเองค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะน้องลากรุงนั่ง
0: จ้าค่ะพี่ดาวเรื่อง
1: จ้าวันนี้พี่ขอเพลงน้ำเน้นน้องลา
0: ค่ะเอาเพลงใดดีคะ
1: วันนี้พี่ขอเพลงหลงรักคนมีเมียเมียน้องลา
0: หลงรักคนมีเมีย
1: จ้าของฟิลิปปินส์นี่เนาะน้องลาเนาะ
0: โอ้เดี๋ยวเด้อพี่เด้อลูกเดี๋ยวกุ้งนั่งกดหาก่อนหลงรักคนมีเมีย
1: หลงรักคนมีเมียแม่น้องลา
0: ของคุณพี่สิริพรนะคะ
1: จ้า
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะ
1: น้องลาวันงวดก่อนที่พี่เขาไล่กันแม่นอีพ่อคำผายบ่คำผาบ
0: ่พ่อคำผาต้นกันยาใช่ไหมคะ
1: จ้าน้องลาอันพี่ได้ยินเสียงเราฝากเพลงให้อยู่มื้อนั้นฝากให้เราเต็มๆได้เด้อน้องลาเด้อ
0: ค่ะค่ะได้ค่ะพี่ลงมาคนมีเมียของคุณแม่เดือนเพ็ญนะคะที่กุ้งนั่งเจออ
1: ันบ่แม่นสิริพรพี่ติน้องลา
0: ถ้าของพี่สิริพรจะเป็นระวังหนุ่มเมียเผลออันนี้แม่นบ่ค่ะ
1: แม่นสิแม่นน้องลาว่าแต่แม่นสิริพร
0: ติน่าจะเป็นหรือว่าระวังหนุ่มเมียเผลอน่าจะเป็นอันนี้ล่ะค่ะกสัน
1: จ้า
0: โอเคค่ะเพราะว่าถ้าเป็นหลงมักคนมีเมียจะเป็นงานเพลงของคุณแม่เดือนเพ็ญ
1: พี่
0: จะสรุปเอาเป็นระวังหนุ่มเมียเผลอใช่ไหมคะ
1: จ้า
0: โอเคจ้าพี่เราส่งให้นะคะ
1: จ้า
0: ค่ะ
1: เอาฝากเพลงให้น้องลาเบิร์ดทุกเสียงทุกสายเด่นน้องลาเด
0: ้อได้ค่ะพี่ได้ค่ะ
1: จ้าพี่เสร็จไปหาไอ้ตุ่นชุ่มพู่เนี่ยน้องลาเป็นแอบฟังเฮา
0: จ้าได้ค่ะ
1: ค่ะเอาสวยๆน้องสาวสวยๆหน่อยไม่ของพี่เด้อ
0: ขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณพี่ดาวเรื่องค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ขอบคุณพี่ดาวเรื่องน้ำกันแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะไปจอย ถือสายรอโดนโผดสะไดบูกดซ้ำให้กุ้งนางหน่อยนะคะเบอร์ไหนกุ้งนางรับไม่ทันติดสายซ้อนต้องขออภัยจริงๆอยากจะรับได้แบบพร้อมกันจักสามสายเด้เนาะแม่เนาะนะคะแต่ว่าสิเว้ากันจังไหนผู้นึงเว้าไปจังนึงสวนเสฮ5กันทนแล้วกุ้งนางว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
3: สาวลาวัดที่จ้าดูสาวคนสวยของ
0: จ้าค่ะค่ะแม่
3: แม่ขอฟังเพลงนะลูกเด้อ
0: จ้าเพลงใดดีคะ
3: ดอกกระเจียวบานจ้า
0: ดอกกระเจียวบานโอเคได้เลย
3: จ้ามอบให้ตุ๊กกิ้งลูกสายได้ลูก
0: ค่ะได้ค่ะ
3: โอเคและหน้าใหม่ด้วย
0: จ้าเดี๋ยวรอฟังนะคะ
3: ค
0: ่
3: ะ
0: ขอบคุณค่ะ
3: สุขภาพแข็งแรงนะ
0: จ้าเช่นกันค่ะแม่สุขภาพแข็งแรงค่ะ
3: อย่าจน
0: สาธุค่ะแม่
3: จ้าขอให้รวยนะคะ
0: สาธุค่ะขอบคุณค่ะโอ้ยมักหม่องอันสุดท้ายนี่แล้วเนาะอันหม่องลุ้ยๆเนี่ยนะย่ำใดสิลุ้ยปู่แม่แต่ว่าเอาจริงๆถามว่าอยากรวยบ่ถ้ารวยได้ก็ดีค่ะแต่ว่าถ้าเป็นไปบ่ได้กับบ่เป็นหยังอายุเหมาะๆแม่ๆไปจังสันละเนาะแม่เนาะนะคะพ่อได้อยู่ได้กินพ่อได้เก็บเล็กผสมน้อยจักหน่อยนะคะพ่อได้ทําบอกทําบุญกันไปชีวิตไม่มีอะไรมากแต่ถ้าให้รวยก็ดีนะคะแต่ถ้าไม่รวยก็ไม่เป็นไรอยู่กันไปแบบนี้เนาะแม่เนาะ0902927444อยู่น้ำกันเป็นประจำแน่นอนค่ะทักทายกันไปหลายพื้นที่ทุกพื้นที่การรับฟังนะคะอยากได้สินค้าผลิตภัณฑ์จากบ้านก่อนค่ำเอาไปดูแลสุขภาพค่ะติดต่อโทรหากุ้งนางเบอร์เก่าเบอร์เดิมของเรา0902927444นะคะกาแฟก่อนค่ำเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับคนที่รักสุขภาพรสชาติดีกลมกล่อมหอมอร่อย1กล่องนะคะมีทั้งเบิด10ซองสำหรับกาแฟก่อนค่ำ1กล่องมี10ซองราคาขายถ้าซื้อกล่องเดียว3

0: 350บาทถ้าซื้อ2กล่องค่ะ600บาทซื้อ4กล่องพันเดียวเท่านั้นสำหรับโปร4กล่อง 1,000 บาทนะคะโปรสุดคุ้มมากๆ4กล่องพันเดียวแชเลียแล้วตกกล่องละ250และอีกอย่างที่น่าสนใจคือของแถมค่ะแม่จ๋าของแถมมีตาแนลเป็นตาออนซ่อนนะคะเสื้อก็สวยผ้าถุงก็งามเลือกได้ค่ะมีเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูแก้วกาแฟน้ำมันหนวดน้ำมันเขียวนะคะหรือเลือกเป็นสบู่ก่อนค่ำก็ได้สำหรับโปรกาแฟ1กล่องไม่ใช่สิโปรกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นค่ะสวัสดีค่ะ
1: ฮัลโหล
0: จ้ากุ้งนั่งรับสายค่ะพ
1: ่อของนั่งพ่อช่างยา
0: จ้าพ่อเอาเป็นตัวใดดีคะ
1: บำรุงสายตานะลูก
0: บำรุงสายตาอีพ่อเอาจักกระปุกดีค่ะพ่อ
1: เอาเย็บกระปุกหนึ่งค่ะ
0: จ้า1กระปุก650นะคะพ่อจ้าค่ะอีพ่อเคยสั่งบ่ค่ะ
1: เคยสั่งไปวางเอาไว
0: ้อ๋อเบอร์นี้เบอร์พ่อเองเลยเนาะพ่อเนาะ
1: แทนพ่อเสกกัน
0: จ้าเดี๋ยวคุณพ่อถือสายรอสักครู่ของนั่งดูตามเบอร์แป๊บนึงนะคะ081081183 9415
1: ครับ
0: ค่ะคุณพ่อเสกสรรจันทประเทศจ้าอยู่อำเภอเมืองขอนแก่นเฮาเนาะพ่อเนาะ
1: คร
0: ับ ได้จ้าพ่อเดี๋ยวส่งออกมานี่ฮอดมืออื่นค่ะขอนแก่นมืออื่นถึงมือเดียวฮอด
1: ครับ
0: จ้าขอบคุณพ่อมากๆนะคะ
1: ฟังเพลงนำเนี่ย
0: จ้าอีพ่ออยากฟังเพลงหยังคะ
1: สูงไวใจเกินร้อย
0: สูงไวใจเกินร้อยได้เลยจ้าพ่อจ้าลูกสาวเปิดให
1: ้ทุกสายของคุณนั่งละ
0: ค่ะขอบคุณยี่พ่อหลายๆสุขภาพแข็งแรง
1: ร้อนๆหนาวไม่เลย
0: ร้อนๆหนาวไม่โอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณยี่พ่อสิกสรรจันทประเทศด้วยเดี๋ยวหล่อๆหน้าไม่เปิดให้นะครับขอบคุณยี่พ่ออยู่บันทุ่มนะคะพออยู่ตำบลบ้านทุ่มอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเราขอนแก่นซอยออเดอร์กันนิดนึงนะคะกุ้งนั่งรู้สึกว่า เดือนนี้ออเดอร์ไม่ค่อยจะสักเท่าไหร่ดีทั้งขอนแก่นส้มเงาๆอยู่เด้สวัสดีค่ะแม่หลอด
2: เขาอันน้ำมันนวดเด่นสูตรเด่นดำ
0: สูตรดำเป็นสูตรห่อนเนาะพ่อเนาะ
2: สูตรห่อนเอาสองอัน
0: เอาสองอันสองขวด300
2: จ้าเท่านั้นละ
0: อย่างเดียวเอาในน้ำแม่หลอดวันนโสนะคะพ่อ
2: ครับครับครับครับ
0: เดี๋ยวทรงไห่มือนีมืออื่นมือฮื้อถึงนะคะพ
2: ่
0: อ
2: แม่หลอดวันนโสก็เอาอันเบอร์โทรศัพท์เบอร์นี่ละ
0: จ้าแต่ทรงในน้ำแม่หลอดเนาะพ่อเนาะ
2: ครับ
0: ได้จ้ะพ่ออีพ่ออยากฟังเพลงหยังบ
2: อฟังเลยนะมูแหละมูเปิดไปได้ก็ฟังอันนั้น
0: ฟัง
2: เรื่อยๆฟังมือ
0: ได้ค่ะพ่อขอบคุณอีพ่อหลายๆนะคะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณมากๆเลยค่ะสำหรับอีพ่อสั่งน้ำมันหนวดนะคะสวัสดีค่ะ
3: ครับผม
0: ค่ะคงนั่งรับสายค่ะพ่อจ้า
3: สองกล่อง
0: จ้ะอีพ่อกาแฟสองกล่อง
3: กาแฟสองกล่องแล้วก็บำรุงสายตา
0: แล้วก็บำรุงสายตาสายตาคุณพ่อเอากี่กระปุกจ้ะ
3: เอากระปุกหนึ่ง
0: กระปุกหนึ่งค่ะเอาอันใดอีกบ่ค่ะพ
3: ่อฮะ
0: เอามีอย่างเพิ่มเติมอีกบ่ค่ะหรือว่าครบแล้ว
3: ครับผม
0: ครบเนาะพ่อเนาะ 1,250 บาทค่ะพ่อ
3: ครับ
0: จ๋าส่งในนามของคุณแม่ทองดีคำเสมอนะคะ
3: ครับ
0: ได้จ้ะพ
3: ่อโอ้โหใหม่ว่างั้น
0: เ
3: ลย
0: เออเอารูปน้ำเนาะพ่อเนาะขอรูปอีพ่อยังบ่เคยได้เลยเม่นบ่ค่ะ
3: บ่บ
0: ่โอ้จะได้เห็นหน้าตากันได้จ้ะพ่อเดี๋ยวให้ทีมงานใส่เข้าไปด้วยนะคะ
3: คงได้ห่างน้ำเด้อ
0: จ๋าไปน้ำกันหมดเลยจ้ะพ่อ3คน
3: ครับ
0: ค่ะในรูปเดียวกันได้เห็นกันครบ3คนเลยค่ะพ่อ
3: ครับ
0: จ้าอีพ่ออยากฟังเพลงหยังบ่ค่ะ
3: หยาดเหงื่อเพื่อแม
0: ่หยาดเหงื่อเพื่อแม่ได้จ้ะพ่อจ๋าเดี๋ยวลูกสาวเปิดให้นะคะ
3: ครับผม
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณอีพ่อเลยๆกันแล้วกันค่ะสวัสดีค่ะ7593เดี๋ยวกดซ้ำให้หน่อยนะคะรับสายเมื่อสักครู่คิดว่าทันอยู่แต่ว่าเป็นจังหวะกำลังหลุดพอดี0902927444พ ผลิตภัณฑ์จากบ้านก่อนคำกาแฟก้อนคำอย่างที่แจ้งไปเมื่อสักครู่นะแม่เนาะราคากะเรียกเดี๋ยวว่าย่อมเยาคุ้มค่ากับราคาเงินที่จ่ายแน่นอนหรือว่าผู้ใดมีอาการปวดตามร่างกายปวดเส้นเอ็นตึงเคล็ดคัดยอกฟกช้ำดำเขียวแมลงสัตว์กัดต่อยนะคะใช้น้ำมันนวดก้อนคำนะคะมี2สูตรค่ะสูตรร้อนแล้วก็สูตรเย็นถ้าเป็นสูตรฮอนแม่จ๋านะคะขวดสีดำเนื้อครีมก็สีดำถ้าเป็นสูตรเย็นขวดสีขาวเนื้อครีมสีขาวแยกออกง่ายๆถ้าซื้อขวดเดียวค่ะ195บาทซื้อ2ขวด300บาทเท่านั้นนะคะจัดส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางค่ะติดต่อได้เลยสั่งซื้อได้โทรหาลูกสาวได้เลย0902927444นะคะอันนั้นเป็นตัวสำหรับการท่าไพ่นอกนะคะแต่ถ้าเกิดมีอาการปวดตามร่างกายนะคะกล้ามเนื้ออักเสบที่อาการปวดที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันหรือว่าเรื้อรังนะคะลองใช้เป็นกระแสเส้นก่อนค่ำไปกินค่ะเป็นเม็ดแคปซูลบรรจุในกระปุกนะคะกระแสเส้นของบานก่อนค่ำเป็นแคปซูลกระปุกหนึ่งมี30แคปซูลค่ะราคาขายถ้าซื้อกระปุกเดียว450บาทนะคะซื้อ2กระปุก900แล้วก็ถ้าซื้อ3กระปุก 1,200 บาทได้ของแถมกันพร้อมของแถมกระเสือผ้าทุ้งผ้าขนหนูแก้วกาแฟน้ำมันหนวดน้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำนะคะเรานี่เป็นของแถมสามารถเลือกได้1ชิ้นนะคะติดต่อสอบถามรายละเอียดหรือว่าโทรสั่งซื้อได้เลยนะคะ0902927444 0902927444นะคะรวมไปถึงกับบำรุงสายตาก่อนค่ำก็มีค่ะแม่ผู้ใดที่มีปัญหาเรื่องของสายตานะคะล่องเบิงล่องเอาบำรุงสายตาของบ้านก่อนค่ำไปใส่ล่องเบิงนะคะแล้วจะรู้สึกถึงความแตกต่างนะคะ1กระปุกมีทั้งเบิด30เม็ดค่ะราคาขายซื้อกระปุกเดียว650บาทซื้อ2กระปุก 1,300 ได้ของแถมแต่ว่าถ้าเกิดอีแมวว่าเอาของแถมราคาลดมาเหลืออยู่ที่ 1,200 บาทแต่ถ้าเกิดใครงบถึงปีนไปที่3กระปุกได้เลย3กระปุก 1,800 บาทเฉลี่ยแล้วตกกระปุกละ600และของแถมชิ้นเล็กนะคะเสือผ้าถุงผ้าขนหนูแก้วกาแฟน้ำมันหนวดน้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเรานี่สามารถเลือกได้ถึง2ชิ้นเลยแต่ถ้าเกิดไม่ชอบชิ้นเล็กนะคะเอาของใหญ่ไปเลยจ้ะแม่จ๋าของใหญ่ของเรามีของแถมชิ้นใหญ่มีวิทยุมีผ้าห่มมีกาต้มน้ำห่อนไฟฟ้านะคะหรือว่าจะเลือกเป็นกาแฟก้อนคำหนึ่งกล่องเป็นตัวแถมก็ได้ฟังบ่ทันโทรหาลูกสาวเด้อแม่เด้อ0902927444ค่ะ

0: จ๋าอิจ๋าคุณแม่เคยสั่งเป็นเบอร์เก้าแม่บ่ค่ะเบอร์นี้
1: จ
0: ้าเดี๋ยวลูกสาวดูตามเบอร์อีแม่แป๊บนึงนะคะแม่
1: ม
0: ี
1: บ่ได้ฟังรายการแล้วค่ะ
0: โอ้เอาเป็น
1: บ่ดัง
0: มันเงียบไปเลยบ่คะแม่
1: อ
0: ัน
1: เมื่อวานได้ยินเสียงเมื่อวานได้ยินเสียงอยู่ทางบ่ดังมันบ่ดังค่ะฟังประจัก
0: ษ์อ๋อ
1: เวลาย
0: ัง
1: อย
0: ู่
1: เลยโทร
0: ห
1: ม
0: ด
1: นี่
0: จ้าเดี๋ยวลูกสาวเบิ่งตามเบอร์ของมุ่นอีแม่แป๊บนึงนะคะ5368จ้าคุณแม่จันเพ็ญหงสีทองเนาะแม่เนาะ
1: จ
0: ้าอีแม่อยู่กาฬสินธุ์
1: จ
0: ้ากาฬสินธุ์อาจจะบ่ค่อยชัดปานใดค่ะเพราะว่าคลื่นกาฬสินธุ์โดยตรงยังบ่มีจ้าแม่ตอนนี
1: ้มันบ่คือคลื่นเก่าแน่คลื่นนี้มันบ่ได้ฟังจักมื้อเลย
0: จ้าจ้าแม่เพราะว่าตอนนี้หาคลื่นของกาฬสินธุ์ยังบ่ได้เลยค่ะแม่จ้า
1: จ
0: ้า
1: จ้าตอนแม่บ่ได้ยินหรือว่าได้ย
0: ิน ได้ยินอาจจะบ่ค่อยชัด
1: นี่ล่ะบัดนี้ก็เลยโทรว่ายังอยู่ตัวนี่ว่า
0: ค่ะครับค่ะแม่อาจจะฟังคลื่นของกระนวลใดนิดๆหน่อย
1: ๆก็ได้หน่อยๆว่านี่บ่ได้ค่ะมันฟังเพลงบ่ได้พอเพลง
0: จ้าค่ะแม่เอาเดี๋ยวคงนั่งให้ทีมงานส่งออกให้เนาะแม่เนาะนวดเย็น4ขวด
1: จ
0: ้า600บาทส่งให้ฟรีจ้าเก็บเงินปลายทางคือเก่านะคะ
1: จ้า
0: จ้าขอบคุณนี่แม่หลายๆค่ะ
1: ค
0: ่ะสวัสดีค่ะขอบคุณคุณแม่มากๆเลยนะคะคุณแม่จันเพ็ญหงสีทองนะคะอีแม่สร้างเป็นน้ำมันหนวดก่อนค่ำเอาสูตรเย็นนะคะสูตรเย็น4ขวดเลย4ขวดก็600บาทเท่านั้นนะคะจัดทรงให้ฟรีเก็บเงินปลายทางนะคะ0902927444ค่ะ0902927444นะคะคุณพ่อคุณแม่ที่ติดตามรับฟังนะคะคลื่นของบ้านก่อนค่ำกันอยู่นะคะอยากจะได้สินค้าจากบ้านก่อนค่ำเป็นโตใดสอบถามโทรหาลูกสาวโทรหาทีมงานใดตลอดเลยค่ะแม่นะคะตามที่เราสะดวกได้เลยนะคะสะดวกช่วงใดนะคะเวลาใดช่วงดีเจทันใดนะคะสามารถโทรได้ตลอดเลยนะคะฝากร่วมไปถึงสำหรับน้ำมันเขียวก่อนค่ำนำกันแล้วกันน้ำมันเขียวก้อนคำจะเป็นชนิดน้ำนะคะชนิดน้ำจะใส่สูตรดมก็ได้นะคะใส่แต้มใส่ท่าก็ได้มาแมลงสัตว์กัดต่อยวิ่งเวียนศีรษะหน้ามืดตาไล่คลายสิเป็นลมอีแม่เอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำนะคะไปดมไปท่าได้เลยนะคะ1ขวด195บาทซื้อ2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อค่ะโทรหากุ้งนาง0902927444 0902927444ค่ะน้ำมันเขียวก้อนคำอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก้อนคำหากคุณมีอาการเหล่านี้ปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขาดยอกวิงเวียนศีรษะช่วยบรรเทาอาการคันจากแมลงสัตว์กัดต่อยใช้ทาถูนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อหรือสูดดมบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะอีกหนึ่งทางเลือกของคนรักสุขภาพน้ำมันเขียวก้อนคำ1ขวดราคา195บาท2ขวดราคา300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444 น้ำมันเขียวก้อนคำสูตรต้นตำรับสมุนไพร
2: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
3: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
2: ก็ก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกระโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หั่นยืนมาให้แม่แน่
3: เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
2: เออขอบใจเด้อลูกเด
3: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายจ้ะวะแม่คอยรักเจ้าเด้อ
2: รักเยอะไหมล่ะลูกบุ้ง
3: มองไทยเงาๆวะกะนิดนึงอ่ะแม่
2: อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
3: เอาเจ้าสารีบ่แม
2: ่มึงจะจงไว้รักใคร
3: โอ้ยไทยเงาๆกระสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
2: ต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่ มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าไม่มึงบอกฮักกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย

0: ใหม่ขนม
1: ปวดเหนื่อยเมื่อยล้ากล้ามเนื้ออักเสบปวดตามข้อปวดเส้นเอ็นตึงบรรเทาด้วยยากระสายเส้นก้อนคำยากระสายเส้นก้อนคำประกอบด้วยสมุนไพรสกัดหลายชนิดทั้งเถาเอ็นอ่อนเถาวัลย์เปลียงกำลังเสือโคร่งและตัวยาอื่นๆรับประทานวันละ2เวลาหลังอาหารเช้าเย็นครั้งละ2แคปซูลยากระสายเส้นก้อนคำทะเบียนยาเลขที่ G572/54 1กระปุกบรรจุ30แคปซูลราคากระปุกละ450บาทยากระสายเส้นก้อนคำแคปซูลทำจากเจลาตินไม่มีผลเสียต่อร่างกายสนใจสั่งซื้อโทร090-292-7444 090-292-7444

0: ความมั่นใจที่มีให้กาแฟสมุนไพรก่อนค่ำและนำมาหนวดสมุนไพรก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อโทร090-292-7444 090-292-7444 อยากสุขภาพดีไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: เพราะว่าอยากสั่งยาไง
2: จ้าเจ้าพ่อเอาเป็นตัวใดดีคะ
1: เอาอันนี้บำรุงสายตากระปุกหนึ่ง
2: จ้าบำรุงสายตากระปุกหนึ่งค่ะ
1: อือแล้วอันนี้จะใช้เส้นนั่น
2: จ้ากระใสเส้นกระปุกหนึ่ง
1: เอามาทดลองมังกรบอกละ
2: ได้เจ้าพ่อจ้ายอดร่วมของพ่อเป็น 1,100 แล้วก็ได้ของแถมน้ำนะคะพ่อ
1: ครับ
2: จ้าไอ้ของแถมพ่อเอาอย่างดีคะ
1: เอาผ้าถุงครับ
2: จ่าแถมผ้าถุงให้อีแม่เนาะพ่อเน
1: า
2: ะแถมผ้าถุงอีพ่อเคยสั่งบ่ค่ะ
1: บ่เคยครับ
2: บ่เคยเดี๋ยวลูกสาวขอซื้อกับทียูในการจัดทรงนะคะ
1: เอาซื้อก้อนบ่
2: จ่าชื่อนามสกุลค่ะพ
1: ่อซื้อแดง
2: พ่อแดง
1: ขิงนุช
2: นามสกุลอะไรนะคะ
1: ขิงนุช
2: ขิงนุชบ่ค่ะ
1: ครับ
2: ขออีกงอขิงนุชเนาะพ่อเนาะจ๋าบ้านเลขที่เท่าไหร่นะคะพ
1: ่
2: ออ
1: ่
2: ะ
1: ที่43
2: 43หมู่ที
1: ่13
2: หมู่ที่13ตำบลอะไรคะ
1: ตำบลปาเกา
2: ตำบลอะไรนะคะพ่อ
1: ตำบลปาเกา
2: ปาเกา
1: ครับ
2: ปลาเกาอำเภออะไรคะ
1: อำเภอน้ำขุน
2: อำเภอน้ำขุน
1: ครับ
2: จังหวัดอุบลใช่ไหมคะพ
1: ่
2: อ
1: ใช่
2: อุบลราชธานีจ๋าเบอร์นี่ก็เป็นเบอร์พ่อให้คนส่งติดต่อได้เนาะพ่อเนาะ
1: ครับ
2: จ๋าจะพ่อส่งออกเมื่อนี้อุบล น่าจะสักประมาณ2วันถึงนะคะ
3: ขอบคุณหลายๆกันแล้วกันค่ะขอบคุณสำหรับนะคะคุณพ่อนะคะที่สั่งซื้อจากนะคะทั้งอุบล น้ำพ่อแดงนะคะพ่อแดงขิงนุชนะคะขอบพระคุณอีพ่อน้ำกันแล้วกันค่ะสวัสดีค่ะ
4: สว
3: ั
4: สดีครับคุณจ้อย
3: ค
4: ่
3: ะ
4: ผมเพลงไหมครับ
3: ค่ะเพลงอย่างดีค่ะ
4: แม่นรับบ่ได
3: ้แม่นรับบ่ได้เป็นยังทำไมรับไม่ได
4: ้ตอนหนากันไปแม
3: ่ติโอเสียใจเลยบ่
4: ครับ
3: แม่นรับบ่ได้ส่งผู้ใดคะ
4: เพียงลูกสายล่ะครับน้องเจี๊ยบนั่นแ
3: ม่ไม่น้องเจี๊ยบเนาะ
4: ครับผม
3: ได้ค่ะพี่ค่ะเดี๋ยวส่งให้
4: นะคะมาให้พร้อมเด้อ
3: จ้าขอบคุณมากๆค่ะเดี๋ยวเปิดให้ฟังค่ะ
4: ครับสวัสดีคร
3: ับ ขอบคุณค่ะสำหรับนะคะคุณลุงน้องออมสินแม่นรับบ่ได้วางสั่นนะคะส่งไปถึงนะคะน้องเจี๊ยบด้วยนะคะแฟนรายการที่กำลังติดตามรับฟังกันอยู่ค่ะทุกท่านด้วย090-292-7444อ่ะอีกสักหนึ่งสายสวัสดีค่ะ
5: ดีดีครับน้องกุ้งนั่งขอเพลงนะครับ
3: จ้าเพลงอย่างดีค่ะ
5: ไหนว่าจะคอยครับ
3: ไหนว่าจะคอยจากใสคะ
5: จากเดชอุดมครับ
3: เดชอุดม
5: ครับผม
3: อ๋อแฟนรายการทั้งเดชอุดมใดค่ะเดี๋ยวกุ้งนั่งส่งใหม่นะคะ
5: ขอบคุณครับ
3: ขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณหลายๆกันแล้วกันแฟนรายการทั้งเดชอุดมไปต่อจ้าแม่จ้านะคะระวังหนุ่มเมียเผลออุ้ยไล่หลายด้วยแม่อันหนุ่มเมียเผลอเนี่ยส่งไปถึงนะคะสำหรับสายที่ขอมาจากพี่ดาวเรืองค่ะ

0: ้ำกับสายค่ะ
1: สั่งกาแฟนะครับ
0: จ้าเอากาแฟจากกล้องดีค่ะ
1: เอาจากกล้องใหญ่กล้องหนึ่งครับ
0: ค่ะ
1: ยาบำรุงสายตาครับผมเป็นกล้อง
0: กาแฟ1กล่องแล้วก็บำรุงสายตา1กระปุกเนาะพี่เนาะ
1: ครับผม
0: ค่ะก็ของคุณยายจะเป็น 1,000 ถ้วนพอดีแล้วก็ได้ของแถมนะคะ
2: ของแถม
1: ครับผม
0: จ้ะของแถมเอาอย่างดีคะ
2: หวด
1: เหรอของส่วนจ้ะยาหนวดก็ได้ครับผม
0: น้ำมันหนวดมีสูตรหอนกับเย็นจะพี่คุณยายเอาสูตรใดคะ
1: เอาสูตรเย็นนะยายเนาะสูตรเย็นครับผม
0: จ้ะได้เจ้ากุ้งนั่งขอซื้อที่อยู่ในการจัดทรงให้นะคะ
1: ของแม่สาว
0: หร
1: ือ
0: ว
1: ่
0: าหรือว่าเคยสั่งอยู่ใช่ไหมคะ
1: อันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผม
0: จ้าถามคุณย่าเห็นนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเคยสั่งเดี๋ยวคงนั่งจะเช็คข้อมูลเก่าจะมีข้อมูล
1: เคยสั่งบ
2: ่
1: บ่เคยสั่ง
0: อ๋อบ่เคยสั่งกระสันขอซื้อน้ำสกุลแล้วก็ทียูค่ะพี
1: ่เอาแม่สาวคุณแก้วครับผม
0: แม่สาวคุณแก้วนะคะ
1: แม่สาวคุณแก้ว
0: คุณแก้วนะคะน้ำสกุล
1: ครับผม
0: จ้า
1: น้ำสกุลคุณแก้วครับ
0: จ้าบ้านเลขที่เท่าไหร่นะคะ
1: บ้านเลขที่78หมู่3ครับ
0: 78หมู่ที่3
1: ครับตำบลไม้ครับ
0: ตำบลไม
1: ้บ้านม่วงจังหวัดสกลนครครับ
0: อำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครนะคะ
1: บ้านโพทองนะครับ
0: จ้าพี่เบอร์นี้ก็เป็นเบอร์ที่ใช้ติดต่อได้ใช่ไหมคะพี
1: ่ครับผม
0: ค่ะเดี๋ยวขนส่งเขาจะโทรหานะคะประมาณสักวัน2วันถึงค่ะ
1: ครับผม
0: จ้าขอบคุณพี่มากๆค่ะขอบคุณคุณยายด้วยนะคะ
1: ขอบคุณครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็ขอบคุณนะคะสำหรับทุกคำสั่งซื้อค่ะขอบพระคุณทุกๆออเดอร์ด้วยนะคะสำหรับเมื่อสักครู่ค่ะจากนะคะคุณแม่สาวคุณแก้วอยู่สกลนครค่ะสั่งเป็นกาแฟก่อนคำหนึ่งกล่องบำรุงสายตาก่อนคำหนึ่งกระปุกยอดรวมค่ะเป็น 1,000 พอดีแล้วก็ได้ของแถมนำเป็นน้ำมันหนวดก่อนคำสูตรเย็นนะคะขอบคุณสำหรับพ่อแดงขิงนุชค่ะอยู่ที่จังหวัดอุบลสั่งบำรุงสายตาก่อนคำหนึ่งกระปุกกระสายเส้นก่อนคำอีก1กระปุกยอดรวมเป็น 1,100 บาทของแถมเป็นผ้าถุงค่ะแล้วก็ขอบคุณสำหรับคุณแม่ทองดีคำเสมออยู่อุบลราชธานีค่ะสั่งกระสายเส้นก่อนคำ2กระปุกกาแฟเอาใช่ไหมแม่เดี๋ยวนะลูกสาวเบิ่งดูมันคงนั่งจดถือกบ่นอของคุณแม่ทองดีคำเสมอกาแฟก้อนคำ2กล่องนะคะ600บาทแล้วก็บำรุงสายตาก้อนคำหนึ่งกระปุกบ่มีกระใสเส้นบ่มีกระใสเส้นห่วยลูกสาวไปเอามาตะใสในกระใสเส้นเดี๋ยวลบให้นะจ๊ะแม่จ๋ายอดรวมเป็น 1,250 บาทนะคะส่วนของแถมนะคะแม่บอกว่าเอาเป็นจริงๆอีพอเป็นก้นโถนะคะขอเป็นน้ำมันเขียวก้อนคำแล้วก็ขอรูปด้วยนะคะส่งออกวันนี้ประมาณมืออื่นมือฮื้อถึงค่ะขอบคุณสำหรับคุณแม่จันเพ่นหงสีทองค่ะอยู่ที่จังหวัดกาฬสินธุ์สั่งน้ำมันหนวดก่อนคำเอาสูตรเย็นซี่ขวด600บาทขอบคุณแม่หลอดวรรณโสอยู่ที่สกลนครนะคะสั่งเป็นน้ำมันหนวดก่อนคำเอาสูตรร้อน2ขวด300บาทขอบคุณสำหรับคุณพ่อเสกสรรจันทประเทศอยู่ขอนแก่นค่ะสั่งบำรุงสายตาก่อนคำ1กระปุก650บาทแม่คุณจ๋าอีแม่นะคะตอนนี้ขนส่งอยู่ระวังการนำส่งเพราะว่าแม่คุณโทรมาถามอยู่ว่าของสิฮอดแม่บ่เนาะมื้อนี้แม่ถ่าอยู่เด้คุณแม่คุณพงษ์พลังนะคะอยู่สระแก้วอยู่ระหว่างการนำส่งค่ะแม่จ๋านะคะตอนนี้ขนส่งนาจะน่าจะกำลังขี่รถไปหาคุณแม่น่าจะได้วันนี้นะคะแม่รอรับที่บ้านนะคะเดี๋ยวคงนั่งปิดเบรกแป๊บเดียวชั่วโมงหนักกลับมาอยู่น้ำกันต่อแต่ว่าจริงๆช่วงปิดเบรกไม่ได้ไปไหนเลยรอรับโทรศัพท์เหมือนเดิมคุณปอคุณแม่อยากได้สินค้าผลิตภัณฑ์ไปดูแลสุขภาพของบ้านก้อนคำช่วงพักเบรกกับบ่ได้ไปสายรอรับเหมือนเดิมจ้ะแม่จ๋าโทรได้ตลอด0902 9274444ค่ะ

0: ยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชนคนภูพาน
1: ไทสิงเอ็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใสแล้วไม่เขียวทองใสแล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ้เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวัดให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042714384

0: 090-292-7444 090-292-7444
1: สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai ยืมเงินแน
1: ่บ่มีดอก
0: อีหลีที่ไอ้คันแท็กซี่น่ะ 20,000 เด
1: ้อบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับไอ้เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่ไอ้บ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกไอ้บ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: ก็ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นได้เดี๋ยวนี
0: ้โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นได้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากระไสเซนบํารุงสายตาน้ํามันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ํามันเขียวสบู่ก่อนค่ําเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902927444 0902927444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งเราหั่น
0: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกเนิกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมต้วนออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจทาถูหนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444
3: 090-292-7444 090-292-7444 ส่งฟรีหอดเฮือน
4: 090-292-7444 ส่งฟรีหอดเฮือนตีย่าย
3: เออสั่งมากินเด้อ
4: ครับผม

วดเหนื่อยเมื่อยล้ากล้ามเนื้ออักเสบปวดตามข้อปวดเส้นเอ็นตึงบรรเทาด้วยยากระสายเส้นก้อนคำยากระสายเส้นก้อนคำประกอบด้วยสมุนไพรสกัดหลายชนิดทั้งเถาเอ็นอ่อนเถาวัลย์เปลียงกำลังเสือโคร่งและตัวยาอื่นๆรับประทานวันละ2เวลาหลังอาหารเช้าเย็นครั้งละ2แคปซูลยากระสายเส้นก้อนคำทะเบียนยาเลขที่ G572/54 1กระปุกบรรจุ30แคปซูลราคากระปุกละ450บาทยากระสายเส้นก้อนคำแคปซูลทำจากเจลาตินไม่มีผลเสียต่อร่างกายสนใจสั่งซื้อโทร090 292 7444 0

0: เน้นมองก้นกบไอ้ผมจักบาทเนี่ยอู้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
1: ถึกเส้นบ่จ้า
0: อื้ออื้อโอ้โอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี่ละเส้นนี่ละว้าย่ายใส่น้ำมันหนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้หนวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
1: ย่ายใส่น้ำมันหนวดสมุนไพรก้อนคำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามาหนวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ้มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ้มสีดำกระปุกละ195 บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่คู่ละ300 บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเฮือน090-292-7444 090-292-7444 โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
0: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะย่าย
1: เฮาใส่น้ํามันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถือกใจนี่น้ํามันนวดสมุนไพรก้อนคำเคล็ดลับของย่ายเลยละ
0: อืมเอาไล่ไล่บ่ายผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ย่ายไล่ให้น้ําไล่ให้น้ํา

0: น้ำมันเขียวก้อนคำอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก้อนคำหากคุณมีอาการเหล่านี้ปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดยอกวิงเวียนศีรษะช่วยบรรเทาอาการคันจากแมลงสาดกัดต่อยใช้ทาถูนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อหรือสูดดมบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะอีกหนึ่งทางเลือกของคนรักสุขภาพน้ำมันเขียวก้อนคำ1ขวดราคา195บาท2ขวดราคา300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444 น้ำมันเขียวก้อนคำสูตรต้นตำรับสมุนไพร
1: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
2: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
1: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่090-292-7444 090-292-7444 หันยืนมาให้แม่แน่
2: เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
1: เออขอบใจเด้อลูกเด
3: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายเถอะวะ
2: แม่ใครรักเจ้าเด้อ
1: รักเยอะไหมล่ะลูก
2: บุ๋มองไทยเงาๆวะกะนิดนึงอ่ะแม
1: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
2: เอาเจ้าสันได้บ่แม
1: ่มึงจะจงไว้รักใคร
2: โอ้ยให้เงาๆกระสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
1: ต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแค่เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดไหนแพ้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
4: ขอบคุณความมั่นใจที่มีให้กาแฟสมุนไพรก่อนค่ำและน้ำมันหนวดสมุนไพรก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อโทร090-292-7444 090-292-7444 อยากสุขภาพดีไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
5: เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
0: เพิ่นว่าเมืองอีสานนี่ดินดำน้ำซุ่มป่ากุมบ่อนคือแขแกงหางป่านั่งบ่อนคือขางฝ่าลันจักกระจันห้องคือคองลันยามคนมีศีลดินมีนามบ่ฮอนขาดเขินบกฝูงมูสักกุน่านกบินส่วนส้มปลายใหม่ไทยเมืองไก่เมืองไก่ไปมาได้จอดแวมรดกเก่าแก่ให้ผ้ากันสืบไว้อย่าไล่ถิ่มเปาแปนเพิ่นว่าเสือสัตว์แห้งอย่าเหม็นสาบกุยกันเกิดเป็นคนอีสานให้หักแพ่งกันไวไผเฮ็ดดีกะไห่ซอยสู้อย่าย่านลืนไผเฮ็ดซัวให้ซอยเว้าไขแก่ดอกซอยกันพี่น้องเอ่ย
5: บ้านสมุนไพรก่อนค่ำขอนำพาพี่น้องเข้าสู่บรรยากาศของรายการหน้าหน้าว่าไรตีดำเนินรายการโดยดีเจสาวเสียงหวานจากห้องดอกเสียงแท่น

0: ดนเข้าร่วม
1: ตอนรับมากค่ะเพลงนี้ไหนว่าจะคอยนะคะไซวาสิทากันนะคะไหนว่าจะข้องจะถาจะมีแค่กันและกันแค่นี
0: ้
1: สรุปว่าถาจอยไปมีจอยค่ะคนบอกว่านะคะคำบอกคนนี่เสียบ่ได้เนาะแม่เนาะคำพูดคนนี่เชื่อไม่ได้อย่าไปฝังจิตอย่าไปฝังใจค่ะกลายนะคะเชื่อสักครึ่งนึงก็พอนะคะ0902927444ตอนรับทุกท่านเข้าสู่เบรกที่2กันค่ะสวัสดีค่ะจ๋าสวัสดีค่ะพ
2: ่อ
1: ค่ะกุ้งนั่งรับสายค่ะ
3: ก็พอนะคะ
4: แม่บ้านเพิ่นว่าที่ขอฟังเพลงนั้น
1: จ้า
4: คอยอ้ายที่นางรองนะ
1: คอยอ้ายที่นางรองเนาะพ่อเนาะ
4: เงิน
1: จ้าเป็นอีเมลอยากฟังนะคะ
4: ครับเป็นมากินข้าวได้ครับตำบักหุ่ง
1: ตำบักหุ่งกับหยังพ่อ
4: ครับเป็นปิ้งไก่ครับ
1: ปาดพอเป็นตะแซ่บแท้
4: เพิ่นว่าแช่งวิทยุที่ใส่คกเอาเสียงกุ้งนั่งใส่บ่ต้อง

เอากระใสเส้นก่อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก่อนค่ำสองพลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่สามเป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก้อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบปลุกผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาเซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ

0: ไอ้สั่งกาแฟ
1: จ้ากาแฟกิ
0: พันมีของแถมไหมเนี่ย
1: จ้า 1,000 ได้ของแถมจ้าพ่อจ๋า
0: เอายานวดน่ะยาร้อนๆน่ะ
1: จ้าแถมเป็นน้ำมันนวดสุดร้อนนะคะจ้าคุณพ่อเอากาแฟ4กล่อง 1,000 บาทของแถมเป็นน้ำมันนวดสุดร้อนนะคะจ้ากุ้งนางขอชื่อที่อยู่คุณพ่อในการจัดส่งหน่อยนะคะ
0: แดงสาลีกุล
1: พ่อแดงสาลีกุล
0: เลขที่บ้าน44หมู่
1: บ้านเลขที่44หมู่ที่6ค่ะ
0: ตำบลคลองทับจัน
1: ตำบลอะไรนะคะพ่อ
0: ตำบลคลองทับจัน
1: คลองทับจัน
0: บ้านคลองทับจันเหมือนกัน
1: จ้าอำเภออะไรนะคะ
0: อรัญ
1: อำเภออารัญยประเทศสักแก้วจ้าได้จ้าพ่อจ๋าซักสักแก้วนี่จะนานกว่าเพื่อนนิดนึงนะจ้าพ่อซัก3วันนะคะของถึงค่ะมันไกลนิดนึงอาจจะ 3-4 วันนะคะพ่อจ้าขอบคุณพ่อมากๆนะคะจ้าพ่อแดงอยากฟังเพลงอะไรไหมคะพ
0: ่
1: ออ
0: ๋อเฉลิมเอาเฉลิมเป็นมรคำ
1: จ้าชื่อเพลงอะไรดีคะ
0: เอาเพลงรุ่นเก่าๆก็ได
1: ้เอาเก่าๆเลยเน
0: า
1: ะพ่อเนาะโอเคจ้าพ่อขอบคุณพ่อมากๆค่ะ
0: คร
1: ับ ค่ะสวัสดีค่ะ

0: ค
1: จ้าจ้าแม่เอาจากกล้องดีคะ
0: 8กล้องจ
1: ้ากาแฟ8กล่อง 2,000 ได้ชิ้นใหญ่เลยนะคะแม่จ๋า
0: เอาเป็นผ้าขนหนู2ชิ้นค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อได้ค่ะเป็นผ้าขนหนู2ผืนนะคะ
0: เอาสีน้ำตาลผืนนึงนะจ๊ะสีชุ่มสีฟ้าผืนนึง
1: จ้าสีน้ำตาล1แล้วก็สีฟ้า1
2: ขอบคุณหลายๆกันแล้วกันค่ะสำหรับออเดอร์นะคะจากคุณปิยนุชนะคะสั่งซื้อสินค้าจากบ้านก่อนค่ำเขามาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกุ้งนั่งรับสายค่ะสวัสดีค่ะกุ้งนั่งรับสายค่ะฮัลโหลอีพ่อหรือแม่นอนนี่ฟังในโทรศัพท์นะคะถ้าในวิทยุมันจะช้ากว่ากันค่ะ
3: แล้วก็สีฟ้า
2: ฮัลโหล
4: จ
2: ้าจ้าแม่อีแม่จ้าแม่พ่อนวิทยุล่งแล้วกับฟังในโทรศัพท์นะคะแม
4: ่ลงพ่วง
2: จ้า
4: อันขอฟังเพลงวิญญาณแม่ยังบ่ได้ฟังได้รู้
2: จ้าวิญญาณแม่
4: จ
2: ้าเดี๋ยวถ้าเกิดท่านลูกสาวเปิดให้เนาะแม่เนาะหยั่นบ่ท่านบ่แม่นหยังเด้อเวลาเหลือหน่อยจ้าถ้าแม่นบ่ท่านอีหลีก็เดี๋ยวแม่โทษขอกับดีเจดิวชมต่อไปก็ได้เนาะแม่เนาะขอบคุณแม่มากๆนะคะ
4: จ
2: ้าขอบคุณอีแม่หลายๆก็แล้วกันสวัสดีค่ะ
5: ฮัลโหล
2: ค่ะกุ้งนั่งรับสายค่ะ
6: ลงพ่วง
4: จ้า
2: จ้ากุ้งนั่งรับสายค่ะพ่อ
4: สวัสดีจ้า
2: จ้า
4: แม่บัวสอนด้วยนี
2: ่โอ้จ้าแม่บัวสอนแก่นจันเนาะแม่เนาะ
4: จ้า
2: จ้า
4: สั่งกาแฟเนี่ยจ้า
2: จ้าอีแม่เอาจากกล่องดีคะรอบนี
4: ้เอา4กล่อง
2: กาแฟ4กล่อง
4: จ้า
2: จ้าของแถมอีแม่เอาเป็นตัวใดดีคะ
4: เอาน้ำมันนวดสูตรเย็นเลยจ้า
2: จ้าแถมเป็นนวดสูตรเย็นนะคะ
4: จ้าน
2: วดสูตรเย็นได้จ้าแม่จ้าส่งออกมือนี่มืออื้นมือฮืดถึงคือเก่าค่ะแม
4: ่จ้า
2: จ้าขอบคุณแม่มากๆนะคะ
4: สวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณแม่บัวสอนแก่นจันนำกะแล้วกันนะคะกาแฟก้อนคำ4กล่องกาแฟ4นะคะ 1,000 บาทของแถมเป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำสูตรเย็นนะคะเดี๋ยวทีมงานส่งออกให้มื้อนี้ค่ะแพ็คของวันนี้จัดส่งออกวันนี้แล้วก็ต่อไปก็จะเป็นขนส่งนำส่ง 1-2 วันของฮอดบ้านถึงมื้อแน่นอนค่ะ

ดีจะเป็นงานเพลงที่พ่อแดงแนะนำกันเขามาค่ะพ่อแดงที่อรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วพ่อบอกว่าขอเพลงเอาเป็นเพลงเก่าๆนะคะของคุณพ่อเฉลิมพลมาลาคำคงนั่งหาเป็นสละรักห่มเหลืองกันแล้วกันเฮาเกี่ยวกับพระช่วงนี้นี่โอ้โหร้อนแรงเหลือเกินค่ะข่าวบ่พรเลยทีเดียวสำหรับในข่าววงการเรื่องราวของข่าวที่เก

วกับพระนะคะอย่างไรก็ดีค่ะบอกว่าจะเป็นนะคะพระหรือวงการอะไรก็ตามแต่นะคะยอมที่จะมีสองทางกันอยู่แล้วนะคะทางที่ไปอย่างถูกต้องแล้วก็อีกทางที่ไปแบบนะคะพิดพลาดกันดังนั้นแน่นอนค่ะว่ายังคงเชื่อแล้วก็ยังคงศรัทธาในพระพุทธศาสนาคือเก่านะคะเรายึดที่คำสอนของพระพุทธองค์นะคะไม่ได้ยึดที่ตัวบุคคลของพระเวลากุ้งนั่งเบิดแล้วลากันไปกับผลงานเพลงนี้กันแล้วกันนะคะทรงเท่าทรงทรงต่อนาทีตัวโอ้กุ้งนั่งสิหลงคำเบาทรงต่อหน้าที่ต่อไปดีเจดิวกฤตนันรับช่วงต่อนะคะส่วนกุ้งนั่งเองกันนะคะเจอกันใหม่มืออื่นสำหรับมื้อนี้โชคดีมีความสุขร่ำรวยและสุขภาพดีกันทุกท่านสวัสดีค่ะ

0: ยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชนคนภูพาน
1: ทองใสแล้วใบซีดหายทองงามของ

ทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร 042-714-384

0: รักแม่รักธรรมชาติรักสถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมซาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชนคนภูพาน
1: ทองใสแล้วมาซี่ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสุโขทัยให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042 714 3 8 4

ักแม่รักธรรมชาติรักหัง FM สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชน

0: ระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: อารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
2: เพลงเพราะ090-292-7444 090-292-7444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

สวัสดีค่ะเภสัชโมสนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระพรอนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
2: ถึกเส้นบ่จ้า
1: อื้อๆโอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันหนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้หนวดก็มีแห้งคนไข้ดีขนาด
2: ย้ายใส่น้ำมันหนวดสมุนไพรก้อนค้ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดเครื่องหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามาหนวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ่มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ่มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเถื่อน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้หอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
1: อู้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
2: เฮาใส่น้ำมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถือกใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำเคล็ดลับของยายเลยละ
1: อืมเอาไล่บ่ายผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่ให้น้ำไล่ให้น้ำ
2: จ้า

สวัสดีค่ะเภสัชโมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิด

ซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเรปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแมงก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะไม่ลองไม่

0: ที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซ็นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
2: ขอนำพาพี่น้องมาพบพ่อกับโฆษกนักจัดรายการหนุ่มผู้เตี้ยต่ำดำแหล่หัวหยองท้องไข่ปากอ้าขาเป๋ตาเขดังบึกจบปริญญาตรีจากสิงคโปร์จบปริญญาโทจากประเทศเช็กจบปริญญาเอกจากฟลอริดาแต่หอดหน้าดำหน้าอีเมลเลยบอกว่ากลับมาต่อกอสโนอยู่บ้านเฮาได้เวลาแล้วนักจัดรายการหนุ่มผู้อารมณ์ดีกับช่วงของรายการเฮฮาพาเพื่อนโดยนุ่มดิวกฤตนันท์คนดำคนเดิม

0: น้ำท่วมนะครับหนึ่งผลงานเพลงจากคุณสอนคิรีศรีประจวบนะครับคุณแม่วันนาคุณแม่ได้แนะนำกันเข้ามานะครับว่าเปิดเพลงน้ำท่วมให้แม่ฟังน้ำในเด้อว่าสันขอบพระคุณหลายๆครับที่แนะนำผลงานเพลงกันเข้ามา090-292-7444หน้าใหม่และก็หลังใหม่กันได้เลยครับขอบคุณกับคุณนะครับคุณแม่ทองต่างประเทศบ้านหนองหัวคู่นะครับตำบลหนองหัวคู่อำเภอบ้านผืออุดรธานีแม่บ่าเอากาแฟให้แม่น้ำเด้อเบ้าดิวเด้อ2กลองขอบคุณกับคุณนะครับคุณแม่สีมิ่งมิดทางตำบลห้วยยางอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีคุณแม่ว่าเอากาแฟให้แม่น้ำแน่สีกรองส่วนของชำรวยขอเป็นน้ำมันเขียวแม่ว่าบ่ค่อยได้ฟังวิทยุในช่วงนี้ญาติพี่น้องนะครับป่วยแม่ว่าไปเยี่ยมไปยามเขาพ่อกลับมาบ้านเจ้าของกามีคนดูบ้านเจ้าของนะครับได้เสียชีวิตวสันงานขาวดำน้ำเขาก็เลยนะครับไปซอยเวียกซอยการซอยงานบ่ค่อยได้มีเวลาฟังวิทยุตอนนี้ก็แล้วเวียกแล้วการแล้วงานแล้วละบ่ได้ยากแล้วอีแม่ก็เลยเปิดวิทยุฟังกาแฟอีแม่ก็เบิดพอดีวสันเอากาแฟให้แม่น้ำในเด้อเบาเดียวเด้อทรงมองเกาแม่นั่นล่ะเอาได้เลยนะครับเดี๋ยวลูกจะส่งให้มืออื่นได้แม่เด้อมื้อนี้ปิดรอบในการส่งเป็นที่เรียบร้อยครับจัดส่งให้นะครับวันเสาร์สิได้รับสินค้ากระประมาณมื้อวันอาทิตย์มื้อวันจันทร์นะครับมื้อวันอังคารสินค้าบ่ทันได้ฮอดหน้าเฮียนหน้าบ้านโทรมาหาทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำของเราได้เลยนะครับทุกช่วงรายการทุกช่วงดีเจเก้าศูนย์290-292-7444กับผู้บ่าวเดี่ยวกฤตนันท์ครับตั้งจิตมาแต่ก็ไรตั้งใจมาจากบ้านมาดำเนินรายการมาเปิดเพลงมวนเพลงพอเพลาะสู่พะลุงแม่ป้าใหญ่อายน้องนุ่งลุงป้าน้าอาได้ฟังกันอยู่มั่งนี่ตรงนี้เหมือนเก่าเหมือนเดิมกับทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนขำนะครับผมสวัสดีครับผมบ้านสมุนไพรก้อนขำครับบ้าเดี๋ยวรับสายครับ
1: ขอฟังเพลงแน่
0: เพลงไหนครับ
1: ยิงเท่ายิงรอ
0: แห่งเท่าแห่งรอเนาะ
1: โอ้
0: ได้ครับผม
1: ชอบเสียงหัวเราะ
0: เออชอบเสียงหัวเราะปกติคุณแม
1: ่จ้ะ
0: คุย
1: ไปหัวเราะไปโอ้แม่ชอบ
0: โอ้แม่ชอบปกติโอขอบพระคุณหลายๆได้แม่เด้อที่มักกันครับผมจ้าเดี๋ยวจังใดได้เปิดซูฟังนะครับแห่งเถ่าแห่งรอนะแม่เนาะจ้าขอบพระคุณนี่แม่หลายๆครับนะครับผมครับ
1: วันหลังจะสั่งสินค้าวันหลังก่อน
0: ด้วยความยินดี
1: มันสวยผู้สูงอายุออกก่อนจะซื
0: ้
1: อ
0: ได้เลยครับผมครับผมขอบคุณครับนะครับขอบคุณนะครับแฟนเพลงแฟนรายการเฮาแห่งเถ่าแห่งรอยแม่ว่าย้อนว่าเจ้าของเกิดมาโดนเลยเท่านะบ่าอยากกีบอยากเว้าหาวน้ำสาวสำน้อยนั่นแหละเนาะอีแม่สวัสดีครับคุณแม่ชวีสีมาลุ
1: งฮัลโหล ัลโหลจ้า
0: ฮัลโหลจ้าบ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับบ้าเดี๋ยวคนผู้ให้รับสายจ้าแม
1: ่ขอฟังเพลงแม่คนหลุบรอ
0: เออเพลงใดจ้า
1: เอาตามหาสายแน่นก็แล้วกันเด้อ
0: ตามหาสายแน่นนะแม่เน
1: า
0: ะ
1: เปิดใช้แม่ฟังในลูกเอ้ยคนรอเล
0: ยได้เลยเดี๋ยวเปิดชูฟังครับ
1: สวัสดีจ้า
0: สวัสดีจ้านะครับขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับขอบพระคุณนะครับคุณแม่ชาวีสีมาลุนตามมหาสายแน่นวสันเอาได้เลยนะครับคุณแม่เดี๋ยวทยอยนะครับเปิดสู่พี่สู่น้องสู่เอไอไอน้องนุ่งลุงป่านะเฮาได้ฟังกันอยากจะฟังเพลงใดนะครับเพลงเก่าเพลงใหม่เพลงสาเพลงไว้เสียระปิ่นที่ท่านชื่นชอบหมอลำที่คุณประทับใจหน้าใหม่แล้วก็หลังใหม่กันได้เลยครับ

วิตรุ่งโรจน์จากคุณแม่สีแม่ว่าชีวิตรุ่งโรจน์ให้แม่ฟังน้ำเลยเด้อว่าท่านเพียงใดก็ได้ของรุ่งโรจน์อีแม่ว่าจัดให้แม่เฮาฟังเสียงตัวเนาะฟังไปน้ำฟอนไปน้ำเสียงตัวขั้นว่าสุขภาพจิตใจเฮามันดีมันก็สิดีไปเบิดอยู่ได้เนาะอีเมียฟังเพลงกับมวนไปน้ำเสียงตัวโลโลเต้นกับท้องบ่แม่นว่าหน้าเคียงคือหนังกวางในมันบ่เข้าท่าปานใดเลยเนาะท้องนาเกิดมาคนมินต่อสู่หาจินหัวเราะหนึ่งครั้งดานหน้าตาออกจะเป็นสีแดงหัวเราะสองครั้งหน้าตาก็ออกจะเป็นสีชมพูสีชมพูหัวเราะสามครั้งต่อวันหน้าตาก็จะเป็นสีแดงระเรื่อข้าว่าหัวเราะทั้งวันเลยก็หน้าตาก็จะเป็นสีธัญญาหรือว่าสีมหาโพธิ์มือป้าน้ำตานครพนมกจิตเวทสาวใดไม่แลพ่อแม่ถึงยากเกิดมาคนมันมีความสุขเนาะไอ้แม่คือว่าเลยเหรอพ่อความยากงานนั้นใดก็แล้วแต่งานนั้นใดก็ตามสร้างขั้นว่าเฮ็ดไปแล้วลงมือไปแล้วมันมีความสุขเหรอไอ้มันเฮ็ดได้เบิดมือเลยเนี่ยใจจริงเข้ารายการตั้งแต่บ่าย2เย็นๆไปฮอด6โมงแลงเบ้อเลยไปเดี๋ยวเบิ่งอีกทีนึงห่วยเบิดเวลาอะไรตีเพิ่นว่าพ่อแม่ท่านว่าในใจอยากเอาฮอดเที่ยงคืนเพิ่นได้เนาะผมไปฟังลำเด่นบนสิงห์ย่านแฟนเพลงแฟนรายการเพิ่นลำคาญได้ซื้อได้เดี๋ยวเนี่ยดังดงผมงงสิก็เลยเอาสำนีกับพ่อแห้งแล้วล่ะว่าซั่นในแบบพ่อแต่มาฮอดว่าเอ้ยบ่าวเดี๋ยวกลิดตอนนั้นจังซี่เนี่ยแต่ละคนเนี่ยพากันปิดวิทยุนี้จากเบิดเด้อน้ำตาเกิดขึ้นอาจารย์อนคิดชวนเชิญกันแล้วแต่ครับเพลินและมีคำเตือนรุ่งโรจน์เพชรองค์ชามันก็เป็นโลกธรรม8ประการแม่แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแข่งเรือเพิ่นก็ยังมีคน

0: สร้างซะเดี๋ยวเนาะนับภาษาหยังเฮาแม
1: ่คิดถึงจันเพ็ญผลงานสุดสอดน้อง
0: เว้าดีคนก็มักเว้าบ่คักคนก็สั่งเว้าบ่ดังคนก็ให้เว้าหลายคนก็เบี้ยเพิ่นว่าเว้าหลายเที่ยเขาก็รำคาญเนาะเนี่ย

0: อันนินทากาเลเหมือนเทน้ำไม่ชอกช้ำเหมือนเอามีดมากรีดหินแม้องค์พระปฏิมายังราคินคนเดินดินหรือจะสิ้นคนนินทาน้อยเมีย
1: ตาบลงบนตัก
0: นัตถิโลเกอนินทิโตเป็นว่าคนที่บ่ถึงนินทาบ่มีในโลกดอก
1: ลำเพลินลำลองผมร้อง
0: อันนี้ก็จือเพิ่นมากคือกันเนี่ย
1: แฟนไม่ที่จากลุงโลดไม่ลา
0: เอากระดับ090กระดับ292 744บ่เว้าหยังหลายยายหางห่าวต่อเลยเฮาเนี่ยมีความสุขตัวฟังวิทยุไปน้ำฟ้อนไปน้ำอีเมียเอายกมือขึ้นฟ้อนซะตัว

0: ุขอยู่เมืองฝ่ามีแต่แดดกับฝนนี่แม่เอ้ยสุขอยู่ในเมืองคนกินกาแฟแล้วกับนอนเว้นเท่านั้นแล้วเนาะก็มันก็เท่านั้นแล้วนะกับความสุขของเฮาก็ได้สวัสดีครับคุณแม่นาง
1: จ้าแม่ตั้งใหญ่เนี่ยนมบ่อยเอ้ยแม่ตั้งยาตายเนี่ย
0: สายตาเนาะแม่เนาะ
1: จ้า
0: จ่ายไม่เอาไอ้สายตาจักกระปุกจ้าแม
1: ่กระปุก1
0: สายตา1กระปุกนะครับ650บาทครับแม่ครับ
1: จ
0: ้าได้
1: เลี้ยงแม่ขอเพลงเด้อมาแล้งเด้อ
0: มื้อแล้งขอเพลงติเพลงอันใดเน
1: า
0: ะ
1: จ้าบักใบใจแองแสงเด้อ
0: บักใบตายแองแสงว่าติแม่
1: จ้า
0: จ้าได้เลยเดี๋ยวลูกเปิดสุฟังได้แม่นั่งเด้อ
1: จ
0: ้าจ่ายแม่ครับผมขอบพระคุณแม่หลายๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับขอบคุณขอบคุณนะครับคุณแม่นางโยธีสายตา1กระปุก650บาทครับเดี๋ยวนะครับจ้าส่งไปให้นะครับเป็นมืออื่นนะแม่เด้อเพราะว่าเมื่อในปิดรอบในการทรงเป็นที่เรียบร้อยอาจจะจัดทรงให้มืออื่นครับทั้งไอ้น้องหานเฮาก็จะเป็นมื้อวันอาทิตย์ได้รับสินค้าครับจัดทรงวันเสาร์วันอาทิตย์ได้รับสินค้าสายตา1กระปุก650บาทนะครับได้เลยครับสูงก้าสูงครับ2927444 0902 7444หน้าใหม่แล้วก็หลังใหม่กันได้เลยครับมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพมีปัญหาเกี่ยวกับร่างกายนะครับอยากจะได้ผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำก็โทรกันเข้ามาได้เลยไม่ว่าจะเป็นกาแฟไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรบำรุงสายตายากระสายเส้นและก็น้ำมันนวดสูตรร้อนสูตรเย็นน้ำมันเขียวน้ำมันเขียว1ขวด1กระปุกนะครับ195บาทสามารถที่จะคละกันได้เลยนะครับ2ขวด2กระปุกเป็นแพ็คคู่คู่ละ300บาทจัดส่งให้ฟรีไม่มีการบวกเพิ่มใดๆทั้งสิ้นส่วนนะครับสบู่ก้อนคำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำและก็ล้างหน้านะครับสูตรอาบน้ำก้อนละ75ล้างหน้า85บาทนะครับสั่งซื้อเฉพาะสบู่เพียวเพียวบวกค่าทรงอีก50บาทเด้อพอเด้อเด้อแม่เด้อนอกจากว่าสั่งซื้อพ่วงกับผลิตภัณฑ์ตัวอื่นๆจัดส่งให้ฟรีไม่มีการบวกเพิ่มครับ

0: อันนี้ละเงิน 40,000 ยายเอ้ย
1: จ้า
0: เอาอีกเสียเด้ออีกประมาณจักสิ้นเดือนนะยายเด้อให้เจ้าหนุนซองดอกให้ไฟจักเล็กจักน้อยเลยเด้อ
1: จ้า
0: สิ้นเดือนนี่สัตว์ละไปฝ้าไปหาพ่อยายมาก่อน
1: จ้าขอบุญขอบคุณหลายๆจ้าเชิญจ้าจริงใจ
2: ครับแม่
1: เดี๋ยวป้านี่ลูกหลานมานี่มานี่ลูก
2: แม่นางครับ
1: จริงใจอันเมย์ได้เราได้ลูกเงินเมย์ได้แล้ว
2: ใส่คุณแม่เงินนะใส
1: ่นี่เงิน 40,000 เมย์ได้แล้วลูกลาสบายป่ะลูก
2: สบายครับคุณแม่สมใจของชัยจังเลยครับ
1: สำหรับแม่นี่โอ้ยบ่อยากจักอย่างลูกสำหรับจริงใจแล้วแม่พร้อมเสมอลูกลา
2: จังสิล่ะคุณแม่ผมหักคุณแม่ก็แบบนี้ล่ะครับหักคุณแม่หลายหลาย
1: แม่ก็หักลูกคือกันนั่นล่ะลูกและในตอนนี้ฟังคำจาลูกชายต้นเกิดดีใจจนโตสั่นพ่องบ่ปิดคำฝันยายจันดาพ่องยิ้มบ่เกียดเจ้าแม่นทอยายลูกคำเอ้ยเจ้าอย่าลืมแม่สั่งไว้อย่าไปเที่ยวนอหาเกยายเพทั้งทุนให้อันตรงบัดยามชัยทรัพย์สมบัติแนวใดแม่ก็ขายหมดแล้วมีเงินเดือนล้วมาไทยคิดให้ที่ทั้งใจหวังอาศัยนอแต่เจ้าอย่าเมาเล่นเที่ยวผู้หญิงจดหมายมาเจ้า

0: แฟนก็ได้เงินแล้วจ้ะขึ้นไปพักผ่อนน้ำบ้านแม่จะข้าวก็น้องลูกหลานเนาะจัก 2-3 มื้อก็จังมื้อเนาะลูกเนาะ
1: บ่ต้องดอกครับคุณแม่ชิงชัยน่ะบ่มีเวลาอีกแล้วเอาไว้โอกาสดีๆชิงชัยสิมารับแม่กับน้องไปเที่ยวเมืองกรุงเอาจังซี่เนาะคุณแม่เนาะถ้าหากชัยจบมาชัยน่ะจะเอาตำแหน่งมามอบให้คุณแม่คนบ้านนี่เคยเอิ้นคุณแม่ว่าคุณหญิงแม่จันดาต่อไปผมจะเอาตำแหน่งคุณหญิงน่ะมาให้คุณแม่คุณแม่พอใจบ่ครับ
0: โอ้ยมาบอกให้แม่ดีใจแต่ลูกเขาสิบ่เอิ้นแม่จันดาบ่ลูก
1: บ่ครับคุณแม่เขาจะเอิ้นคุณแม่ว่าคุณหญิงแม่จันดาครับ
0: โอ้ยอย่าลืมนะลูกหลานเอ้อหยังบ่หยังก็ให้แม่ได้เป็นคุณหญิงแม่จันดาเด้อลูก
1: ครับ

0: ู้ฟังเอ้ยเพิ่นว่าข้าวตะหน่อยกันดอใหญ่ฟังพ่วมบัดใหญ่เป็นโพให้ซองบ่เห็นใจใดเคยจังหมอชิงใช้ตกกังใจพ่วมบ่ามาตัวแม่บ่ศึกษาความถึงเป่าเป็นแน่ใหญ่แต่ว่าทั้งหัวใจติดผู้สาวจนพ่วมบ่าแถมจ๋าเบาบาจะรวยย่านหลายเด้ย่านคือกายเห็นหน่วยกวยกาจนอิ่มแล้วเป็นหนีย่านเป็นผีบ่มีโรงลูกบ่ตรงเที่ยวตัวตมเติมคุ้มผมฉีเพียงให้แฟนซิมได้นัวเติมผู้ถ่าเบิ่งก็จนลืมออกมาซองหน้าห่านอยากเห็นหน้าแล้วซองหาไปจ๋าเฒ่าตอนนี้ท่านมองรู้ทิศบุญโฮมเอ้ยบุญโฮมเอ้ยดาวรุ่งเป็นเมืองไทยภูมิใจเสนอในท่านกรรมสนองกรรมฉากนี้พบกับทิศบุญโฮมรับหน้าที่โดยคฤหัสถ์หน่อยเสียงท้องม้วนๆผู้ขา
1: ม้าบัดนี้เอามือย่อขอไหว้มนต์แฟนแฟนที่มาส่อง

สาวก็ยิ้มน้อปื้ยปื้ยบ่าวก็ยิ้มน้อปื้ยปื้ยฟังผมเอ่ยทางเสียงฟังสำเนียงลำยาวหวาดกระสินนื้อทำนองเขาจากสำเนาประพันธ์แต้มพอสำรองประพันธ์เด่นผมหมอหัดฝากมาเป็นบรรณาการนอสิง

0: แฟนๆเอ๋ยนับได้2ปีเข้ามาเป็นเคยอาศัยเพิ่นจนปี3ลวงใหญ่ได้ทนสู่ต่องานทิศบุญโฮมบ่อขี้คานอำพรอ้อยเอาใจดีลูกบ่มีกะทนอุกขอบพอลุงเป็นคนบุญร่วมอมุ่นอำพรน้องไปจำน้องเศรษฐีอ่อนทางน้องเมียบัดค่อยร้อนหาคว่ำผิดจีซอแต่ใจนั่นหากบ่ซาขั้นสิป๋าโสทั้งห่างอำพรนางคือดีนี้บุญโฮมอุกเต็มที่เรื่องมันมีบ่กล้าเว้าล่อกินข้าวนั่งอยู่เถียงกว่าหน้า
1: ไอ้ทิด
0: อ้าว
1: ไอ้ทิด
0: เอ้า
1: เจ้ามีหยังอยู่นี
0: ่จมหาเจ้าเพราะว่าเว้ายังเจ้าอยู่ล่ะบ่ทันบ่ถึงว่ามาพอดีมาๆมาเบิ่งกันน่ะมีหยังอยู่ในกระตานั่นได้หยังมาอยู่ให้กิน
1: โอ้ถามหาให้กินสิมื้อนี้1กบน้อยตำแกวบักพริกติดแซ่บๆไอ้ทิดกินบ่กินแน่นี่บ
0: ่สิเป็นแต่แนวเดียวล่ะเนาะเฮ็ดแนวกิน
1: เฮ็ดหยังคะน่ะ
0: เอาไว้หั่นซะก่อนข่อยมาไถให้ไถหน้าก็ยังบ่ทันได้พองานหรอกอําพรเอ้ย
1: ถ้านอนเว้น
0: ก็บ่ล่ะตีนมันจังไรเอ้ยจังไรมาเหยียบบ่ขอให้ก่อนนี่นี่คือว่าขึ้นมานั่งคัดเหลี่ยงอยู่มาเบิ่งให้แน่เด
1: ้
0: อนี่อยู่ตีนนี่มาเบิ่ง
1: โอ้ยตาตาตีนบ่มื่นบ่คือจังเหยียบผักเหยียบแน่คักแท้ฮะ
0: หวไผว่าว่าตาตีนนี่อําพรหาเว้าหาว่าน่ะเฮ้ย
1: ก็ลืมแต่บ้านเคยว่าถือตาเจ้าบ่มีเบิ่งทีคือไปเหยียบมันคักแท้ซั่นดอกไปว่า
0: ว่าท่านเดี๋ยวเห็นอยู่ผู้ใดสิไปเหยียบให้เจ้าของมันเจ็บโว้ยฮะบอกฮะว่าอําพร
1: จ๋า
0: ข่อยว่าสิถามเจ้าว่าสิถามเจ้าหลายมื้อล่ะเรื่องนี้แต่ว่าข่อยบ่ค่อยได้ถามมื้อนี้ข่อยสิถามเจ้าซะดอก
1: ถามดู
0: เรื่องเฒ่าแม่นั่นเป็นจังได๋เพิ่นเศร้าหายเศร้าจมไปท่านเพิ่นบ่เศร้าหายเศร้าจมข่อยว่าบอกว่าอยู่หัวให้ไปหน้านี่โน่นสิให้แม่ก็สิบ่ดีอยู่บ่โ
1: หย
0: บ่ให้ฟังกันน่ะมันเป็นจังได๋เพิ่นเศร้าหายเศร้าจมเนาะไป
1: บอกมันคิดบอกไปทั่วเนาะ
0: จักว่าเนาะ
1: มาบัดนี้ผัวเอ้ยผัว
0: แม่นอีหยัง
1: เมียนี่บ่อยากเว้านักกว่าเก่าทางมารดาน
0: ักแน่ใด
1: พาเอาเงินไปจำนองโลดเพชรไปนี่คือคนเอ้ยบ้าบ่ว่าเจ้าตำทำตามใจบ่ปากเอ้ยบ่คิดว่ามีเคยเอ้ยมีลูกสาวอยู่ต้นจนวินบ่าดอกไปมีเลิกว่าคิดหน้าตำเสียใจหักแม่บ่แวนี่จากคำดีน้ำเล่าลูกสาวไปคือไปหวานบ่อันจ้อนเอาพ่อดีคนทำกินทำให้เบามาแล้วมัน

0: ว่าไม่กัน
1: อันไอ้ทิดเอ้ยเฮาเป็นคนทำสางหน้าสวนเลี้ยงโตคนตัวกับทั้งน้องอีกซ้ำอดสาคำโพสุเน่โอ้ยเพิ่นบ่เห็นว่าเฮาดีอีหยังดอกไอ้ทิดอันเดียวนี่นั่นเอาไปจำอีกได้เงื่อนนั่น
0: เอาไปจำอีกแล้ว
1: ตื้อจำเงื่อนแล้วบ่มีมองอยู่
0: ก็สร้างคนเลี้ยงสีของคนเน
1: า
0: ะ
1: สีของคนเจ้าสีพักคอยไปอยู่ใสเอา
0: อำพรเอ้ยโบราณว่าขั้นสีซ่าขั้วเบามันทิศกันมือห้อยเทือกันตัวเฮานี่เป็นผัวเมียมีหยังจากกะเว้าแนวมันเอาให้คอยทนแม่เจ้าเป็นเด้อผู้คนผลดื้อลวงต้องแน่มเห็นเฮาตกเป็นคนแน่มถ้าเบิ่งไปอย่ามั่วกุ้มให้เล่าคุ้มอย่าไปหามน้ำขั้นต่ำจักมือหนึ่งอย่าไปจิบไปหึงของนอกกายฟังพีเว้ามาเด้อเจ้าไปแต่งท่า
1: โอ้ยอยากอะไรตี
0: เป็นโหดซื้อเฮาของแล้ว
1: อ่ะ
0: พร
1: อันอยากก็มาขี่เร็ว
0: ๆหยัง
1: ไม่ขี่ข่อยสิเกีย
0: บ้าติ
1: บ้าจัง
0: สิเกียข่อยซั่นบ
1: ่อื้
0: อไผล่ะว่าผู้หญิงเกียร์บ่ใช่ฮะ
1: มันสิเป็นอีหยังเมียเกียร์ผัวมันสิซะแปลกอีหยังวะจักอายอีหยัง
0: ห่วยจักอายคนเฮาก็เจ้าตายไปให้ไปหน้ามันก็เจ้าสิเห็นบ่สิว่าอันนั้นย่ําเว้น
1: เฮ้ยย่ําคืนคือบ่อายแน่นอนขอกหมอกขอกหมอกอยู่ปอบเอ้ย
0: นานตั้นใส่หัวเลยไป
2: มาบัดนี้คุณพ่อแถมก่อนลงเด้อเป็นสาวทำนองกาเต

ลงทุนกายเด้อผ่านล้านเป็นวงใหญ่ไปแสงสีเช่นดนตรีก็ไพเราะเครื่องเสียงก็ฟังนิ่มเติมสติมเตรียมโฮมทอนพบวงจรบ่มีหัวบ่คุณทางใจชั่วประกันคุณน่ะพาไปใจเต็มล้านใบบานหูคุณพ่อ

น้ำรหัสกับบอสิ้น46220หรือสิมูลโทรไปสั่งจองมาทางพี่น้ำใจดีไม่ตรีแน่นจิตตั้มแฟนเอาทุน

0: แฟนฟังเอ๋ยอำพรหาผ้าเข่าผัวจิ้นแล้วจนอินทางบนห้องมาบอกแกงในเรื่องเสียงอยู่ใจผู้มาบอกกับเป็นคนอยู่ไก่มู่พวกเดียวกันไปหาเงินทางเมืองหลวงโอยขึ้นมาทางบ้านว่ารุ่งติดสาวแล้วเห็นกับตาเขามาบอกบนห้องจ๋าบอกแกงแฝงเบาแมนต่อเมียตกมาตอนหกเนี่ยบทจังเลงเขามาแถมแกมพญารุ่งเติมบ่ออนป่าขยายเรื่องมาฟังเสียงมาย่ายเถ่าการรอค่อยกระโดนนี้ทางอมรกับหวังดีอยากไปบอกให้แม่ฮู้ไปดูเจ้าต่อในท่านย่ายจันดาเอ้ยย่ายจันดาเอ้ย
1: แล้วมาบัดนี้ย่ายจันดาละเปิ่มคืมขึ้นวันใจตั้งตอมและมีแต่คิดจดจ่อน้ำลูกชายผู้ต้นทนนอนเอานอนห่วงนำและทั้งจอมอก็เงียบซ้ำถึงย้ำคำย้ายนอนอุกเตือนบ่สุขมโนในแนวสิ่งว่างบ่ทันพอมในแต่ล่อจนหลายมือจนร่วมเดือนถ้าฟังข่าวมาบ่แจ้งบ่ข่าวยืนซ้อนมนบนกวางกวาง

0: ใช่เอ้ยสังมามีอ่อยจ่อยคือปล่อยเอียนลงตมเทนอมาผสมกับคำจ่าตอนสั่งลาเอาเงินแมวโอ้ยจดหมายก็บ่ส่งมา
1: แม่
0: ตัวแม่ไว้ว่าหามือซี่มือหามือสิได้รับข่าวดี
1: แม่
0: แม่สิมาตมมาตัวสันบ่
1: มันจะจมอีหยังกระดอกกันแน่แท้แม่เจ้านี
0: ่โอ้ยจมน้ำอายเจ้านั่นน่ะลูกหลา
1: เจ้าสิไปจมน้ำเล่าอีหยังไอ้ชิงใช่นั่นน่ะเล่าก็ยังว่าเราไปเรียนจักหน่อยก็จบได้เงินได้ค่าใหม่เฮานั่นตัวแม่เจ้าก็กินข้าวกินน้ำได้ไปหยังเจ้าเป็นห่วงสุขภาพเจ้าของได้ไปหยังแม
0: ่โอ้ยแม่ก็เป็นห่วงอยู่ละสุขภาพก็ได้แต่มันฝืนบ่ลงย่านตัวนี้เพิ่นมาถามกระพงกันลูกหลาจะเสียจังใดคำ
1: โอ้ยสร้างหัวมันถ่อแม่เอ้ยชีวิตคนเฮาเกิดมามันเอาแนวเอาน้องบ่ได้ดอกอีหยังก็ได
2: ้รักพ่อแม่รักธรรมชาติให้เกลอแปดสถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมา

น้ำหนักทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใสแล้วไม่เขียวทองใสแล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ้เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร0427143840

สวัสดีค่ะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่มแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการคันจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจทาถูหนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444 น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
2: ถึกเส้นบ่จ้า
1: อื้ออื้อโอ้โอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี่ละเส้นนี่ละว้าย่ายใส่น้ำมันหนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้หนวดก็มีแห้งมีแห้งค่อนข้างดีขนาด
2: ย่ายใส่น้ำมันหนวดสมุนไพรก้อนค้ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามาหนวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อคิ้มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อคิ้มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่คู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทือน090-292-7444 090-292-7444 โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
1: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะย่าย
2: เฮาใส่น้ํามันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถึกใจนี่น้ํามันนวดสมุนไพรก้อนค่ําเคล็ดลับของย่ายเลยล่ะ
1: เอาไล่บ่ายผมเนาะแม่เนี่ยโอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ย่ายไล่ให้น้ำไล่ให้น้ำ
2: จ้าจ้า

เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะไม่ลองไม่

0: ุ้นที่ไว้ว่างใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

0: ตามหาสายแนนหนึ่งผลงานเพลงนะครับหยิบเอามาฝากเอามาต้อนคนตาคนยายไอ้อายน้องนงลุงป่านาอาให้ได้ฟังกันนะครับกับผู้บ่าวเดี่ยวเกรตนันทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: นำสายเน้นนอน
0: ปูเตี๋ยตำดำแหล่หัวกะหยองถ่องกะไข่ปากกะอาขากะเป
1: ค
0: ือตากะเคดังกะวี
1: อยู่ภูผาสันหรืออยู่ป่า
0: ตั้งจิตมาแต่กระไรตั้งใจมาจากบ้านนะครับมาดำเนินรายการมาเปิดเพลงมวนๆเพลงเพราะๆสู่พี่น้อง
1: มา
0: คุณตาคุณยายให้ได้ฟังกันนะครับตั้งแต่บ่าย2ยิ่งเงาๆไปหอด 6:00 นโดยประมาณครับ
1: เหลือขนาดให้คอยจักปีจึงสิปมขึ้น
0: จังใดก็ฝากพี่ฝากน้องฝากคุณตาคุณยายไว้นําเด้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนคำเรื่องนะครับสุขภาพเรื่องร่างกายมันเป็นเรื่องสำคัญได้แล้วเนาะคุณพ่อคุณแม
1: ่
0: คันว่าสุขภาพร่างกายเฮามันดี
1: อย่าเพ่น
0: สาสิไปใส่มาใส่มันกับบ่ได้ยากมันกับบ่ได้ลำบากงานบุญงานบวชงานสวนงานศพเฮากะไปนําเพิ่นได้เบิดซะแล้วคันว่าสุขภาพบ่ปานใด
1: ใจพ
0: ะสิไปใส่มาใส่มันกะยากมันกะลําบากครับจะลุกก็โอยจะนั่งก็โอยเหมือนดอกไม้โรยไม่มีเกสรจะเข้าที่นอนพึงสอนภาวนาที่เพิ่นเว้าที่เพิ่นว่านั่นแล้วเอ็นใหญ่900เอ็นน้อย 9,000มันก็มีปัญหาคือว่าแล้วเนาะคุณพ่อคุณแม่อายุเฮาหลายขึ้นนะครับสุขภาพร่างกายเฮามันก็ลดหน่อยถอยลงมามันก็บ่คือเก่าบ่คือเดิมนะครับที่ดำแล้วกับขาวที่ยาวแล้วกับสั้นที่มั่นแล้วกับครอนที่หย่อนแล้วกับตึงคือว่าและครับผมสวัสดีครับผมมาจากภัยก่อนข้ามครับ
2: เอากาแฟค่ะ
0: กาแฟเอากาแฟจากกล่องครับผม
2: เอา1,000จ้ะ
0: เอากาแฟนะครับ1,000บาทหรือ1,000กล่องครับ
2: 1,000บาทค่ะ
0: เอากาแฟ1,000นะครับ4กล่องเนาะ
2: จ้ะจ้ะ
0: ส่วนของจำรวยเอาอย่างเป็นของจำรวยของแถมครับ
2: เอายานวดสูตรร้อนค่ะ
0: เอาน้ำมานวดสูตรร้อนนะครับเอาได้เลยนะครับเดี๋ยวจะส่งไปให้มืออื่นเด้อมือวันเสาร์เด้อ
2: จ้า
0: อาจจะได้รับสินค้ากะประมาณเมื่อวันอาทิตย์ปุระครับจังได้หอดไอ้ทางรูปเราทางผู้ผ่านเฮากะได้
2: จ้าจ้า
0: ครับผมส่งในนามของคุณแม่สีดาคือเก่าเนาะ
2: จ้า
0: โอเคครับผมเดี๋ยวจะส่งไปให้ครับ
2: จ้าจ้า
0: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณนะครับคุณแม่สีดาอาจจะเป็นลูกเป็นหลานโทรมานะครับแต่ว่าส่งในนามของคุณแม่สีดาโพสุอยู่ทางพูนและครับทางลุบเหล่าทางผู้พานจังหวัดสกลนครครับ

0: รับเป็นกาแฟสีกรองนะครับแถมนวดสูตรร้อนเหมือนเก่าเหมือนเดิมขอบพระคุณหลายๆนะครับที่อุดหนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพมีปัญหาเกี่ยวกับร่างกายอยากจะได้ผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำก็โทรกันเข้ามาได้ครับหรือว่าลูกเต่าเล่าล้านนะครับคุณพ่อคุณแม่บอกให้โทรมาสั่งซื้อก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับหลังไมค์ก็ได้นะครับโทรมาสอบถามได้เลย
1: สีเทามันอุบมันเอาเหลือขนาด
0: 090-292-7444 090ครับ292-7444นะครับหน้าใหม่แล้วก็หลังใหม่กันได้เลยครับ

0: พอผู้ใหญ่มันส่งอย่างบังแรงบังแรงอยู่นั่นน่ะมาหอมห้อยห้อยแท
1: ้โอ้ยส่งกาแฟก่อนค่ำตัวยายกาแฟก่อนค่ำนี่เป็นกาแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพเป็นกาแฟค่ะ

0: ับต้อนหน้าที่ดีเนาะพ่อผู้ใหญ
1: ่แม่นละยายตอนเป็นเด็กน้อยผมละเกเรบ่มีระเบียบวินัยบ่ค่อยฮู้จักหน้าที่เจ้าของตั้งแต่มีเมียมานี่ล่ะไข่แน
0: ่นั่นล่ะมีเมียดีมันก็ไข่บัดนั้นตัวพ่อผู้ใหญ
1: ่ก็ไข่อยู่เล่านั่นล่ะเขามาจัดระเบียบให้แบ่งหน้าที่กันเป็นอย่างดีเล่าอยู่ฝ่ายปกครองและการเงินส่วนข่อยอยู่ฝ่ายแรงงานอยู่ภายใต้การปกครองของเมีย
0: ฮะอยู่ภายใต้การปกครองของเมีย
1: ไปเฝ้าไปนวดขาให้เล่าก่อนเดี๋ยวข่อยสิถือกัดเงินเดือน

0: ครับสินค่ะบอ
1: บ่อยว่ามันคําเรื่องแม่ย่าแม่มันยิ่งมาเขาโทรมาเด้อของแม่ไปโทรถามมึงว่ามาบ่มื้ออ
0: ๋ออ๋อเดี๋ยวจังได๋เดี๋ยวเช็คสินค้าเบิ่งให้ได้แม่เด้อคันว่าบ่มื้อนี้ก็อาจจะเป็นมื้ออื่นนะครับคุณแม่ครับ
1: เออบ่มาก็บ่มีหยังดอกได้ว่าถ้าโทรมาหาแม่บ่ได้ยิ่งล่ะ
0: อ๋อครับผมคันว่าบ่เห็นคันว่าบ่เห็นมื้ออื่นเว้ยบ่เห็นมื้อนี้ก็อาจจะเป็นมื้ออื่นนะแม่เด้อ
1: จ้า
0: จ้าจ้าใจแม
1: ่
0: ครับผมครับผมขอบพระคุณแม่หลายๆครับ
1: จ้าจ
0: ้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอขอบขอบคุณนะครับคุณแม่ด้วยแล้วก็คุณพ่อกันหาชาแทนครับอาจจะบ่มื้อนี้ก็น่าจะเป็นวันพรุ่งนี้นะครับอดใจรออีกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวได้รับสินค้านะครับขอบพระคุณหลายๆใหญ่อายน้องนุ่งลุงป่านาอาพ่อข้าแม่ขายกะฮะบดีเมธีนักประหลาดเฮาสู้คู่สู่คนที่ส่งแรงจิตเติมแรงใจหน้าใหม่และก็หลังใหม่กับผู้บ่าวดิวกฤตนันทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำ090ครับ292744 090 292744ส่งแรงจิตเติมแรงใจหน้าใหม่แล้วก็หลังใหม่กันได้เลยครับอาทิตย์7นาฬิกานะครับกับอีก30นาทีกับผู้บ่าวเดี่ยวกฤตนันท์จำเหมือนโตเพราะเราเกิดมาผู้เฝ้าจ่าหน้าใหม่กับคุณตาคุณยายยายๆน้องนุ่งลุงป่านาอายุมั่งนี่ตรงนี้ล่ะครับผมอยากจะฟังเพลงใดโทรกันเข้ามาได้เลยครับ

0: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่งแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการคันจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระพรอนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: หมู่พวกเปิดกิจการเพื่อนแท้มันก็ต้องซอยเหลือกันแบบน้ำพึ่งเลือเสือพึ่งปลาส่งเสริมกันสนับสนุนกันมันจึงเป็นเพื่อนแท้
2: เฮ้ตอนหัวหน้าเปิดรีสอร์ทผมก็เห็นมู่หัวหน้าพาเด็กน้อยมาทีละคน2คนอยู่ได้เนาะครับ
1: เอากับเพื่อนแท้มันต้องอุดหนุนกันแต่ก็คิดยากครับเวลาธุรกิจที่มู่เปิดแล้วเฮาบ่มักเฮาจักสิเฮ็ดจังได
2: ๋บ่ยากครับหัวหน้าก็ซื้อให้ผมเป็นคนใส่ก็ได้ตัว
1: อดสว่าแน่เฮาแห่งคิดยากอยู่เฮาซื้อโตใส่โอเคเนาะ
2: โอเคครับเฮ แต่ว่าธุรกิจที่มู่หัวหน้าเปิดน่ะมันคืออีหยังเนาะครับ
1: ขายโรงศพ
2: ฮะขายโรงศพห่วยหัวหน้าการสั้นผมเฝ้าไปส่งกาแฟยาหน่อยก่อนเด้อครับเราโทรมาสั่งชุดใหญ่เอาวิทยุแถมและก็เน้นว่าต้องให้ผมเป็นคนไปส่งนั่นๆๆเราโทรมาแล้ว0902927444เรากดน้ำฮ้อนทาแล้วผมสิเอากาแฟไปส่งเราก่อนเด้อครับ
1: ไปตัวคั่นบ่ท่าเอาของฟรีอ้ายสิซื้อให้อ้ายซื้อเจ้าใส่สิบ่ดีบ
2: ่บ่เป็นหยังครับหัวหน้า
1: แน่ๆอย่าลืมของแถมด้วยหั่นเราเอาวิทยุแถมแล้วก็โทรมาสั่งอีกว่าเอาน้ำมันนวดสูตรร้อน2กระปุกสูตรเย็น2กระปุกเอานี่ถือไปให้เรานำไปแล้วเก็บเงินกับไม้มันครบเด้ออย่ามันขาดเด้อ
2: ครับผม

0: วัวให้ดูหางดูหนังให้ดูแม่ขั้นว่าสิเอาลูกเอาเมียเปิ่นว่าถ้าเบิ่งพ่อกับแม่ญาติพี่น้องเขาซะก่อนเป็นจังไดแน่ดูวัวให้ดูหางดูนางให้ดูแม่ขั้นว่าสิเบิ่งสมภารเป็นจังไดให้เบิ่งเน้นน้อย
1: ท่านไทยจะร้อยมา
0: เบิ่งวัดเบิ่งว่าเบิ่งเน้นน้อย
1: พ่อสาวจำ
0: ขั้นว่าเน้นหน่อยมีกฎมีระเบียบเป๊ะๆๆจังสี่นะแสดงว่าเจ้าวัดเนี่ยบ่ต้องห่วงเลย

0: ินแดง
1: อาเทพธิดาพาสินครับ
0: เจ้าไม่เคย
1: หนึ่งผลงานเพลงนะครับหยิบเอามาฝากเอามาต้อนป้าลุงแม่ป้า
0: ขยันการเรือนมี
1: แฟนเพลงแฟนรายการนะครับผู้ที่กำลังรับฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำขอบคุณนะครับคุณแม่เลื่อนล่ามณีบ้านโนนจิกครับตำบลเขื่อนอุบลรัตน์อำเภอเขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่น
0: ฟังแม
1: ่ลูกสาวนะครับเปิ้นโทมา
0: หากมี
1: บาขอให้สั่งซื้อกาแฟ2กล่องแน่สั่งให้แม่ว่าซั่น2กล่อง600บาทนะครับส่งในนามของคุณแม่เลื่อนลูกสาวหรือว่าหลานสาวเปิ้นโทมานะครับหลังไม
0: ค์
1: ขอบพระคุณหลายๆนะครับที่อุดหนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำทุกท่านนะครับทุกออเดอร
0: ์ตอนเพล
1: ไม่ว่าจะเป็นคุณแม่สันทวีทรัพย
0: ์คอยได้มา
1: ตำบลโนนสังอำเภอโนนสังหนองบัวลำพูกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทของจำรวยขอเป็นนวดสู่ร้อนขอบุญขอบคุณนะครับคุณแม่พิกุลสุปัญญาตำบลหนองเรืออำเภอโนนสังหนองบัวลำพูกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทของจำรวยขอเป็นผ้าถุงขอเป็นโทนสีดำดำ
0: เข้าทีบ้านเรือนสะอาดตา
1: ขอบคุณขอบคุณนะครับคุณแม่สิงผาคำ
0: สนองดี
1: ตำบลปางกูนนสังหนองบัวลำพูน้ำมันนวดสูตรร้อน2กระปุกซ่าอร่อยบ้างขอบุญขอบคุณนะครับคุณแม่อุทัยร้านเจ๊แดงแกงอ่อมทางตำบลบุงอำเภอเมืองอำนาจเจริญกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทนะครับของจำรวยขอบคุณแม่ว่าขอเป็นสบู่ล้างหน้าขอบุญขอบคุณนะครับแม่หุ่นสีกวนชาบ้านหนองบัวเงินตำบลปางกูนนสังหนองบัวลำพูกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทของจำรวยขอเป็นนวดเขียวขอบุญขอบคุณนะครับคุณแม่สมพรแสนหารตำบลทรายมูลอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทนะครับของจำรวยขอเป็นนวดสูตรเย็น
0: บ้านคอยพระหรือบ้านคอยเ
1: นรขอบุญขอบคุณนะครับคุณแม่บวรปากิมทางตำบลบุงอำเภอเมืองอำนาจเจริญนะครับกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทของจำรวยขอเป็นผ้าถุงขอบุญขอบคุณนะครับคุณแม่ประกอบแก้วอุราพันธ์บ้านพลแพงนะครับตำบลท่าตำบลพระกังทุ่งอำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมกาแฟ2กล่องหกอร่อยบาทขอบุญขอบคุณนะครับคุณแม่เหรียญทองพระไรคำนามตำบลกุดให้อำเภอกุดบากครับสกลนครกระสายเส้น1กระปุกกาแฟอีก1กล่อง800บาทนะครับและแม่ว่าขอรูปดีเจน้ำในเด้ออยากเขียนรูปหน้าตาว่าเป็นจังใดได้ยินแต่เสียงสู้มือไอ้แม่ว่าหน้าตาสิเป็นแบบใดสิเป็นคือเท่าเงาะบ่แม่ว่ากับประมาณนั้นแล้วครับคุณแม่เบิ่งเงาะปลาแล้วก็แล้วดอกแม่นอันเดียวกันปานเลข11ปูนแล้วเนาะปานอ้ายกับน้องกันปูนแล้วกับนายเงาะถ้าเงาะใดเงาะโรงเรียนบ่แม่นนี่แม่ขอบคุณนะครับคุณแม่หนูทินอุดฟูนะครับร้านเย็บผ้าบ้านหน้าคำหลวงตำบลนาขามอำเภอเมืองอุดรธานีสายตา2กระปุก 1,300 บาทของจำรวยขอเป็นเสื้อสี
0: วาน
1: เทาสีดำทุ่นออกไปทางสีที่มันบ่ฉูดฉาด
0: สาวจำปา
1: แล้วก็ขอบุญขอบคุณนะครับคุณแม่สีมิ่งมิด
0: ของบ้านนาบ้านทุ่งลุงผาทุ่งไทย
1: ตำบลห้วยยางอำเภอโขงเคียมจังหวัดอุบลราชธานีกาแฟสีกร่องนะครับ 1,000 บาทของจำรวยขอเป็นน้ำมันเขียวขอบคุณกับคุณนะครับคุณแม่ทองต่างประเทศ
2: เจ้าเมเพ
1: ิ่บ้านหนองหัวคู่ตำบลหนองหัวคู่อำเภอบันผืออุดรธานีกาแฟซองกร่องหกอร่อยบาทขอบคุณกับคุณนะครับคุณแม่นางโยธีบ้านหงสาวดีนะครับตำบลสร้อยพร้าวอำเภอหนองหานอุดรธานีสายตา1กระปุก650บาทขอขอบคุณกับคุณนะครับคุณพ่ อ, อ, อสุขสำรวยรีสอร์ท
2: ลมพุง
1: บ้านโนนสะอาดตำบลโนนสะอาดอำเภอโนนสะอาดอุดรธานีกาแฟสีกรัง 1,000 บาทของจำรวยขอเป็นนวดสูตรเย็นขอขอบคุณขอบคุณนะครับคุณแม่วินิตนาเมืองรัตน์บ้านหนองเรือนะครับตำบลหนองน้ำใสอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วน้ำมันนวดสูตรร้อน1กระปุกสูตรเย็นอีก1กระปุก300บาทขอบุญขอบคุณนะครับคุณแม่ศรีดาโพสุตำบลลุบเหล่าอำเภอผู้พันนะครับอุดรธานีโอสกลนครสันดอกไอหยังกับมาตูมเข้าอุดรเบิดนออันสิเอาหอดอำเภอผู้พันมาเป็นของอุดรและได้บาทเนี่ย
2: ไว้ตอนเพ
1: จังหวัดสกลนครนะครับผมกาแฟสีกรัง 1,000 บาทของจำรวยขอเป็นนวดสูตรร้อนขอบคุณขอบคุณนะครับล่าสุดของคุณแม่เลื่อนล่ามณี
2: บ้าน
1: บ้านนะครับโน่นจิกตำบลเขื่อนอุบลรัตอำเภอเขื่อนอุบลรัตจังหวัดขอนแก่น
2: แม่เลือกนางดูแม่น
1: ักกาแฟซองกร่องฮูกอร่อยบ้าน
0: บ้านเรือนสะอาดตา
1: ขอบุญขอบคุณนะครับทั้ง16 17ออเดอร
2: ์ทุกทีเสียง
1: ที่อุดหนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำกับบ่าวดิ๋วครับบ่มีเงินสีมากว่างบ่มีท่วงสีมาให้นะครับมีเพียงความห่วงใยมีเพียงใจที่อบอุ่นมีเพียงคำว่าขอบุญขอบคุณนะครับที่หมุนมาฟังรายการบ้านสมุนไพรก้อนคำมีเพียงคำว่าขอบุญขอบคุณนะครับที่อุดหนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำคุณตาคุณยายเอไอน้องนุ่งลุงปานาอานะครับผู้ที่กำลังรับฟังสนดกสนใจอยากจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์อยากจะสั่งซื้อสินค้าก็โทรกันเข้ามาได้นะครับหน้าใหม่และก็หลังใหม่เบอร์เก่าเบอร์เดิมเบอร์อารมณ์ดีเบอร์สุขภาพดีเบอร์ที่เราสามารถติดต่อสื่อสารกันได้0902924444ครับ

0: ตอนหอกเมฆพัด
1: ประชิดเมืองไปยัง
2: นั่นเป็นไปได้ยังไงฮะหรือว่าทศพิน
3: ถูกแล้วพระเจ้าค่ะ
2: ก็ไม่กลัวหรอกเพราะกว่าพวกมันจะผ่านด่านเพลิงน้ำกรดมาได้พวกมันจะต้องตายกันหมดแล้ว
0: แต่ปรากฏว่าเหล่าทหารกล้าของพระรามสามารถทำลายด่านเพลิงและด่านน้ำกรดได้อย่างสบาย
2: เฮ้ยไปโลดเฮ้ยเป็นไปไม่ได้
4: ให้ลูกออกไปรบเถอะพระเจ้าค่ะข้าจะใช้หอกไม่ขพัดจัดการพวกมันเอง
5: ขอเดชะท้าวจักรวรรดิทรงสุริยภพออกรบเป็นทัพหน้าพระเจ้าค่ะ
6: ถ้าอย่างนั้นเราจะให้เจ้าออกรบกันแล้วกันนะ
7: ได้พระเจ้าค่ะ

0: พวกเราบุกสอนวิเศษจัดการมัน
1: เฮ้ยนี่เป็นที่เผลอวะ
2: ฮะ
1: ขึ้นหาข้าบ้างละนี่แน
2: ่ฮะเฮ้ย
1: นี
3: ่เจ้า
2: ฮะพระสัตรุษมังอาจหายซะเถอะ
1: แหมหลบได้เหรอวันนี้มืดแล้วเก็บแรงไว้พรุ่งนี้เถอะเจ้าลิงวอกเอ้ย
2: นี่หนีไปจัดๆเลยเจ็บใจนักพระสัตรุษพระองค์ทำใจดีๆไว้นะข้าจะพาท่านกลับค่ายเอง
4: ไม่น่าเลย
5: อย่าเพิ่งเสียใจไปเลยพระเจ้าค่ะพระสัตรุษยังไม่ตายหรอกพระเจ้าค่ะ
4: ฮะจะว่ายังไงนะ
5: มันมีวิธีแก้อยู่พระเจ้าค่ะแต่ต้องไปเอาจันแดงบทรวมกับมูลโคอุสุภราชท้าที่แผลก็จะปลอดภัยแต่ต้องไปเอาตัวบทศิลาที่พระพรหมและลูกบทที่เมืองพญานาคจึงจะรักษาได้พระเจ้าค่ะ
4: ฮะจริงเหรอถ้าอย่างนั้นนิลพัท
2: พระเจ้าค่ะ
4: เจ้าจงไปนำตัวยาและศิลามาบดให้เร็วที่สุด
2: ได้พระเจ้าค่ะ
4: นิลพัทขอบใจเจ้ามากนะนิลพัท
3: ฮะนี่เรา
4: จะไม่เป็นอะไรแล้ว
5: พระองค์ถูกห่อของเจ้าสุริยภพสลบไปตอนนี้หายดีแล้วพระเจ้าค่ะ
6: แอบเห็นแล้วเฮ้ยมันฟื้นขึ้นมาได้อีกแล้วเนี่ยไม่ได้ต้องรีบไปรายงานเพื่อจะได้เป็นเลขารัฐมนตรี
7: เมื่อท้าวจักรวรรดิรู้ว่าพระสัตรุษกลับฟื้นขึ้นมาได้ก็โกรธแค้นมากยิ่งขึ้นสั่งให้สุริยภพออกรบอีกครั้งหมายเอาชนะให้จงได้

0: ข้าจะไม่รอให้พวกเจ้าตั้งตัวได้หรอก
1: นี่นะ
0: เล่นที่เผลอเหรอได้นี่นะไปเลยสอนพลายวาดฆ่ามัน
2: ไม่ทัน

รักแม่รักธรรมชาติรักเอ็มกับสถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชน

0: อยู่กลางเปอร์เซ็นต์ทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใสแล้วไม่เขียวทองใสแล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสุขนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: 4-4-90-292-7444อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่มแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระพรอนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
2: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
3: ถึกเส้นบ่จ้า
2: อื้อๆโอ้โอ้ถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้ายายใส่น้ำมันหนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้หนวดก็มีแห้งค่อนข้างดีขนาด
3: ยายใส่น้ำมันหนวดสมุนไพรก้อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดยายว่ายายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามาหนวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อคิ้มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อคิ้มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่ายายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเถื่อน090-292-7444 090-292-7444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
2: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
3: เฮาใส่น้ำมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าก็ถูกใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำเคล็ดลับของยายเลยละ
2: เอาไล่บ่ายผมเนาะแม่เนี่ยโอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่เห็นน้ำไล่เห็นน้ำ
3: จ้า

เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระแสเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระแสเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเรปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระแสเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะไม่ลองไม่ได้

0: ที่ไว้ว่างใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

0: เพื่อนแท้แม้มีหนึ่งถึงจะน้อยดีกว่าร้อยเพื่อนที่คิดริษยาเกลือก้อนหนึ่งถึงจะน้อยได้ราคาแต่ยังมีค่ากว่าน้ำเค็มเต็มทะเลหมู่พวกมีบ่ตั้งหลายมีแค่คนสองคนหมู่หักหมู่เพียงมีทุกรวมทุกมีสุขรวมเสพน้ำกันก็เอาละ
1: ไอ้แล้วหนอชีวิตเรา
0: ย่ามมีปัญหาจังสี่กาได้พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเน
1: า
0: ะ
1: บ่มานาน
0: บ่จำเป็นต้องมีหลายดอกมูพวกก็ได
1: ้สู้สึกไม่วัน
0: แต่ว่าหมูหักหมูแพงกันมือเกิดก็เกิดพร้อมกันเฮ็ดจังได๋มาตายหนีจากกันแม่เนาะ
1: ไม่เคยเข้มแข็งสู้สึกไม
0: ่คนดีๆเป็นมาตายหนีจากเด้
1: สวรรค์ก็ไปถึงที่หมายเพียงข้างเราใช้ความเป็นชายบ่คิดว่าสิมาตาย
0: ย่ามคนบ่ดีคนบ่เป็นกล่าวในผีก็บ่อยากคือว่าแล้วเนาะย่ามคนดีๆนั้นละตายเอาตายเอาเลยไปย่ามคนชั่วละบ่ยมันคือมาตายยากแท้เนาะ
1: เอ้ยบ่นึกคึกงักงักคือมันบ่ฮู้จักของเคยอยู่เคยกิน
0: รถส้น8เทียแล้วก็ยังบ่ตายอยู่ก็มีได้เดี๋ยวเนี่ย
1: ฟ้าดิน
0: ดับสิ้นซุ่มผีบ่อยากเพิ่นว่าแม่ผีก็ยังบ่เอาอยู่ได้เดี๋ยวนี้เนาะ
1: เฮ้ยแข็งกาสิไตบ่ได้ว่าม
0: ีแต่ผู้เฒ่าผู้แก่โอ้ยมึงก็บ่ตายแท้นคนเขาดีแน่นอนว่า
1: สู้น้ำกันมาแต่น้อยบ่เคยลา
0: ก
1: ่อน
0: ป่านนั้นมันยังบ่ตายอยู่เว้ย
1: มีบ่ไปตายแอ่งแซง
0: ก็ยังว่าคนสั่งน้ำนาว่าบักขี้ยาขี้เหล้าอยู
1: ่ยิ่งก็อยู่สวยน้อเจ้า
0: ก็ยังว่าบ่ตายง่ายซุ่มนี่ก็ยังว่า
1: เด้อใจแล้วเคยเฮ็ดได้มันก็บ่คือเก่า
0: เสียใจนะกระบักใบตาย
1: ได้แต่นั่งเฝ้า
0: อย่าแม่เปิ้นว่าเปิ้นให้แม่ฟังน้ำเด้อว่าสันเพียงบักใบตายแอ่งแสงนะแม่ว่าสันขอบพระคุณนะครับคุณแม่ด้วยที่แนะนำผลงานเพลงกันเข้ามาครับ
1: เมียจนใส่ชุดดำไว้ทุกไข่บักใบเนื้อเดเลือ
0: ดใจอยู่กับผู้เฝ้าเดียวกันนั้นนะครับทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำในชั่วโมงสุดท้ายเบรกสุดท้ายแล้วนะครับเฮาก็ได้เดินทางมาหอดมาถึงชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะครับเวลาและวารีมิใหญ่ดีจะคอยใครเนาะคุณพ่อคุณแม่เรือเมและเลือดไฟก็แล่นไปตามเวลาโอเอและอืดอาดอาจจะพระปรารถนาพระแล้วจะโสกาอนิจจาแฟนเพลงแฟนรายการบ่ทันเวลาเวลาจอยมันเบิดเวลากวนซะแล้วบ่ได้ฮอดฟังเพลงพุ่นแล้วเนาะคุณแม
1: ่ลืมสัญญาละบ่เสียวคำว่าสิตายพร้อม
0: กู18นาฬิกากับอีก15นาทีครับ
1: ขึ้นมาสู่ทำกันสากก่อนเฮาขัดตัวบ่ได้เด้อใบอย่าห่างเลย
0: คุณพ่อคุณแม่แฟนเพลงแฟนรายการเน่านักราปูทีกำลังรับฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำทุกท่านทุกพื้นที่18 19สถานีทั่วประเทศครับไม่ว่าจะนักรับน้องใหม่ล่าสุด FM 100.50 อำเภอแก่งสนามนางจังหวัดโคราชหรือว่าจังหวัดนครราชสีมาแม่นจังหวัดเดียวกันไว้แม่โคราชกับนครราชสีมาเนี่ยมันแม่นอันเดียวกันเนี่ยบ่เนาะเนี่ยปานทหารไปไอ้กลมมือแลกซื้อตั๋วไปโคราชบอกเขาบอกว่าไปโคราชไปโคราชแต่ว่าอยู่ในตั๋วนะเขาเขียนไว้ว่านครราชสีมาก็เลยสิส่งงงๆไปถามโซเฟอร์คนขับบอกว่าผ่านไอ้โคราชบ่ครับเพิ่นว่าก็บอกว่าผ่านว่าซั่นพอผมซื้อตั๋วมาผิดครับว่าผมบอกเขาอยู่บอกว่าโคราชเขาไม่เฮ็ดตั๋วให้ผมบ่นครราชสีมา 0920ครับ2927444ครับ0902927444ครับส่งแรงจิตเติมแรงใจหน้าใหม่แล้วก็หลังใหม่กันได้เลยนะครับคุณตาคุณยายไอ้ไอ้น้องนุ่งลุงปานะอยากจะฟังเพลงไหนนะครับแนะนำกันเข้ามาได้ครับเดี๋ยวไปเบิ่งอันนี้น้ำหน่องเพิ่นสักก้อนนะครับผม

0: คุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซ็นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: แม่นแล้วนะครับเบอร์อารมณ์ดีเบอร์สุขภาพดีนะครับคุณตาคุณยายเฮาที่กำลังรับฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำทุกท่านทุกพื้นที่นะครับไม่ว่าจะ FM 100.50 อำเภอแก่งสนามนางนะครับจังหวัดนครราชสีมา FM 98.75 ทางปูนละครับทางจังหวัดนครนายกนะครับแล้วก็สระแก้ว101.50 อำเภออรัญญประเทศเพชรบูรณ์นะครับ 96.75 อำเภอหนองไผ่อุบลราชธานี3คลื่น3สถานี FM 103อำเภอน้ำยืน95รวมผลคนบ้านทุ่งอำเภอศรีเมืองใหม่ 90.75 อำเภอเมืองนะครับอุบลราชธานีอำนาจเจริญนะครับคุณพ่อคุณแม่แฟนเพ่งแฟนรายการทางอำนาจเจริญFM 104.25 คุณตาคุณยายยายไอ้น้องนุ่งลุงป้านาอาทางพุ่นครับทางจังหวัดนครพนม FM 99.50 อำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมมหาสารคามครับ FM 87.50 เครื่องหนีสีชมพู

จังหวัดขอนแก่นนะครับเนี่ยก็ชื่อว่าอุดรเหลื่อยอยู่เนาะว้ายหน่านะครับผู้พันก็ชื่อเอามาเป็นอุดรนะครับบัดนี้ก็ทั้งขอนแก่นก็ชื่อว่าเป็นอุดรอีกแล้วเนาะอีแม่นะครับอุดรธานีก็รับ2คลื่น2สถานี FM 104.25 อำเภอ4ธาตุชนะชัยเรดิโอและก็ FM 106.75 มาวินเรดิโอนะครับคุณป่อคุณแม่แฟนเพลงแฟนรายการเฮาผู้ที่กำลังรับฟังนะครับทุกท่านทุกพื้นที่ไม่ว่าจะฟังอยู่แห่งหนตำบลใดฟังอยู่เฮียนอยู่ซ่านอยู่บ้านอยู่ซองฟังอยู่หัวไฮปลายหน้านำรถนำล่าพ่อค้าแม่ขายกะหะบดีเมธีนักปราชญ์เฮาสู้กู่สู่คนมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพมีปัญหาเกี่ยวกับร่างกายจังใดเบาดิวฝากไว้น้ำเนเด้อฝากพี่ฝากน้องฝากลุงป้าน้าอาไว้น้ำเนนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพมีปัญหาเกี่ยวกับร่างกายสนอกสนใจอยากจะได้ผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำเอาไปกินเอาไปทานเอาไปนวดเอาไปตูเอาไปทาโทรมาหาเบาดิวได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟเพื่อคนรักสุขภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรบำรุงสายตายากระใสเส้นและก็น้ำมันนวดสูตรร้อนสูตรเย็นน้ำมันเขียวนะครับร่วมไปถึงกาแฟร่วมไปถึงนะครับสบู่ด้วยนะครับสบู่สูตรอาบน้ำและก็ล้างหน้านะครับจังใดเบาดิวขอแขวนคอหอยคอง่อยมอมอขอนั่งคอมอพ่อแต่ได้นั่งเบาจากับพ่อตู่แม่ตู่พ่อส่วนแม่ส่วนพ่อใหญ่แม่ใหญ่คุณตาคุณยายเฮานะครับผมเบาดิวฝากไว้น้ำแน่เป็นคนทุกข์มาขอหม่นเป็นคนจนมาขออยู่มาขอส่วนตารางเหล่ามาขอเข้าตารางเฮียนคุณพ่อคุณแม่แฟนเพ่งแฟนรายการเฮานี่ล่ะครับสนอกสนใจโทรมาได้เลย090-292-7444 090ครับ292-7444หน้าใหม่แล้วก็หลังใหม่ครับเวลำเวลาเบิดเวลาน้ำบรรยากาศจากหน้าเวลาผัดมาไล่แล้วอีเมียอยู่บ่ได้แล้วเก็บเสือเก็บผ้าไปสักวันได้บาทเนี่ยขั้นเบาเดียวเบาบ่เป็นเก่านะครับอภัยตัวเราหัวสีเด้อแม่เด้อเว้าบ่ทันชำนิเก่งการดอกหานกล้ามีเวลาแต่เพียงหน่อยเว้ากับพี่กับน้องบ่เข้าท่าหาเธอผิดพลาดพังอภัยข้าผู้ว่ากรอนผู้ข้าก็สิได้ล่าลงโยนโตนเวทีไปสักวันได้บาดเนี่ยห่อนมือไม่ตอนหน้าสีมาเบาอีกเทือรุ่นเพื่อแล้วอีเมียมืออื่นใบสองปอกับผมไม่นะครับสำหรับวันนี้สบายดีสวัสดีครับ

0: ราบสิบทิศภาคสองปราบตนบนตอนที่103ธรรมโชตรีบโต้ไม่ต้องมาข่มขู่หน้าผู้การมีแบงค์ไหนจะโง่เปิดเผยความลับชื่อลูกค้าอีกอย่างผู้การรู้ไหมว่าผมฝากเงินกับแบงค์ไหนแบงค์ดอกทานตะวันสาขาฝั่งซ้ายบัญชีนายสุเทพ5ล้านบัญชีนายธรรมโชต3ล้านโอ้สุเทพและธรรมโชตหลุดปากพร้อมกันสงครามรัวคำพูดทันทีเมื่อเห็นว่าได้เปรียบสิงห์เทพาคุณสองคนถูกหักหลังแล้วรู้ไหมคุณไปกับอาจารย์สุเทพและธรรมโชตดูไม่มีเงินสักบาทจะไปรอดหรือสองคนนั่นเขาแบ่งเงินกันแล้วอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้สิงห์กับเทพาหันขวับไปมองเพื่อนร่วมแก๊งทั้งสองทันทีโดยอัตโนมัติธรรมโชตรีบโบกมือว่านเฮ้ยสิงห์อย่าไปเชื่อมันใช้จิตวิทยาหลอกให้เราแตกแยกกันบัญชีทั้งหมดมีชื่อพวกเราเป็นเจ้าของเงินร่วมกันอย่างที่เราเซ็นกันไงตอนไปแบงค์คราวนั้นนั่นเป็นการเซ็นปลอมเพื่อเล่นละครตบตาคุณสองคนนะสิงห์เทพาเจ้าหน้าที่แบงค์นะบอกผมหมดไม่เชื่อเอาหลักฐานที่กระเป๋าเสื้อผมสิสงครามรีบยัดคำพูดเมื่อเห็นว่าได้ผลสิงห์ไม่ฟังเสียงตรงรีเข้าไปล้วงกระเป๋าเสื้อชุดสนามของพลตำรวจตรีสงครามกระชากกระดาษออกมา4แผ่นเป็นภาพเอกสารถ่ายมาชัดเจนเทพาเข้ามาดูอีกคนต้องสบตากับสิงห์ทันทีเพราะเทพาเป็นเพื่อนกับสิงห์สุเทพและธรรมโชตเหงื่อแตกพลักธรรมโชตตรงเข้ามาชกหน้าสงครามสุดแรงเกิดไอ้สัตว์นี่แน่พลวะผู้บังคับการก้นกระแทกพื้นดังอักเลือดเปรอะหน้าดำรงสันติและชนะไหวตัวธรรมโชตรีบว่านปากกระบอกปืนพกสั้น .38 เข้าใส่ทันทีอย่ายิงอาจารย์มีแผนสุเทพนั่นเองที่เข้ามาร้องห้ามที่รูหูธรรมโชตลดปืนลงเอายังไงครับอาจารย์สิงกับเทพาเข้ามาด้วยใบหน้าดุดันทำคุณไม่น่าทำแบบนี้เลยเราสามคนลำบากมาด้วยกันพอถึงเวลาได้เงินคุณกับอาจารย์กลับหักหลังง่ายๆอย่างนี้เหรอเฮ้ยเงินแค่นั้นเรายังจะโกยกันอีกนะสิงอาจารย์สุเทพเข้ามาตบไหล่พร้อมทั้งกระชากจุดสังสองแมกนัมที่พกมิดชิดออกมาลั่นไกใส่ลิ้นปี่สิงอย่างรวดเร็วราวกับงูฉกเปรี้ยงโอ้ยในจังหวะเดียวกันธรรมโชตก็ลั่นไกใส่สมุนของสิงสองคนที่ยืนอยู่ข้างๆเปรี้ยงเปรี้ยงโอ้ยโอ้ยระยะกระชั้นชิดแค่นั้นสิงล้มตึงจมกองเลือดสมุนทั้งสองล้มเป็นรายต่อมาสมุนของนรเทพที่เหลือตรงเขาใช้ปืนจี้เทพาและบังคับให้นั่งลงตรงนั้นทำจัดการซะจะได้สิ้นเรื่องสิ้นราวเป็นอย่างๆไปสุเทพพยักหน้าบอกลากมันไปที่เหวลึกน่นเท่านั้นเองเทพาก็ถูกกระชากลากถูไปที่ขอบเหวลึกไอ้ธรรมมึงไม่มีวันรอดล็อกมือปราบสิบแผ่นดินคือพระเจ้าส่งมาเกิดเพื่อปราบคนชั่วทุกแผ่นดินเทพาโวยวายมึงจะกระโดดลงไปหรือจะให้กูระเบิดกะโหลกบอกมาโคลมเทพาเลือกทางตายโดยการกระโดดลงไปเสียงเนื้อกระทบหินเบื้องล่างดังอย่างสยดสยองขึ้นไปถึงสมองหลักศพพวกนี้ไปทิ้งทีเดียวก็ไอเทพาสุเทพสั่งบริวารที่เหลือต่างก็จัดการตามที่ถูกสั่งทันทีร่างไร้วิญญาณของสิงห์และลูกน้องอีกสองถูกโยนลงไปที่เหวลึกเสียงเนื้อกระทบหินเบื้องล่างดังบึกบึกเวลานี้สมุนของสุเทพเหลือจริงๆเพียง3คนเท่านั้นถือ M16 กระชับมือพร้อมที่จะลั่นกระสุนใส่ฝ่ายตำรวจเมื่อได้รับคำสั่งอาจารย์กับลูกศิษย์หันหน้าเข้าปรึกษากันเบาๆอาจารย์เราจะออกไปไม่ได้นะเพราะเงินไม่มีเลยผมก็ไม่ได้เบิกมาสำรองด้วยนั่นสิอาจารย์ก็ลืมเบิกมาไว้ถ้าเรามีคนละล้านละก็ได้ไปฉิวเลยนึกไม่ถึงว่ามันจะเป็นแบบนี้ทำออกความคิดมาเร็วอาจารย์จะคอยเสริมอดีตพนักงานเก็บเงินคิดนิดนึงแล้วก็บอกว่าเอางี้ให้ไอ้สามคนนั่นคุมตัวไอ้ผู้การกับพวกไว้ถ้าตำรวจบุกเข้ามาเราก็สั่งให้ถอยไปไม่เช่นนั้นจะยิงไอ้ผู้การกับพวกแล้วจากนั้นล่ะทำอาจารย์กับผมก็จะกบดานในถ้ำเดิมสิครับอาจารย์ก็หลีกวิญญาณเฮี้ยนๆสักดวงช่วยบังตาปิดปากถ้ำอย่าลืมหักคอไอ้สามคนบริการของเราด้วย เพื่อทำลายหลักฐานทั้งหมดฮือเอาตามนี้ก็แล้วกันนะสุเทพพยักหน้ารับแผนนั้นแล้วหันไปทางฝ่ายตำรวจผู้การพรุ่งนี้เช้าถ้าตำรวจบุกเข้ามาสั่งให้ถอยไปไม่งั้นผมจะให้ลูกน้องผม3คนยิงกราดตายหวงหมดเฮ้ยพวกเจ้าทั้ง3คุมตำรวจพวกนี้ให้ดีๆใครยึกยักยิงกระโหลดแมงมาเลยเสร็จแล้วตามไปที่เดิมครับท่านบริวารคนหนึ่งรับคำจากนั้นยอดคนชั่วทั้ง2ก็เร้นกายหายเข้าไปในครัวหาทิ้งให้บริวาร3คนถือปืนเตรียมยิงฝ่ายตำรวจด้วยความซื่อสัตย์เพราะมันทั้ง3นั้นเคารพและซื่อสัตย์แบบถวายหัวต่อตนบนของพวกมันอย่างเหนียวหนับพินเอ็งคิดยังไงถึงพาตำรวจเข้ามาในนี้วะไม่รู้สิเอ็งต้องรู้ที่นี่ท่านนรเทพสั่งขังสาวผมมาจารีนนั่นไว้แต่เอ็งเสือกพาไอ้ตำรวจมาจนเกิดเรื่องราวที่ทำให้ท่านสิงท่านเทพพาและก็เพื่อนๆข้าถูกฆ่าไอ้แถมแก้แค้นแทนเพื่อนเราเลยวะเออวะมันคนชื่อแถมไม่เอ่ยเปล่าจี้ปากกระบอกปืนใส่หน้าผากพินเหนียวไกปืน A16 ทันทีปังเสียงปืนระเบิดขึ้นปรากฏว่าพินหงายหลังพลึงหน้าผากเป็นรูเข้าเท่านิ้วชี้ยัดได้แต่ควันมันสมองออกไปทั้งก้อนเป็นรูโว่ท่ามกลางการตกอกตกใจของทุกคนซึ่งมองตาเหลือกลานโดยเฉพาะชอบปากกาถึงกับโผล่เข้าซุกอกผู้เป็นพ่อพินกูจะฆ่าพวกมึงดำรงน็อตหลุดลุกพรวดพราดทลาเข้าใส่แถมปังปังปังปังปังโอ้ยดำรงร้องลั่นล้มหัวลงไปเพราะดีที่โดนที่ไหล่ซ้ายถากไปทั้ง4นัดเพราะพวกนี้ไม่ใช่มือปืนอาชีพฝีมือการยิงปืนยังใช้ไม่ได้สงครามรีบขวางยิงผมเสียทันหน้าอย่ายิงลูกน้องผมเลยยิงสิพวกมึงอย่ายิงแถมกลับร้องห้ามเสียเองพวกมึงลิงภาษาของท่านรอเทพหรือไงเราจะใช้ไอ้ผู้การไกลพวกนี้เป็นตัวประกันเพื่อไล่ตำรวจออกไปให้หมดมันอีก2คนจึงลดปืนลงแต่คนทางขวามือรีบถามแถมถ้าตำรวจยอมถอยจากนั้นจะทำยังไงวะรอคำสั่งจากท่านนรเทพหรือท่านขนทันต่อไปสิวะเท่านั้นเองพวกมันทั้ง3จึงยุติการยิงเจาะกระโหลกเหยื่อทั้งหมดไว้ตั้งแต่เวลานั้นโดยถอยห่างไปยืนจ้องปากกระบอกปืนมายังกลุ่มเฉลยซึ่งหน้าซีดปากสั่นตาเบิกกว้างเพราะคนเป็นกลายเป็นผีตายโหงไปถึง4ศพกลิ่นเลือดกับกลิ่นมันสมองคาวครุ้งผสานด้วยกลิ่นดินปืนเหม็นจนแทบจะอาเจียนออกมาที่สำคัญไปกว่านั้นดำรงหน้าบิดเบี้ยวเพราะไหล่ซ้ายเลือดสาดศพของพินก็ถูกใส่กุญแจมือติดกันอยู่ไม่มีใครช่วยใครได้เพราะทุกคนตั้งแต่พลตำรวจยันพลตำรวจตรีถูกมัดมือไพร่หลังจนหมดสิ้นดำรงอดทนเข้าไว้เราต้องรอดไหนต้องได้รับการรักษาบาดแผลสงครามกระซิบปลอบลูกน้องหัวแก้วหัวแหวนผมปวดครับดำรงแค่นเสียงบอกพร้อมกับกัดกรามกอดกรอดเราจะทำให้พวกมันมีอะไรเป็นไปนายจะได้รับการรักษาเชื่อเราเถอะดำรงผมเชื่อท่านเสมอครับท่านเป็นคนมีบารมีสูงแต่เวลานี้จะมีใครมาช่วยเราได้มันจ้องเปินจะยิงเราอยู่ต้องมีมือปราบสิบแผ่นดินเน้นเสียงด้วยความมั่นใจแม้จะมองไม่เห็นทางใดๆเลยแต่คนอย่างเขามีความตั้งใจสูงมีกระแสจิตแกร่งราวกับเหล็กเพชรจึงบอกออกไปอย่างมั่นใจชนะเอ่ยขึ้นบ้างท่านครับดำรงเลือดออกมากไม่ดีเลยรู้หน้าจะต้องรอดจะต้องมีคนมาช่วยสงครามเน้นเสียงเช่นเดิมสันติขยับเข้าไปหาเพื่อนรักร่วมรุ่นหมายจะช่วยปลอบโยนอย่างใดอย่างหนึ่งปังโอ้ยสันติร้องลั่นกระเด็นผางเมื่อเจอ M16 ของแถมเข้าที่ไหล่ขวามันตามเข้ามาทันทีใช้ปากกระบอกปืนกระแทกเข้าที่หน้าผากสันติดังกึกเมื่อพลตำรวจหนุ่มเคราะห์ร้ายตากายลุกขึ้นมาขยับนิดนึงกูจะยิงอีกนิดนึงขยับหน่อยนึงกูก็จะยิงหน่อยนึงขยับมากกูก็จะยิงมากๆคนอื่นใครอยากจะลองดูก็ได้แถมตะคอกใส่แล้วก็เดินกลับไปนั่งที่สันหินเช่นเดิมคราวนี้สันติไม่ต้องขยับไปปลอบดำรงอีกต่อไปปลอบตนเองด้วยอาการหน้านิ่วคิ้วขมวดเลือดไหลกรอกกัดฟันกรอกกรอกทุกคนจึงไม่กล้าขยับขยื่นอีกต่อไปชอบพการ้องไห้กระซิกกระซิกด้วยความกลัวสุดขีดแต่ก็ไม่กล้าที่จะขยับขยื่นใดๆ เช่นเดียวกับผู้เป็นพ่อซึ่งหน้าซีดขาวราวกับไก่ต้มเนื้อตัวสั่นงักๆบรรยากาศตึงเครียดสุดขีดทุกคนรู้ว่าความตายจะมาเยือนได้ทุกวินาทีถ้านรเทพหรือคนทันมีคำสั่งใหม่ออกมาอีกให้เจาะกะโหลกสงครามคิดหาวิธีที่จะจัดการกับ3คนคิดแล้วคิดอีกก็ไม่มีวิธีใดจะกำจัดมันได้เพราะถูกมัดมือไพร่หลังจนอกแอ่นพวกมันก็มีปืนยิงเร็วแต่ไกลนิดเดียวมีหวังพรุนไปทั้งร่างขณะนั้นเป็นเวลาจะเที่ยงคืนเข้าไปแล้วแถมกับเพื่อนอีก2คนไม่ยอมหลับยอมนอนนั่งคุยกันเบาๆปากกระบอกปืนทั้ง3กระบอกจี้มาที่เฉลยไม่มีการห้ามไกลด้วยท่านผมจะสวดมนต์ให้รอดมันจะยิงผมไหมครับสิบตำรวจเอกชนะเอ่ยขึ้นเบาๆทางเบื้องหลังนายกลัวตายมากเหลือชนะครับลูกผมก็ยังเล็กอยู่ในท้องก็มีอีก4เดือนเศษครับท่านคิดดูเธอถ้าผมตายเมียผมจะลำบากขนาดไหนเข้าใจอย่าสวดดีกว่าชนะเกิดมันไม่พอใจขึ้นมายิงเปรี้ยงปร่างมาอีกแล้วก็แล้วเราจะรอดไหมครับเนี่ยพลขับ3บ้างถามเสียงใครจะร้องไห้ต้องรอดสิอาศิเสเถวะปุริโสเป็นคนต้องมีความหวังอยู่ร่ำไปเว้ยชนะนายเงียบนะเราจะส่งกระแสจิตให้ผีหาซาตานหรือผีสางเทวดามาช่วยว่าก่อนไหนท่านบอกผมเสมอว่าพวกนี้ไม่มีตัวตนในโลกมีแต่แขกมันโกหกไว้ในจินตนิยายไม่ใช่หรือครับใช่งั้นเราจะส่งกระแสจิตให้วิญญาณของสาวที่สู่พวกมันบูชายันอย่างทารุณโหดร้ายมาช่วยก็แล้วกันเช่นเพลินพิมพ์และก็มะลิทั้งหมดต่างก็ขนลุกสู้อย่างไม่มีปีมีขลุ่ยเมื่อสงครามพูดเช่นนั้นดำรงและสันติซึ่งเจ็บปวดปางตายก็ยังหยุดเจ็บชั่วครู่หันขวับมาทางผู้บังคับการซึ่งทุกคนทำหน้าหลอกแลกเหมือนกันจากนั้นความเงียบก็ครอบคลุมบริเวณนั้นเมื่อสงครามนั่งนิ่งอกแอ่นหลับตาลงข้าแต่ดวงวิญญาณของเพลินพิมพ์และมะลิข้าเชื่อแน่ว่าพวกท่านทั้ง3คงจะถูกทารุณกรรมทางเพศอย่างสาหัสสากรรจ์และพวกท่านคงเครียดแค้นจริงชังพวกมันมากข้ายังรู้อีกว่าพวกท่านถูกขวานสับหน้าผากด้วยเพราะฉะนั้นถ้าท่านข้างแค้นพวกมันอย่าได้เป็นเจ้ากรรมนายเวรกับพวกมันหรือใครๆเพราะจะทำให้ดวงวิญญาณของพวกท่านมัวหมองไม่ได้ไปผุดไปเกิดขอให้พวกท่านหลอมเป็นพลังส่งมาให้ข้าข้าจะจัดการแก้แค้นแทนพวกท่านเองข้าเป็นเจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองมีอำนาจในการจัดการกับทุรชนคนโฉดชั่วพวกนี้อยู่แล้ววิญญาณอันเป็นทิพย์แห่งวิญญาณของพวกท่านคงจะเล็งเห็นแล้วว่าข้าไม่เคยทำชั่วข้าสั่งสมและสร้างแต่ความดีมาตลอดแต่ถ้ามาดแม้นว่าชะตาของข้ากับลูกน้องถึงคราวถึงขาดแล้วก็ไม่สามารถจะมีชีวิตอยู่ต่อไปอีกและจะต้องตายด้วยน้ำมือของคนพวกนี้แบบเดียวกับพวกท่านข้าก็ไม่ร้องขออะไรอีกก็จะรอความตายอยู่ที่นี่เพราะทำอะไรไม่ได้ขยับนิดเดียวพวกมันก็ยิงสงครามลืมตาขึ้นเพราะว่าทุกคนเพ่งมองมาที่เขาเป็นจุดเดียวทว่าไม่มีใครสักคนที่จะถามแต่เขาก็พูดขึ้นเบาๆได้ยินในหมู่ว่าส่งกระแสจิตวิงวอนต่อวิญญาณเพลินพิมพ์และกมลิแล้วขอให้มาช่วยจะได้ผลแค่ไหนนั้นก็แล้วแต่เธอแต่พวกเราต้องรอดเขาเน้นประโยคนั้นอีกฉับพลันแถมเดินเข้ามาโดยหนีบ M16 ที่รักแร้ขวานิ้วสอดกลงไกตลอดเวลาพร้อมที่จะยิงทันทีถ้าอยากจะยิงหรือได้รับคำสั่งให้ยิงมันเดินมายืนค้ำศีรษะของพลตำรวจตรีสงครามก้มลงถามเสียงกระหึ่มผู้การทำไมถึงใส่ใจกับไอ้คำมันนักหนาทั้งที่มันก็ไอ้คนบ้านนอกห้องหนาแค่นั้นผมเห็นสารวัตรใหญ่ผู้กำกับหรือเจ้านายคนอื่นนะสนแต่พ่อค้าขายของหนีภาษีหรือเจ้าของรถบรรทุก10ล้อเยอะๆแค่นั้นจะได้ไถเงินไอ้สัตว์ตัวเนี้ยมีอะไรให้ผู้การไถผมเห็นผู้การดำเนินเรื่องมันมาตลอดบาทเดียวก็ไม่มีวันได้ตอบคำถามให้ชัดๆทีซ่าตรงไปตรงมาด้วยไหนๆก็จะตายกันหมดแถมเน้นคำว่าไหนๆก็จะตายกันอย่างชัดเจนสงครามถอนใจนิดนึงผมอยู่มา10แผ่นดินจากพลตำรวจไต่เต้าจนเป็นนายพลและตำแหน่งผู้บังคับการ คุมผู้กำกับถึง7 จังหวัดผมระลึกอยู่เสมอว่าประชาชนคือนายของผมเพราะเสียภาษีเป็นเงินเดือนแก่ผมทุกคนในโลกนี้ไม่ว่ายากดีมีจนไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินใดๆต่างก็เป็นคนด้วยกันทั้งนั้นรักตัวกลัวตายด้วยกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นผมจึงเน้นพิเศษที่พี่น้องชาวชนบทยากจนเพราะพวกเขาด้อยโอกาสทุกอย่างจึงถูกข้าราชการและก็คนมีเงินเอาเปรียบตลอดมาทุกยุคทุกสมัยผมจึงช่วยในคำตามหาลูกด้วยเหตุนี้ไงแถมพยักหน้ามิหน้าผู้คนทั้งเรียกมือปราบติดแผ่นดินสมัครผู้แทนซี่ทะลอดตายแต่อย่าเลยผู้แทนคือสัญลักษณ์ของการโกหกหลอกลวงพูดจาเอาตัวรอดไปวันๆหน้าเลือกตั้งกดซื้อเสียงแหม่งยันเตเลยครับผมคงเป็นตำรวจแค่นั้นจากนี้ก็คงไม่ทำอะไรสงครามพูดไปเรื่อยๆตาจ้องมองไปยัง2 คนซึ่งนั่งพิงสันหินปืนวางพาดข้างๆลำตัวตาปรือด้วยกันทั้ง2 คนพลันนั้นสิ่งหนึ่งกำลังคืบคลานเข้ามามองเห็นได้ชัดเพราะมันยื่นส่วนหัวเข้ามาก่อนขนาดเท่าฝ่ามือผู้ใหญ่2 ฝ่ามือติดกันและกำลังคืบคลานไปทางมัน2 คนที่กำลังหลับขนาดลำตัวเท่าขาคนอ้วนสีดำมาเมื่อมการเคลื่อนตัวของมันเงียบกริบไร้ซุ้มเสียงใดๆทั้งที่ตัวมาเหอะมาเช่นนั้นดำรงสันติชนะคำช่อผักกาและสงครามเองก็เห็นการคืบคลานของงูเหลือมยักษ์ตัวนั้นซึ่งอยู่ห่างเพียง10 เมตรเศษเท่านั้นเองทว่าทุกคนกระเบิกตากว้างปากคล้ายกระถูกปิดด้วยปลาสเตอร์แถมยังคงยืนค้ำศีรษะสงครามคุยอย่างออกรถออกชาติเพราะแถมรู้จักตำรวจมากมายจึงสนใจในเรื่องราวของคนสีนี้สงครามก็ชวนคุยไปเรื่อยๆส่วนตามองไปทางนั้นด้วยใจระทึกสาธุขอให้มัน2 คนอย่าตื่นทีเธอเป็นคำที่ทุกคนวิงวอนภาวนาอยู่ในใจและคำวิงวอนของทุกคนก็สำฤทธิ์ผลด้วยฉับพลันทันใดนั้นเจ้าเหลือมยักษ์ตัวนั้นก็ปราดเข้ารัดทีเดียว2 คนอย่างรวดเร็วราวกับภาพลวงตาโอ๊ยอะไรกันนี่มัน2 คนสะดุ้งสุดตัวร้องลั่นและเข้าไปอยู่ในวงรัดของงูเหลือมยักษ์ตัวนั้นไม่ผิดข้าวต้มมัดแถมหันขวับหลุดปากออกมาโอ้อะไรกันนี่นาทีเพชรเป็นของสงครามและเฉลยสงครามลุกพรวดพราดถีบเข้าก้นของแถมสุดแรงเกิดบึกอ้อยโครมอัศจรรย์ยิ่งแถมกลิ้งนุ่นหลุนไปหาเหลือมยักษ์ตัวนั้นและเข้าไปถูกจังหวะคือไปทางหัวมันอ้าปากงับศีรษะของแถมไว้ทันทีครับวายร้ายร้องลั่นเสียงดังลึกๆอยู่ในปากงูตัวดิ้นกระแดกกระแดวไม่มีทางที่จะหลุดจากปากของเหลือมยักษ์ตัวนั้นได้ขนาดหัวป่าแรงมหาศาลมันยังรัดจนเปรี้ยมาแล้วและกระดูกลั่นกราวกลืนกินในที่สุดทุกคนยังช็อกกันไปชั่วขณะตาเบิกอ้าปากค้างส่วนสงครามนั้นหลังจากที่ถีบแถมเข้าปากงูเขากลับยืนนิ่งงันไปเช่นเดียวกันจ้องมองภาพอันสยดสยองช่วยด้วยผู้การเข้ามาช่วยเร็วๆมันจะกลืนผมแล้วแถมร้องขอความช่วยเหลือลั่นถ้ำสงครามได้ตะเตะขยับทันทีท่านอย่าช่วยพวกมันวิญญาณเพลินพิมพ์และกมลิส่งงูเหลือมมาจัดการพวกมันตามที่ท่านส่งกระแสจิตร้องขอชนะบอกเสียงรัวเร็วเปลือสงครามชะงักเท้ารีบหมุนตัวกลับขยับเข้ามาแก้มัดชนะก่อนใครโดยหันหลังชนกันจากนั้นชนะรีบแก้ให้สงครามเดี๋ยวๆเท่านั้นทั้งหมดก็เป็นอิสระแม้แต่ดำรงซึ่งใส่กุญแจมือติดกับศพของพินก็ได้รับการไขกุญแจออกจากกันดำรงกับสันติได้รับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นโดยการห้ามเลือดของชนะและพลตำรวจตรีสงครามทว่าทุกคนจ้องเขม็งไปที่งูเหลือมยักษ์ซึ่งเป็นที่น่าอัศจรรย์ยิ่งปากก็กำลังกางขากรรไกรออกเต็มที่เพื่อกลืนวายร้ายแถมเข้าไปซึ่งดิ้นกระแดวกระแดวแต่ติดที่ไหล่ลำตัวก็กำลังรัดเพื่อนของแถมอีก2 คนด้วยเรี่ยวแรงมหาศาลมัน2 คนร้องโหยหวนเมื่อกระดูกลั่นกรึบขี้เยี่ยวทะลักเหม็นหึ่งครับถ้ำแห่งนั้นเหลือมยักษ์ตัวนี้จะเป็นเพราะหิวจัดจนตาลายเห็นอะไรจึงงาบหมดหรือจะเป็นเหลือมที่วิญญาณ3 สาวรวมพลังส่งมาตามคำขอของมือปราบ10 แผ่นดินก็เหลือที่จะเดาได้เช่นเดียวกันแต่ที่แน่ๆมันคายตรงปากออก ร่างของแถมร่วงสู่พื้นดินยึกยึกยักยักวิญญาณหลุดลอยออกจากร่างเนื่องจากหายใจไม่ออกอยู่เป็นเวลานานจากนั้นมันตั้งหน้าตั้งตารัดทั้งสองคนจนกระดูกลั่นกราวและทุกส่วนน่วมดิบดีมันจึงคลายวงรัดร่างสองร่างไร้ชีวิตสิ้นอ่อนปวกเปียกแทนที่มันจะงาบตามธรรมชาติมันกลับเลื้อยออกไปทางมุมมืดโอ้ท่านไปแล้วท่านช่วยพวกเราแท้ๆกราบท่านสิลูกคำนั่นเองที่ละล่ำละลักขึ้นพร้อมทั้งฉุดช่อพกาลงกราบกับพื้นประหลกประหลกขนาดสิบเวรบนโรงพักนางรอสำรากใส่คำยังกราบประหลกประหลกมาแล้วนี่บุญญาภินิหารจะเจ๋งๆต่อหน้าคำไม่กราบก็ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นแล้วทั้งหมดในที่แห่งนั้นสลัดหน้าขับไล่ความมึนงงสลัดเท่าไหร่ก็เป็นเช่นเดิมอยู่ดีจึงรู้ว่าไม่ใช่ความฝันแต่เป็นความจริงเร็วทุกคนออกจากที่นี่จะได้นำตัวสันติกันบำรงส่งโรงพยาบาลเรื่องอื่นค่อยว่ากันทีหลังเท่านั้นเองชนะรีบประคองสันติคำและช่อปากกาเข้าประคองดำรงซึ่งอาการหนักกว่าสันติผู้บังคับการสงครามฉายไฟส่องทางนำหน้าทุกคนรีบเดินเพราะเป็นห่วงคนเจ็บแม้คนเจ็บเองก็ปวดแผลอยากพบหมอเร็วๆชั่วโมงต่อมาทุกคนต้องตาเหลือกลานเมื่อเดินมาเห็นแสงไฟจากเทียนที่จุดไว้หลายเล่มซึ่งกำลังจะมอดดับและเห็นศพพินนอนอยู่ที่เดิมชิบหายแล้วเรากลับมาที่เดิมพลตำรวจตรีสงครามหลุดปากออกมาฮ่าฮ่าฮ่าใช่ผู้การกลับมาที่เดิมและจะไม่มีวันได้ออกจากถ้ำสุเทพธรรมโชตสงครามหลุดปากออกมาชนะตวัด M16 หมายจะลั่นไกสังหารสองวายร้ายกลับต้องชะงักสัมภเวสีหมื่นกาดท่านจงทำให้พวกมันนิ่งงันกระดุกกระดิกไม่ได้นับตั้งแต่เวลานี้เลยฮึมเสียงประหลาดคล้ายจะขานรับนับแต่นั้นเป็นต้นมาพลตำรวจตรีสงคราม10ตำรวจเอกชนะพลดำรงพลสันติในคำและช่อปากกาก็กลายเป็นหุ่นนิ่งงันไปราวกับถูกสาปสุเทพหรือนรเทพหงายหน้าหัวเราะก้องถ้ำฮ่าฮ่าดีมากท่านมืนกาดต่อไปนี้ท่านไม่ต้องเป็นสัมภเวสีเร่ร่อนอีกต่อไปสิงสถิตอยู่ในถ้ำนี่แหละท่านต้องการเครื่องเส้นแบบไหนชนิดใดเราจะสรรหามาให้กับต้องการสิงร่างใครก็เลือกเอาฮึมเสียงประหลาดดังก้องขึ้นอีกเรากับยอมรับเงื่อนไขนั้นทุกคนเป็นเหมือนกันหมดคือรับรู้และได้ยินทุกสิ่งทุกอย่างทั้งยังหายใจได้กับมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ทุกอย่างแต่กระดิกกระเดียไม่ได้เท่านั้นเรียกว่าผีอำขนานแท้และดั้งเดิมสงครามคำรามอยู่ในใจบัดซบที่สุดไอ้สุเทพมาเรียกให้ผีอำพวกเราหลงแบบนี้ก็เสร็จแค่นั้นคราวนี้สิ้นท่าจริงๆเล่นกับผีเล่นกับสางไม่มีทางสู้กับมันได้แน่อึ๊กร่างของผู้บังคับการร่วงลงกับพื้นนอนหงายไร้เรี่ยวแรงลืมตาโพลงเช่นเดียวกับคนอื่นๆร่วงลงสู่พื้นลักษณะเดียวกันหมดจากฤทธิ์ของผีอำทั้งสิ้นสุเทพกับธรรมโชตสองลูกศิษย์และอาจารย์เดินเข้ามาที่คนสำคัญคือสงครามสุเทพใช้เท้าเขี่ยคางของสงครามไงมือปราบสิบแผ่นดินสิ้นทางเหมือนหมากลางถนนเชียวถ้าคุณไม่เล่นกับผมคุณก็อยู่อย่างสบายระดับผู้บังคับการน่ะเขาไม่ลงมาล่วงลูกเองบ้าๆแบบพุนล็อกเขาสั่งงานในหอกแอสบายๆโน่นอาจารย์เจาะกะโหลกพวกมันเลยดีไหมจวนสว่างแล้วเราจะได้พักผ่อนนอนหลับแล้วก็คิดอ่านการต่อไปฮึแต่จะขอเจาะไข่แดงเด็กนั่นก่อนทำเล่นด้วยไหมล่ะผมไม่หรอกอาจารย์ผมไม่มีอารมณ์ต้องการพักผ่อนเป็นที่สุดกับต้องวางแผนงานใหม่เพื่อดูดเงินล้านเข้ากระเป๋าแบบที่ผ่านมาคราวนี้ผมจะวางแผนให้เนียบเลยเชิญอาจารย์คนเดียวเถอะโอเคอาจารย์จะอุ้มไปละนอกนั้นทำเจาะกะโหลกพวกมันได้เลยว่าแล้วอาจารย์สุเทพก็เดินไปที่ร่างของช่อพักกาก้มลงอุ้มร่างเด็กสาวแต่พอมือแตะต้องร่างเท่านั้นเสียงประหลาดก็ดังขึ้นอ้าวสุเทพสะดุ้งเฮือกหลุดปากออกมาบันไหลแล้วสัมภเวสีหมื่นกาดโดนอาถรรพ์ซ่อนอาถรรพ์เราจะโดนตัวสตรีเพศไม่ได้มนตราเสื่อมหมดฉับพลันนั้น สงครามลุกพรวดพรากกระจองเขายิงหมัดซ้ายเขาเต็มกรามอาจารย์สุเทพพลัวโอ้ยเปรี้ยงสิบตำรวจเอกชนะยิงใส่ธรรมโชติเที่ยนเดียวกันกระสุนเจาะเข้าที่กะโหลกตรงหน้าผากไม่ร้องสักคำกระเด็นผางล้มลงโครงปืนพกสั้นหลุดมือซึ่งในวินาทีก่อนกำลังจะเจาะกะโหลกชนะอยู่แท้ๆกลับถูกชนะเจาะเข้าให้สุเทพล้มลงแต่คว้า M16 ของใครคนหนึ่งที่ทำหล่นไว้ได้วาดปากกระบอกปืนขึ้นมาเพื่อจะกวาดทุกคนโชคคำคว้าเสือขบเหล็กฟาดเข้าต้นแขนเลยไปถูกหน้าผากอดีตอาจารย์เทคนิคชักแงกๆคำบ้าเลือดไปแล้วง้างเสือขบเหล็กกว้างตัดข้อก้านคอของสุเทพหรือนรเทพศีรษะกระเด็นกลิ้งคลุกๆไปไกลเกือบวาเลือดแดงฉานกระฉูดออกมาจากก้านคอของสุเทพชอบพกาปิดหน้าปิดตาต่อภาพอันสยดสยองนั้นคำกัดกรามกร่มกร่มมึงใช้ขวานสับหน้าคนมานับสิบแล้วไอ้นรเทพคราวนี้โดนซะบ้างกูได้แก้แค้นในดวงวิญญาณทุกดวงที่มึงก่อคำทำเข็นไว้กับพวกเขาแล้วเหตุการณ์สงบราบคาบลงในที่สุดสงครามและชนะถึงกับก้นกระแทกพื้นเพราะอ่อนเปรี้ยเพลียแรงไปตามๆกันชอบกาหนูเกิดวันอะไรนะถึงได้ดวงแรงอย่างนี้เอาชนะวิญญาณร้ายได้ถึง2ครั้ง2คราผู้บังคับการถามขึ้นเพนพุธค่ะหาเกิดวันเพนพุธใช่แล้วครับท่านลูกสาวผมเกิดวันเพนพุธวันดีของบ้านเมืองเราไม่ใช่หรือท่านใช่วันอันประเสริฐยิ่งวันอันแกล้วกล้าวันข้างหน้าท่านรักษาเนื้อรักษาตัวให้ดีๆจะได้เป็นรัฐมนตรีหญิงของเมืองเหนือเราว่าแต่เรียนหนังสือจบชั้นไหนล่ะจบป.6ค่ะงั้นไปอยู่กับอาจะส่งเสียให้เรียนชั้นสูงๆขึ้นไปคอยรับใช้ผู้พิพากษาแฟนอาบ้างตกลงไหมพี่คำว่าไงตกลงสิครับผมจะขอตามไปรับใช้ท่านผู้การเป็นคนทำสวนเฝ้าบ้านก็เอาครับเงินเดือนเงินดาวไม่ขอรับผมขอรับใช้ท่านเพียงสถานเดียวเท่านั้นตกลงนะลูกแล้วแต่พ่อค่ะจากนั้นคนทั้งหมดก็ออกจากถ้ำมรณะทุกคนไม่ลืมที่จะแวะเคารพศพของพินเพราะถ้าไม่มีพินคงเข้าถ้ำลี้ลับซับซ้อนนี้ไม่ได้ตะวันโผล่ขึ้นที่ขอบฟ้าเบื้องบุรพาตำรวจทั้งนปภและภูธรนับร้อยเข้าเคลียร์ป่าวิมานเมฆจนหมดพันตำรวจตรีชเวงเจ้าของท้องที่รีบเข้าไปชันสูตรศพตามคำสั่งของผู้บังคับการภาคชั่วโมงต่อมาฮอก็มารับคณะของผู้บัญชาการภาคพาไปลงที่โรงพักแม่รอส่วนคนป่วยถูกฮอพาส่งโรงพยาบาลประจำจังหวัดต่อไปพลตำรวจเอกชูศักดิ์และคุณหญิงนันทามารอรับฟังเหตุการณ์ที่โรงพักตั้งแต่กลางดึกแล้วทันทีที่เห็นหน้าลูกเขยผู้ช่วยอธิบดีตรงเข้าตบบ่าอย่างแรงมือปราบสิบแผ่นดินเวลานี้สู่เจ้าปราบแม้กระทั่งผีสางเทวดาตนบุญตนบาปไม่ละเว้นเลยนาครับสวัสดีคุณพ่อสวัสดีคุณหญิงแม่นี่สงครามเธอรู้ไหมคุณหญิงคุณนายช็อกกันไปหมดนายตำรวจนายทหารใหญ่ก็ตะลึงที่เธอทำกับตนบุญถึงเพียงนี้แล้วพวกฉันจะไปพึ่งพาทางใจกับใครที่ไหนอีกล่ะวัดวาก็เข้าไปสิครับคุณหญิงแม่เข้าไปสิได้เป็นข่าวนั่นมันส่วนน้อยนิดวัดดีๆพระดีๆมีเยอะนะครับนั่นแหละคือที่พึ่งทางใจที่สงบบริสุทธิ์แต่เลือกหน่อยนะครับการผิดหวังผู้เป็นพ่อตารีบบอกลูกตาลให้สู่เจ้าโทรไปด้วยกำลังรอรับโทรศัพท์อยู่จากนั้นนายพลหน่มรีบเข้าไปบรรโรงพักโทรทางไกลทันทีเพราะมือถือของเขาเสียหายใช้การไม่ได้ตอกกระแทกลงพื้นฮัลโหลคุณตาลหรือครับผมสงครามโอ้ยที่รักฉันดีใจอะไรแบบนี้คุณพ่อรายงานเรื่องราวต่างๆให้ทราบหมดแล้วเทปตลับนั้นด้วย
1: ขณะนี้เวลา 19:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงมหาดไทยเดินหน้าปราบปรามการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นอย่างจริงจังพร้อมขยายผลยึดอายัดทรัพย์สินเครือข่ายผู้กระทำผิดแล้วกว่า320ล้านบาทวุฒิสภาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทโดยนายกรัฐมนตรีย้ำใช้จ่ายงบประมาณโปร่งใสเกิดประโยชน์สูงสุดประธานาธิบดีสหรัฐระบุเขาไม่รู้สึกเสียใจที่ตัดสินใจเปิดฉากทำสงครามกับอิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กระทรวงมหาดไทยเดินหน้าปราบปรามการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นอย่างจริงจังพร้อมขยายผลยึดอายัดทรัพย์สินเครือข่ายผู้กระทำผิดแล้วกว่า320ล้านบาท
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานแถลงข่าวความคืบหน้าคดีทุจริตการจัดสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2568และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าคดีดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนในระบบราชการซึ่งปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการขยายผลอย่างต่อเนื่องโดยที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทยได้เพิกถอนสิทธิ์และแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เลิกจ้างผู้ที่มีคะแนนผิดปกติแล้วกว่า 5,000 รายรวมถึงสั่งการให้โยกย้ายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและตั้งคณะกรรมการสอบสวนทั้งทางคดีและวินัยผลจากการบูรณาการร่วมกันตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU 7หน่วยงานทำให้ล่าสุดสามารถสืบสวนขยายผลและยึดอายัดทรัพย์สินที่เชื่อมโยงกับกระบวนการทุจริตได้แล้วรวมมูลค่ากว่า320ล้านบาทซึ่งปปง.กำลังเร่งวิเคราะห์เส้นทางการเงินเพื่อดำเนินการตามกฎหมายเพิ่มเติม
3: ผลจากการทำงานร่วมกันดังกล่าวทำให้สามารถยึดและอายัดทรัพย์สินที่เชื่อมโยงกับการกระทำความผิดได้แล้วคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า320ล้านบาทขณะนี้สำนักงานปปง.อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนและวิเคราะห์การเชื่อมโยงข้อมูลธุรกรรมทางการเงินและทรัพย์สินรวมถึงประสานข้อมูลและพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับการกระทำผิดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเชื่อมโยงขยายผลต่อไป
2: นายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลไม่มีนโยบายปกป้องหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้กระทำความผิดไม่ว่าจะเป็นบุคคลใดหรือตำแหน่งใดก็ตามโดยใช้หลักปิดชื่อถือพฤติกรรมดำเนินคดีอย่างโปร่งใสเป็นธรรมและถอนรากถอนโคนกระบวนการทุจริตเพื่อคืนความยุติธรรมให้แก่ผู้ที่สอบเข้าด้วยความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงศักดิ์สิทธิ์ประดับชินรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีขอให้ประชาชนแยกแยะศาสนากับความประพฤติส่วนบุคคลกรณีจับกุมอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์พร้อมให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติปรับการทำงานเชิงรุกยกระดับการตรวจสอบและป้องกันการทุจริตนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในข้อหายักยอกเงินและมีพฤติกรรมเสพเมถุนว่าประชาชนต้องแยกแยะระหว่างพระศาสนาและความประพฤติของบุคคลหากมีการกระทำความผิดเกิดขึ้นยืนยันว่าต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดไม่มีการปกป้องพร้อมขอความร่วมมือประชาชนไม่แชร์หรือเผยแพร่ภาพเหตุการณ์ดังกล่าวเนื่องจากส่งผลกระทบต่อจิตใจของพุทธศาสนิกชนและภาพลักษณ์ของประเทศทั้งนี้มอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติปรับรูปแบบการทำงานเป็นเชิงรุกเร่ง

0: ดำเนินมาตรการสำคัญได้แก่จัดทำระบบบัญชีวัดกลางโดยนำเทคโนโลยีมาใช้เชื่อมโยงข้อมูลการเงินของวัดทั่วประเทศเข้ากับส่วนกลางเพื่อให้สามารถตรวจสอบรายรับรายจ่ายทรัพย์สินและความผิดปกติทางการเงินได้อย่างทันท่วงทีรวมถึงเตรียมประสานระบบบริจาคอัตโนมัติร่วมกับกรมสรรพากรจัดทำทะเบียนฐานข้อมูลพระสงฆ์ทุ่มงบประมาณกว่า60ล้านบาทในการจัดทำระบบฐานข้อมูลดิจิทัลเพื่อตรวจสอบและยืนยันสถานะพระสงฆ์จริงป้องกันการแอบอ้างการส่งเสริมปัญญามุ่งเน้นการให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของพุทธพาณิชย์หรือความงมงายโดยยึดหลักเหตุและผลตามหลักธรรมคำสอนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามั่นใจกรณีอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ถูกจับกุมข้อหายักยอกเงินและเสพเมถุนไม่กระทบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาน
1: ายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสว่าเพื่อเป็นการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศในช่วงไตรมาส4ของปีนี้ต่อเนื่องถึงต้นปีหน้ารัฐบาลจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้โดยกำหนดช่วงการใช้สิทธิ์ออกเป็น2ระยะได้แก่ระยะแรกระหว่างวันที่1พฤศจิกายนถึง15ธันวาคม2569และระยะที่2ระหว่างวันที่16มกราคมถึง28กุมภาพันธ์2570โดยเว้นช่วงเทศกาลปีใหม่ประมาณ1เดือนเพื่อให้มาตรการสามารถเข้าไปกระตุ้นการเดินทางในช่วงเวลาที่เหมาะสมโครงการใช้งบประมาณจากเงินกู้จำนวน 4,000 ล้านบาทคาดว่าจะสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจได้ประมาณ 20,000 ล้านบาทโดยให้จำนวน1ล้านสิทธิ์ประชาชน1คนใช้ได้ไม่เกิน50สนับสนุนค่าที่พักตามจริงไม่เกิน 2,000 บาทต่อคืนขณะเดียวกันยังมีคูปองท่องเที่ยววงเงิน 1,500 บาทสำหรับการท่องเที่ยวในเมืองหลักและ 2,000 บาทสำหรับเมืองรองซึ่งได้ขยายขอบเขตการใช้จ่ายให้ครอบคลุมบริการด้านการท่องเที่ยวมากขึ้นไม่จำกัดเฉพาะร้านอาหารอาทิบริการนวดและสปาดำน้ำและล่องเรือปฏิพลสัทพรมมารายงาน
0: ล่าสุดตำรวจกองปราบปรามนำตัวนายอติโชตอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์และนางสาวปุญญวีผู้ต้องหาคดียักยอกทรัพย์ฝากขังที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1จังหวัดสระบุรีตำรวจกองบังคับการปราบปรามนำตัวนายอติโชตอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและนางสาวปุญญวีผู้ต้องหาตามหมายจับในคดีเกี่ยวกับการยักยอกทรัพย์ปฏิบัติหน้าที่มิชอบหรือทุจริตและสมคบกันฟอกเงินส่งฝากขังต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1จังหวัดสระบุรีเบื้องต้นพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากคดีมีมูลค่าความเสียหายสูงประชาชนให้ความสนใจและเกรงว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีหรือเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานขณะที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแถลงผลจับกุมนายอติโชตและนางสาวปุญญวีพบทรัพย์สินรวมกันกว่า720ล้านบาท
2: พลตำรวจตีพัฒนศักดิ์บุปผาสุวรรณผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามหรือผบ.ก.ป.เปิดเผยว่าจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินย้อนหลังไป3เดือนพบเงินจำนวนกว่า92ล้านบาทซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวมาจากการเช่าวัตถุมงคลและเงินทำนุบำรุงวัดแต่ตรวจสอบพบว่ามีการโอนเงินไปยังมูลนิธิที่อดีตเจ้าอาวาสจัดตั้งขึ้นทั้งที่เงินดังกล่าวไม่ได้โอนเงินเข้าบัญชีวัดแม้แต่รายการเดียวส่วนการตรวจยึดทรัพย์สินของนายอติโชตพบเงินฝากบัญชีประมาณ290ล้านบาทเงินสดกว่า138ล้านบาทและทองคำกว่า 1,000 บาทรวมมูลค่าทรัพย์สินทั้งสิ้น498ล้านบาทขณะที่นางสาวปุญญวีเจ้าหน้าที่ตรวจยึดเงินสดกว่า 3,800,000 บาททองคำ90บาทและทรัพย์สินอื่นๆรวมมูลค่าทรัพย์สินกว่า215ล้านบาททั้งนี้รวมทรัพย์สินที่เจ้าหน้าที่ตรวจยึดจากบุคคลทั้ง2รายมีมูลค่ารวมกว่า720ล้านบาทโดยณภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
0: ส่วนความคืบหน้าการตรวจสอบสุสานในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยให้รายงานความคืบหน้าภายในวันอาทิตย์นี้พร้อมสั่งการทุกจังหวัดจัดทำฐานข้อมูลสุสานและชาปนสถานทั่วประเทศ
3: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมติดตามความคืบหน้าจากกรณีการตรวจสุสานชีวิตเซเมทรีไทยแลนด์และติดตามประเด็นด้านความมั่นคงในพื้นที่ณที่ว่าการอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมกล่าวว่ากรณีการใช้พื้นที่เพื่อตั้งสุสานเถื่อนได้มีการออกเป็นคำสั่งอย่างชัดเจนในวันนี้ให้ทางจังหวัดทำสรุปข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการขอยื่นใช้พื้นที่จัดตั้งสุสานตั้งแต่ปี2564ว ว่าถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์การออกใบอนุญาตสุสานหรือไม่รวมถึงความเปลี่ยนแปลงระหว่างปี2564จนถึงวันที่1มกราคม2567ที่ทำให้สถานที่นี้ไม่ได้รับใบอนุญาตขณะเดียวกันให้ทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประสานสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อตรวจสอบร่างผู้เสียชีวิตทั้ง4ร่างที่พบว่าเป็นชาวอิสราเอลจริงหรือไม่เดินทางเข้าไทยเมื่อไหร่ถือวีซ่าประเภทใดและสาเหตุการเสียชีวิตเพื่อให้แน่ชัดว่าไม่ใช่ร่างคนไทยที่เสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุแล้วถูกนำมาสวมรอยเนื่องจากพบว่าวันที่เทปูนทับหลุมถูกระบุเป็นปีก่อนและปีนี้ถือว่ามีความผิดปกติอย่างชัดเจนโดยรายละเอียดทั้งหมดต้องมีคำตอบที่ชัดเจนภายในวันที่13กันยายนนี้และจากนี้ต้องยกระดับตรวจสอบอย่างจริงจังไปทั่วประเทศรวมถึงสุสานที่เจริญกรุงในกรุงเทพมหานครซึ่งเปิดดำเนินการถูกต้องและมีคนไทยเป็นเจ้าของแต่กลับมีกลุ่มชาวต่างชาติไปเช่าพื้นที่และนำร่างไปฝังไว้ถึง49หลุมต้องตรวจสอบย้อนหลังทั้งหมดเช่นกันขณะเดียวกันกรมการปกครองต้องจัดทำระบบฐานข้อมูลดิจิทัลที่ชัดเจนสรุปย่อสุสานและชาปนสถานทั่วประเทศทั้งที่มีและไม่มีใบอนุญาตโดยจำแนกตามกลุ่มศาสนาให้ครบถ้วนไม่ปล่อยให้ตัวเลขคลาดเคลื่อนเหมือนที่ผ่านมาชนันชิดาสังทองรายงาน
0: ส่วนการแก้ไขปัญหาชายแดนใต้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ำต้องบูรณาการทุกมิติพร้อมประสานความร่วมมือทางการมาเลเซียเสริมความมั่นคงตลอดแนวชายแดน
4: นายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.พิจารณาถึงแนวทางการขับเคลื่อนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าคณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือกพต.มุ่งเน้นการกันกรองโครงการต่างๆของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.ให้สอดคล้องกับนโยบายในภาพรวมมีความเชื่อมโยงยึดหลักความคุ้มค่าของประมาณและตอบสนองความต้องการที่เร่งด่วนของประชาชนโดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานการศึกษาและงานมวลชนและเห็นว่าการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนต้องขับเคลื่อนควบคู่กันไปทุกมิติโดยยึดหลักยุทธศาสตร์พระราชทานเข้าใจเข้าถึงพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเป็นแนวทางสำคัญในการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานสำหรับความร่วมมือกับประเทศมาเลเซียรัฐบาลมาเลเซียยืนยันพร้อมสนับสนุนกระบวนการพูดคุยเพื่อสร้างสันติสุขอย่างเต็มที่และไม่ยินยอมให้ใช้พื้นที่ชายแดนเป็นฐานบั่นทอนความมั่นคงของไทยนอกจากนี้ทั้งสองประเทศยังได้หารือถึงการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติยาเสพติดการแก้ไขปัญหาข่าวปลอมตลอดจนแผนการสร้างรั้วชายแดนรูปแบบใหม่ที่จะนำเทคโนโลยีและระบบอิเล็กทรอนิกส์มาช่วยในการตรวจตาโดยไม่กระทบต่อการค้าและการเดินทางข้ามแดนของประชาชนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: รัฐบาลเตรียมเปิดลงทะเบียนใช้สิทธิโครงการไทยเที่ยวไทย plus วันที่1ตุลาคมนี้สนับสนุนค่าที่พัก 2,000 บาทต่อคืนและคูปองใช้จ่ายสูงสุด 2,000 บาทเริ่มใช้สิทธิ์ได้1พฤศจิกายนนี
1: ้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงโครงการไทยเที่ยวไทย plus ว่าเพื่อเป็นการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศในช่วงไตรมาส4ของปีนี้ต่อเนื่องถึงต้นปีหน้ารัฐบาลจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้โดยกำหนดช่วงการใช้สิทธิ์ออกเป็น2ระยะได้แก่ระยะแรกระหว่างวันที่1พฤศจิกายนถึง15ธันวาคม2569และระยะที่2ระหว่างวันที่16มกราคมถึง28กุมภาพันธ์2570โดยเว้นช่วงเทศกาลปีใหม่ประมาณ1เดือนเพื่อให้มาตรการสามารถเข้าไปกระตุ้นการเดินทางในช่วงเวลาที่เหมาะสมโครงการใช้งบประมาณจากเงินกู้จำนวน 4,000 ล้านบาทคาดว่าจะสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจได้ประมาณ 20,000 ล้านบาทโดยให้จำนวน1ล้านสิทธิ์ประชาชน1คนใช้ได้ไม่เกิน5สิทธิ์สนับสนุนค่าที่พักตามจริงไม่เกิน 2,000 บาทต่อคืนขณะเดียวกันยังมีคูปองท่องเที่ยววงเงิน 1,500 บาทสำหรับการท่องเที่ยวในเมืองหลักและ 2,000 บาทสำหรับเมืองรองซึ่งได้ขยายขอบเขตการใช้จ่ายให้ครอบคลุมบริการด้านการท่องเที่ยวมากขึ้นไม่จำกัดเฉพาะร้านอาหารอาทิบริการนวดและสปาดำน้ำและล่องเรือปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
0: กรมการค้าภายในร่วมกับผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงรายใหญ่จัดกิจกรรมแจกมังคุดแก่ผู้เติมน้ำมันช่วยเกษตรกรระบายผลผลิตและเพิ่มช่องทางการตลาด
5: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในร่วมกับผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงรายใหญ่4รายโด ได้แก่ PTT Station บางจาก PT Lasasco รับซื้อมังคุดจากกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชุมพรและนครศรีธรรมราชรวม300ตันเพื่อนำมาจัดเป็นแพ็คกว่า 600,000 แพ็คสำหรับแจกให้แก่ประชาชนที่มาใช้บริการเติมน้ำมันณสถานีบริการน้ำมันที่เข้าร่วมโครงการกว่า800สาขาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล5จังหวัดได้แก่จังหวัดนนทบุรีปทุมธานีนครปฐมสมุทรปราการและสมุทรสาครโดยผู้เติมน้ำมันครบ500บาทจะได้รับมังคุด1แพ็คน้ำหนัก500กรัมตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13กันยายนหรือจนกว่าของจะหมดเพื่อเพิ่มช่องทางการระบายผลผลิตและช่วยรักษาเสถียรภาพด้านราคาหลังคาดว่าปีนี้ผลผลิตมังคุดจะเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ75จึงจำเป็นต้องบริหารจัดการด้านตลาดและกระจายผลผลิตให้ถึงผู้บริโภคมากขึ้น
6: เราจัดกิจกรรมดีๆในการเชื่อมโยงเอาผลผลิตซึ่งครั้งนี้จะเป็นมังคุดจากจังหวัดชุมพรและก็นครศรีธรรมราชรวมมากกว่า 300,000 กิโลกรัมเอามาจัดเป็นแพ็คมาเติมพลังเติมใจให้แก่ผู้ที่เลือกเติมน้ำมันในปั๊มหลัก4ปั๊มนะครับปั๊มปตท.ปั๊ม PT ปั๊มบางจากแล้วก็ปั๊มซัสโก้ซึ่งปั๊มที่เข้าร่วมรายการในครั้งนี้มากกว่า800สาขาจะเป็นกิจกรรมจัดต่อเนื่องตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13โดยผู้ที่เข้ามาใช้บริการเติมน้ำมันเพียง500บาทสามารถที่จะได้รับตัวแพ็คของตัวมังคุดที่เราคัดสรรมาจากเกษตรกรโดยตรงเชื่อว่าปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้นมากกว่า 75% ของมังคุดในปีนี้เราสามารถที่จะบริหารจัดการได้
5: อธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวอีกว่าสำหรับสถานการณ์มังคุดขณะนี้ภาคตะวันออกสิ้นสุดฤดูกาลแล้วขณะที่ภาคใต้มีผลผลิตออกสู่ตลาดแล้วกว่าร้อยละ60โดยยังมีผลผลิตเหลือมากในจังหวัดนครศรีธรรมราชและบางพื้นที่ของจังหวัดชุมพรจึงขอให้เกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญกับการคัดสรรและดูแลคุณภาพผลผลิตเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคและเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้เกษตรกรปุริมปราศโสภาภาครายงาน
0: วุฒิสภาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติว่าประมาณรายจ่ายประจำปี2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทโดยนายกรัฐมนตรีย้ำใช้จ่ายงบประมาณโปร่งใสเกิดประโยชน์สูงสุด
7: การประชุมวุฒิสภาวันนี้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทซึ่งผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่3แล้วโดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ145เสียงไม่เห็นด้วย5เสียงและงดออกเสียง12เสียงการอภิปรายของสมาชิกวุฒิสภาตั้งข้อสังเกตการจัดสรรงบประจำงบกลางภาระการคลังและงบการลงทุนโดยเสนอให้ใช้งบให้ตรงกับปัญหาและวัดผลสัมฤทธิ์ได้พร้อมเร่งแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมราคาพืชผลช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME และส่งเสริมอุตสาหกรรมแห่งอนาคตส่วนการปฏิรูประบบราชการเห็นว่าเป้าหมายลดกำลังคนร้อยละ15ภายในปี2575ยังไม่เพียงพอหากไม่ปรับโครงสร้างพร้อมเสนอให้ใช้เทคโนโลยีลดขั้นตอนกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นและประเมินทักษะบุคลากรก่อนลดกำลังคนด้านนายภรดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่ารายจ่ายประจำเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจึงจำเป็นต้องปฏิรูประบบราชการโดยปี2570จะไม่เพิ่มอัตรากำลังพร้อมลดกำลังคนส่วนกลางในภูมิภาคและปฏิรูประบบการจัดเก็บรายได้เพื่อลดการขาดดุลขณะที่รัฐจัดทำงบประมาณแบบฐานศูนย์โดยในงานที่ใช้งบอย่างมีประสิทธิภาพจะได้รับการจัดสรรส่วนงบกลางจะใช้ช่วยเหลือประชาชนในกรณีฉุกเฉินและจำเป็นเร่งด่วน
8: รัฐบาลนี้แหละครับจะเริ่มนับหนึ่งแล้วก็เริ่มดำเนินการในการที่จะปฏิรูประบบราชการอย่างจริงจังในส่วนของการปฏิรูปการจัดเก็บรายได้ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันเป้าหมายใหญ่ของรัฐบาลก็คือพยายามที่จะลดการขาดดุลในแต่ละปีแต่ละปีให้ได้มากที่สุดสุดท้ายแล้วถ้าเราไม่ทำงบประมาณแบบขาดดุลทำงบประมาณแบบสมดุลได้ก็จะเป็นเป้าหมายปลายทางเดียวกัน
7: จากนั้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีขอบคุณสมาชิกวุฒิสภาที่ให้ความเห็นชอบพร้อมย้ำว่าร่างกฎหมายงบประมาณเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลทั้งการสร้างความมั่นคงลดความเหลื่อมล้ำขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและพัฒนาระบบบริหารภาครัฐให้ตอบสนองประชาชน พร้อมรับข้อเสนอแนะและข้อห่วงใยไปปรับปรุงการดำเนินงานยืนยันจะใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดและโปร่งใส
9: ทั้งนี้ผมขอให้ความมั่นใจต่อท่านสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านว่านโยบายมาตรการและงบประมาณที่ได้ผ่านการพิจารณาในครั้งนี้จะถูกนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์และแผนงานที่กำหนดโดยพวกกระผมในฐานะรัฐบาลจะคอยกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าวมีความโปร่งใสมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลบรรลุผลสัมฤทธิ์และที่สำคัญที่สุดคือต้องตรวจสอบได้ตามนโยบายที่กำหนดไว้เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และนโยบายของรัฐบาลตลอดจนความมุ่งมั่นความปรารถนาดีของบรรดาสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติแห่งนี้ทุกท่านขอกราบขอบพระคุณครับ
7: สำหรับขั้นตอนจากนี้ร่างกฎหมายจะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปโดยรัฐบาลตั้งเป้าให้มีผลบังคับใช้ทันวันที่1ตุลาคมซึ่งเป็นวันเริ่มต้นปีงบประมาณ2570วัฒนาตระเกตรายงาน
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
11: ัฐบาลเดินหน้าการส่งออกที่เติบโตส่งต่อรายได้และโอกาสถึงคนไทยให้มากขึ้นแม้การส่งออกของไทยเดือนกรกฎาคมจะโตถึง 21.6% แต่ SME ซึ่งเป็นฐานการจ้างงานสำคัญของประเทศยังมีสัดส่วนมูลค่าส่งออกเพียงประมาณ 14% รัฐบาลจึงเดินแนวทาง3สมดุลคือกระจายตลาดส่งออกไปตลาดใหม่เพิ่มมูลค่าส่งสินค้าและการใช้วัตถุดิบผู้ประกอบการไทยในห่วงโซ่การผลิตและช่วย SME เกษตรกรและผู้ประกอบการรายเล็กเข้าถึงเงินทุนเทคโนโลยีและช่องทางการตลาดมากขึ้นเป้าหมายคือไม่ใช่แค่ให้ไทยส่งออกได้มากขึ้นแต่ต้องทำให้รายได้งานและโอกาสจากการส่งออกกระจายถึงคนไทยมากขึ้นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษฎารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
13: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
14: สิบเก้านาฬิกา23นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Fox News เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าเขาไม่รู้สึกเสียใจที่ตัดสินใจเปิดฉากทำสงครามกับอิหร่านซึ่งเริ่มปะทุขึ้นเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแม้สงครามครั้งนี้อาจส่งผลกระทบต่อการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐที่จะมีขึ้นในวันที่3พฤศจิกายนนี้พร้อมให้คำมั่นว่าสหรัฐจะไม่ปล่อยให้อิหร่านสามารถครอบครองอาวุธนิวเคลียร์อย่างเด็ดขาดประธานาธิบดีทรัมป์ยังกล่าวหาว่าอิหร่านกำลังพยายามแทรกแซงการเลือกตั้งกลางเทอมในครั้งนี้ซึ่งจะเป็นตัวชี้ว่าพรรครีพับลิกันจะยังคงสามารถครองเสียงข้างมากในสภาคองเกรสได้หรือไม่ท่ามกลางสถานการณ์ที่ราคาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติพุ่งสูงขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างอิงการเปิดเผยของแหล่งข่าวด้านความมั่นคงที่ระบุว่าท่าอากาศยานนานาชาติมันทะเลซึ่งเป็นท่าอากาศยานที่มีผู้โดยสารหนาแน่นเป็นอันดับ2ของเมียนมาปิดให้บริการชั่วคราวเป็นเวลา2วันตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้หลังกองทัพเมียนมากล่าวหาว่า กองกำลังต่อต้านรัฐบาลส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนติดระเบิดจำนวน6ลำโจมตีท่าอากาศยานแห่งนี้เมื่อช่วงบ่ายวานนี้อย่างไรก็ตามไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บ

ทบถึงวันที่13กันยายน2569ฉบับที่10ในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งในขณะที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนตอนใต้จะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้อ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13ถึงวันที่14กันยายน2569ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมแปรปรวนความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1ถึง2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว20ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา7นาฬิกาสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง78เซนติเมตรและเวลา20นาฬิกา11นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร28เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา2นาฬิกา29นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง0เซนติเมตรและเวลา14นาฬิกา16นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง49เซนติเมตร
วันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียม

0: จังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:46 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น.
1: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
1: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
2: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
1: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
3: เรารักประเทศไทย
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและบุญมาสีมาดอ่าน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 นถึง 20:00 น
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับแวดวงกีฬาครับวันนี้วันที่11 กันยายน 2569นะครับแวดวงกีฬาผมณัฐนนท์ชูเมืองทุนชัยคำรอดสายชนนิสังนะครับแล้วก็คุณอัครเดชคัมภีระนะครับอยู่ด้วย ขอแม่นะครับอยู่ด้วยกันในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาไม่ทราบเลยนะครับขออภัยจริงๆเรื่องว่าฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกมีเตะนัดเมื่อคืนด้วยแม่ก็เลยไม่ได้แจ้งโปรแกรมการแข่งให้คุณผู้ฟังรับทราบกันโดยเฉพาะแฟนแมนยูเขาเตะกันเมื่อคืนปกติเนี่ยฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเขาจะเตะกันคืนอังคารคืนวันพุธใช่ไหมครับแล้วก็จะส่วนวันพฤหัสวันศุกร์ก็จะเป็นยูโรป้านะคอนยูโรป้าลีกคอนเฟอเรนซ์ลีกก็มีโปรแกรมเมื่อคืนก็ตื่นมานะครับประมาณ2:00 นะครับหลังจากที่งีบหลับไปแล้วก็ตื่นมา2:00 นะครับก็มาดูเอ๊ะมีอะไรดูอ้าวฟุตบอลนะเป็นแมนยูแข่งเหรออ้าวนะครับแมนยูแข่งก็มานั่งดูเอ๊ะก็ต้องดูโปรแกรมอยู่นะครับก็ผลก็ปรากฏว่าแมนยูก็ชนะไปนะเมื่อวานนี้นะครับมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังนะครับก็ชนะคู่ต่อสู้ไปน่าจะ4 ประตูนะประมาณนั้นนะนะครับก็เป็นการแข่งขันฟุตบอลนะ4-0เจอกับซาบ้านะครับก็คว้า3 แต้มนะครับที่โอทราฟฟอร์ดเลยทีเดียวนะครับในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับมาติอุสกุนย่าลูกแรกบูโน่เฟอร์นานลูก2นะครับเบนจามินเชสโกลูกที่3แล้วก็ลิซาโดมาร์ติเนสนะครับ4-0ก็เพียงพอนะให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็ถือว่าเป็นน้องใหม่ในถ้วยใบนี้นะครับหลังจากที่ไม่ได้แข่งขันกันมานานนะครับก็ต้องมาแข่งขันกันนะครับก็ได้3แต้มนะก็ชนะไปนะครับเมอร์นคาริกยิ้มเลยนะครับเพราะว่าชนะไป 4-0 นะครับนัดต่อไปเคยคุมทีมนี้ในการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกจำได้นะก่อนหน้านั้นเนี่ยนายธนกุลซือชั่วคราวนะขออภัยคุณซือชั่วคราวอยู่ครั้งนึงนะตอนนี้ก็มาคุมทีมหลักแล้วนะครับนัดต่อไปของแมนยูเจอใครในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเนี่ยบุกไปเยือนอัลเลตโกมาดริดนะ13 ตุลาคมนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งบาเยิร์นมิวนิกไม่ได้ดูนะครับแต่ก็มาดูไฮไลท์กันเมื่อเช้านะครับผมดูคู่แมนยูนะครับบาเยิร์นมิวนิกนะครับก็เปิดหัวยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบลีกเฟสนะครับสมราคานะฮะทีมเต็งอีกทีมหนึ่งนะครับเอาชนะบูโดกลิม5-0นะครับจาเมลบูเชล่านะแฮร์รี่เคนอันฟองโซเดวี่นะไมเคิลโอลิเซ่นะปิดลูกที่4และลูกที่5นะครับก็เพียงพอให้กับบาเยิร์นชนะ 5-0 นะครับนัดต่อไปของบาเยิร์นนะครับก็จะไปเยือนทีมไวกิ้งนะครับแล้วก็โบดูกริมเจอกับบอรุสเซียดอร์ทมุนด์ในวันที่14 ตุลาคมนะครับคู่อื่นๆนะครับยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกคู่อื่นๆเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับมาแจ้งกับคุณผู้ฟังรับทราบกันนะครับคู่อื่นเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะฮะก็จะเป็นทางด้านของโคโม่นะเอาชนะอาแบร์ไลซิกนะ4-1นี่โคโม่นี่ขึ้นมาแข่งขันครั้งแรกเลยนะหลังจากขึ้นมาจากซีรีบีมาอยู่ซีรีเอนะแซงยูเวนตุสอ่ะนะครับมาคว้าโคต้ายูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับชนะอาร์แบร์ไลซิก4-1นะครับโคโมนี่อดีตนักฟุตบอลของอาร์เซนอลนะเชสฟาเบกาสถ้าผมจำไม่ผิดนะเป็นกุนซือนะครับเชสฟาเบกาสคืออยู่ทั้งอาร์เซนอลแล้วก็ไปอยู่ในลีกของสเปนแล้วกลับมาอยู่แมนยูประมาณนี้นะครับแล้วตอนนี้พอแขวนสตาร์ทปั๊บก็ไปเป็นกุนซือคุมโคโมนะนี่ถือว่าพลิกล็อกเลยนะครับชนะทีมยักษ์ใหญ่จากเยอรมันอย่างอาแบร์ไลซิกนะ4-1นะครับอีกคู่หนึ่งสลาเวียปรางเนี่ยตามหลังแล้วก็แพ้นะฮะลองส์นะครับ2-3นะครับแล้วก็เฟเนบาเช่นะครับเสมอโรม่า1-1แล้วก็ PSV ไอเอฟเฟนนะครับเสมอชักตาร์โดเนตนะครับ1-1นะครับนี่ฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับขณะเดียวกันวันนี้ไทยลีกครับแมตช์วันศุกร์นะFriday นะครับคู่ยักษ์ใหญ่นะซึ่งเป็นการเจอกันระหว่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับเจอกับเชียงรายยูไนเต็ด15 ครั้งที่ผ่านมาเชียงรายไม่เคยมาเอาแต้มนะไม่เคยชนะเลยดีกว่านะต้องบอกว่าไม่เคยชนะทางด้านของบุรีรัมย์เลยนะครับ15 ครั้งเนี่ยแพ้ แพ้13เสมอไป2ครั้งนะครับทุกถ้วยนะก็เป็นการหนักของเชียงรายนะเจอบุรีรัมย์นะตอนนี้บุรีรัมย์นำอยู่1-0นะครับนะบุรีรัมย์นำอยู่1-0จากกองหน้าตัวเก่งครับอาเคียโมบิชเชอรี่นะครับขณะเดียวกันการท่าเรือนะเจอกับลำพูนนะเหมือนกับทางด้านการท่าเรือจะนำอยู่นะนะครับจากจุดโทษนะ1-0นะครับแล้วก็ราชบุรีนะเจอกับทรูแบงคอกครับราชบุรีก็นำทรูแบงคอกอยู่1-0เหมือนกันจากบูโน่เมนเดสนะครับนี่ฟุตบอลลีก1นะครับแจ้งให้กับคุณผู้ฟังรับทราบกันส่วนค่ำคืนนี้กาโชซีอามีเวเนเซียเจอฟิออเรนติน่านะครับบุนเดสลีก้ามีอุนิออนเบอร์ลินเจอชาเก้04ลาลิก้าสเปนนะครับเซบีย่าเจอบาเลนเซียนะครับก็ลุ้นได้เชียร์กันในค่ำคืนนี้นะครับส่วนพรุ่งนี้โปรแกรมก็ค่อยมาว่ากันอีกทีนึงนะครับนะค่อยแจ้งกับผู้ฟังรับทราบกันอีกทีนึงนะครับมวยวันลุมพินีในช่วงของต้องบอกในช่วงของ18 circle นะช่วงของการจ่ายตังค์ให้ชมนะครับมีกัน3คู่แล้วที่ผมดูอยู่เมื่อกี้นะฮะก็อีกคู่นึงที่กำลังขึ้นชกก็คือเสกสรรนะเสกสรรเจอกับเมืองไทยนะครับคู่ที่จบลงไปเนี่ยเป็นนักมวยไทยนะที่แพ้นะอ้อนะนักมวยไทยแพ้ไปคนหนึ่งนะเฟอร์รี่แฟร์เทคนะครับเอาชนะจูริโอโลโบนะไม่เอกฉันท์นะครับ2-1เสียงนะครับรอในรุ่นน้ำหนัก135-145ปอนด์นะคนที่แพ้ก็คือแสงอาทิตย์ลูกทรายกองดินนะครับแพ้กับโลแกนซานนะครับนะในมวยไทยรุ่น145ปอนด์นะครับนะฮะนี่คือมวยแล้วก็คู่ของ ขอไปนะครับเฟรดดี้เฮเกอร์ตี้ชนะคะแนนรุ่งเรืองเล็กที่เอ็นมวยไทยนะครับนะรุ่นมวยไทยรุ่นสตอร์เวทนะครับแต่งกับผู้ฟังได้รับทราบกันนะคุณฟังครับวันนี้เรื่องของความเคลื่อนไหวเอเชียนเกมเล่ากันยาวๆหลายชนิดกีฬานะครับเอเชียนเกมหลายชนิดกีฬาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกอล์ฟนะกอล์ฟของเรานะที่แข่งขันเอเชียนเกมคราวนี้นะที่ญี่ปุ่นนะครับเอเชียนเกมนะครับไปแข่งขันระหว่างวันที่30กันยายนถึง3ตุลาคมนะที่ไดซุกะคันทรีคลับอีสต์คอสนะครับซึ่งกอล์ฟของเราภายใต้การสนับสนุนของการกีฬาแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินะครับชิงแชมป์กัน4เหรียญทองบุคคลชายบุคคลหญิงทีมชายและทีมหญิงนะครับแล้วก็แต่ละชาติส่งนักกีฬาทั้งหมด6คนแบ่งเป็นชายและหญิงอย่างละ3คนนะครับนายกิติศักดิ์ชัยมงคลตระกูลเลขาธิการและกรรมการการแข่งขันสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยบอกว่าทีมหญิงนำโดยโปรเปียโนครับอภิชยายุบลเจ้าของ2เหรียญทองประเภทบุคคลและประเภททีมหญิงนะมาเป็นตัวหลักของทีมนะครับนะแล้วก็จะมีโปรปรายพัชจุธาคงกระพันนะอยู่ในชุดคว้าเหรียญทองประเภททีมที่หางโจด้วยนะครับมีโปรซิมนัตติกาวงทวีลาภนะครับส่วนทีมชาย3คนประกอบด้วยโปรเพสนะครับสดมแก้วกาญจนาโปรภูมิภูมิศักดิ์แสนสินนะครับโปรฟีฟ่าพงษ์สภัทรเหล่าพักดีนะก็เป็นนักกอล์ฟนะครับแล้วก็เป็นนักกอล์ฟสมัครเล่นนะโปรฟีฟ่าเนี่ยมีนายปิชาเสนาพรมแล้วก็ป้อมเพชรสารพุทธิเนี่ยเป็นผู้ฝึกสอนนะครับก็ตั้งความหวังนะครับแล้วก็ยังมีนักกอล์ฟหลายหลายคนซึ่งถือว่าเป็นคู่แข่งหลายชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นจีนนะเกาหลีนี่น่ากลัวนะครับนะแต่ทางสมาคมกอล์ฟก็มั่นใจแล้วว่าเราจะได้เหรียญทองลุ้นถึงเหรียญทองนะครับครั้งที่แล้วได้2เหรียญทองจากบุคคลหญิงและทีมหญิงนะครับก็1เหรียญเงินจากทีมชายนะฮะคราวนี้หวังไว้เล็กน้อยนะไม่เยอะนะ1เหรียญทองนะลุ้นก็ได้หรือไม่นะครับส่วนวันนี้ทัพขนไก่นะขนไก่ต้องบอกว่าแบดมินตันสิขนไก่นะครับทัพขนไก่แบดมินตันนะก็แถลงข่าวความพร้อมของนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยชุดเข้าร่วมแข่งขันเอเชียนเกมครับสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยนะก็วันนี้ก็มีการแถลงข่าวนะโดยทางด้านของได้รับเกียรติจากนายภัสกรรังสีวัฒนศักดิ์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและโฆษกกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับนายยุทธยากีฬานะครับผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็พลอากาศเอกมนทนสัจชุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยนะครับนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันนะครับบอกว่าเราลุ้นคว้าเหรียญนะครับ 1-2 เหรียญจาก3เหรียญเป้าหมายนะครับแล้วก็มีการทั้งพลอากาศเอกมนทนก็บอกว่าตนเองมีความคาดหวังลึกๆนะว่าอยากน่าจะได้เหรียญทองมา1เหรียญคราวนี้ด้วยนะซึ่งยังไม่บอกว่าเหรียญอะไรแต่มีความหวังลึกๆนะครับก็ นักกีฬาของเราก็มีความพร้อมนะมีรัชนกอินทนนท์แข่งเอเชียนเกมมาหลายครั้งแล้วนะก็บอกครั้งนี้จะเป็นเอเชียนเกมครั้งสุดท้ายนะจะลงแข่งขันอย่างเต็มที่อาการบาดเจ็บไม่ต้องห่วงนะครับบาดเจ็บนะตอนนี้หายดีแล้วอยู่ช่วงการฟื้นฟูร่างกายไม่มีอะไรน่ากังวล นะครับตอนนี้สร้างเรื่องของความฟิตและก็สมาธิในช่วงเวลาที่เหลือนะครับเป็นเอเชียนเกมครั้งที่4นะครับแล้วก็อายุก็มากแล้วนะจะเป็นเอเชียนเกมครั้งสุดท้ายนะครับมีรัชนกอินทนนท์นะครับเพิ่งได้แข่งขันได้รับชัยชนะครบ600แมตช์ในอาชีพแล้วนะเออนะแล้วก็ตั้งเป้าหมายเหมือนกันนะหลังจากเนี้ยว่า700แมตช์รออยู่นะนะครับในอนาคตนะครับวิวกรุฑวิทยสารนะก็ร่างกายฟิตสมบูรณ์ดีนะครับให้สัมภาษณ์มันในวันนี้นะฮะแล้วก็จะลงแข่งขันรายการนะฮะแล้วก็เก็บตัวกับน้องๆในทีมนะครับได้คู่ซ้อมหลายคนนะครับก็มั่นใจเหมือนกันนะจะทำผลงานให้ดีที่สุดนะครับเป้าหมายนะฮะก็คือลงเล่นไปโฟกัสทีละรอบทีละรอบทีละรอบนะครับนะฮะนี่คือเป้าหมายของวิวกรุฑวิทยสารนะครับเดินทางแล้วไปแข่งขันนะครับ 20-29 กันยายนนะครับนะครับ20-29กันยายนนะครับแล้วก็แข่งขันกันนะก็ได้เชียร์นะทั้งประเภททีมและประเภทบุคคลนะครับสำหรับแบดมินตันในเอเชียนเกมส์นะครับส่วนฟุตบอลหญิงไทยวันนี้ก็เดินทางไปแล้วนะครับเดินทางไปที่ญี่ปุ่นแล้วนะฟุตบอลหญิงไทยเตรียมแข่งขันฟุตบอลหญิงเอเชียนเกมส์นะครับช่วง14-14กันยายนถึง2ตุลาคมนะฮะโค้ชอัลเฟรดเนติพงษ์ศรีทองอินนะครับก็นำทีมนักฟุตบอลของเราไปแข่งขันนะฮะอยู่ในกลุ่ม E ร่วมกับญี่ปุ่นเจ้าภาพชลิชไทเปและเวียดนามนะครับนะฮะก็โปรแกรมการแข่งขันของฟุตบอลหญิงไทยในเอเชียนเกมส์นะฮะเจอกับญี่ปุ่นก่อนเปิดหัว14กันยายนนะฮะเราต้องรีบไปเพื่อคุ้นเคยกับสภาพอากาศคุ้นเคยกับสนามนะแล้วก็เจอกับญี่ปุ่นก่อนนะแล้วก็ไปเจอกับชาริชไทเปและปิดท้ายเจอกับเวียดนามนะครับฟุตบอลของเรานะครับส่วนเทคบอลนะวันนี้ก็เปิดทางด้านของสนามซ้อมนะครับที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬานะความพร้อมของทีมเทคบอลนะครับจ่าสิบเอกเรวัตภาพชมพูหัวหน้าผู้ฝึกสอนของเทคบอลของเราก็บอกว่ามั่นใจนะนักกีฬาของเราเก็บตัวมาอย่างต่อเนื่องนะครับนะมั่นใจแล้วก็ลุ้นถึงคว้าเหรียญกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็คู่แข่งขันนอกจากญี่ปุ่นแล้วนะยังมีทางด้านของอิรักนะที่มีผลงานต่อยังดีอย่างต่อเนื่องรวมถึงอินเดียกับผลงานได้ดีนะครับในอาเซียนก็มีเมียนมากับอินโดนีเซียนะและเชื่อว่านะครับการแข่งขันเทคบอลเรามีลุ้นเหรียญนะเราเป็นระดับแชมป์โลกด้วยนะครับมวยวันนัดอำลาเสกสรรนะฮะยกแรกโดนนับไปแล้วนะยก2เนี่ยเมืองไทยก็เดินอัดทั้ง2ทั้งคู่แรกกันสนุกนะแต่ว่ายกแรกเสกสรรโดนหมัดนับไปแล้วนับ8นะฮะเรื่องของงานวิ่งคุณผู้ฟังครับนะพูดถึงงานวิ่งแล้วพูดถึงลิเวอร์พูลครับนะวันนี้จับมือกับกรุงไทยแอคซ่าครับกับรันริโอจัดงานวิ่งคอปรันแบงคอก2026ครับยกแอนฟิลด์มาไว้ที่ราชมังคลากีฬาสถานครับให้สาวกลิเวอร์พูลทั่วประเทศทั่วโลกทั่วเอเชียมาวิ่งไปพร้อมๆกันโดยเฉพาะนักวิ่งนักวิ่งที่มีหัวใจสีแดงลิเวอร์พูลครับแน่นะก็วันนี้นะคึกคักนะครับคอปรันแบงคอก2026 presented by กรุงไทย Axa Life นะครับนะก็จัดงานวิ่งกัน13กันยายน2569นะที่พลาซ่าคอร์ตหน้าสนามราชมังคลากีฬาสถานนะครับระยะวิ่งนะครับ5กิโลและ10กิโลนะครับรับนักวิ่งเนี่ยประมาณ 10,000 คนนะครับนักวิ่งจะได้เสื้อได้เหรียญนะเสื้อสีแดงก็จะเป็นนักวิ่ง10กิโลเสื้อสีขาวนักวิ่งลิเวอร์พูลระยะ5กิโลฮะแล้วก็วันนี้ซามีฮูเปียมาด้วยฮะมาแถลงข่าวนะซามีฮูเปียนะไอ้ตำนานของลิเวอร์พูลนะซึ่งเคยคว้าทั้งถ้วยคาคาโคล่าลีกคัพนะถ้วยลีกคัพแล้วก็ถ้วยยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะมาด้วยรวมถึงก่อนักเตะทีมหญิงของลิเวอร์พูลก็คือทัสดาวีนะอดีตนักฟุตบอลหญิงของลิเวอร์พูลก็มาร่วมแถลงข่าวด้วยนะครับก็เป็นกิจกรรมงานวิ่งที่นะรวมพลคนรักลิเวอร์พูลนะมารวมตัวกันนะครับวันที่13แล้วตอนนี้เนี่ย เรื่องของการรับบิ๊บเริ่มแล้วนะวันนี้ตั้งแต่10นาฬิกา30นาทีนะครับแล้วก็พรุ่งนี้อีกวันนึงนะครับในกิจกรรมก็มีบูธมากมายนะใครที่อยากจะได้สินค้าลิเวอร์พูลราคาถูกนะคนที่สมัครงานวิ่งลดเยอะจริงๆนะเสื้อแข่งขันฤดูกาลนี้นะฮะแล้วก็บรรยากาศของพื้นที่หน้างานก็อย่างที่บอกเหมือนกับยกแอนฟิลด์มาเลยนะฮะมีเสื้อของ11นักเตะตัวจริงนี่บรรยากาศถ่ายรูปกันมาได้เลยแล้วก็ถ้วยแชมป์มาโชว์หน้าสนามด้วยนะคุณผู้ฟังครับถ้วยแชมป์เนี่ยนะครับแล้วก็ ส่วนผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรนะครับวันอาทิตย์ก็ไปพร้อมๆกันนะครับนะที่สนามราชมังคลากีฬาสถานนะครับก็วันนี้เนี่ยก็มีการแถลงข่าวกันนะครับก็เชื่อว่าหลายคนนะก็ที่เป็นแฟนลิเวอร์พูลนะชื่นมื่นแล้วฮะซิโก้กิติศักดิ์เสมนาเมืองนะบอกเจอผมบอกจะวิ่งด้วยจะวิ่งด้วยนะซิโก้เนี่ยแฟนคลับตัวยงของลิเวอร์พูลเลยแหละครับนะนะครับแล้วก็ทำหน้าที่ต้อนรับซามิฮูเปียนะซึ่งเป็นตำนานนะครับนะฮะก็งานวิ่งงานนี้นะครับผมจะวิ่งนี่จะเอามาแจกแฟนรายการดีย่งไม่มีนะอยากจะแจกเลยดีกว่านะฮะเดี๋ยวแฟนคลับเข้ามาเยอะนะครับก็ว่าจะน่าจะเดี๋ยวพรุ่งนี้คิดก่อนนะว่าจะทายว่าผมจะจบ10กิโลเท่าไหร่เดี๋ยวเอาวิทยุไปแจกนะมาแจกแฟนรายการนะพรุ่งนี้ก็มาทายกันนะนะครับเรื่องของฟุตบอลของวิ่งหรือครอบรันแบงคอกนะซึ่งจะแข่งขันกันในวันอาทิตย์นี้นะคุณผู้ฟังครับก็ถือว่าเป็นอีเวนต์สำคัญของชาวเดอะคอปนะในไทยในเอเชียนะครับนะแล้วก็ไทยในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะมาร่วมสร้างกิจกรรมร่วมกันนะครับวันนี้ก็แถลงข่าวกันนะครับคุณผู้ฟังครับหลังจากนั้นไปดูความพร้อมไปดูเรื่องของการแข่งขันการแข่งขันเจสกีนะฮะเจสกีรายการอีกรายการหนึ่งที่สมุทรสาครนะความมันระดับมาสเตอร์พีซนะครับอย่างต่อเนื่องนะในการแข่งขันนะครับโตโยต้า WGP1 Water Jet Pro Tour Thailand 2026ครับซึ่งจัดแข่งขัน 10-13 กันยายนนะก็วันที่2นะกองเชียร์เนี่ยเต็มสนามนะบรรยากาศโอ้โหชื่นมื่นเลยนะครับเป็นความร่วมมือกันของสมาคมกีฬาเจสกีแห่งประเทศไทย WGP1 ในฐานะฝ่ายจัดการแข่งขันและก็การสนับสนุนทุกภาคส่วนภาครัฐเอกชนนะครับไม่ว่าจะเป็นการกีฬาแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินะครับสยามวอเตอร์คราฟนะฮะสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับจังหวัดสมุทรสาครนะทั้งภาครัฐและภาคเอกชนร่วมมือกันนะท่านผู้ว่าราชการท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครนะนายอำนาจเจริญศรีนะครับแล้วก็ท่านนายกสมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรสาครนะคุณศรีศักดิ์วัฒนพรมงคลนะครับแล้วก็ตัวแทนของนายกเทศมนตรีเมืองพันท้ายนรสิงห์นะครับท่านนายกเทศมนตรีมาเองนะครับวัฒนาแดงมณีนะฮะร่วมกันนะฮะในการเป็นกำลังใจครับนักแข่งวันนี้การแข่งระดับรุ่นยุวชนรุ่นเยาวชนคึกคักมากนะฮะก็ปรากฏว่าแชมป์ในรุ่นวันแลบสลาลมนะครับอายุ 8-13 ปีจูเนียร์นะแชมป์ก็คือทางด้านของน้องเตชินหอมทรัพย์นะครับรุ่นวันแลบสลาลมจูเนียร์ 8-13 ปีนะฮะน้องกัปตันภูบดินทร์สุขประเสริฐนะคว้าแชมป์ไปนะครับแล้วก็รุ่นวันแลบสลาลมจูเนียร์ 8-13 ปีน้องแบมบี้เด็กหญิงปานิสราทวีวัฒน์คว้าแชมป์ไปนะครับแล้วก็รุ่นดาร์กเรสนะดาร์กเรสสกี1,100สต็อกนะครับนะประเภทราชินีเรือยืนนะน้องน้ำฝนกมลวันเนินหงคว้าแชมป์ไปนะครับนะก็เหลือวันพรุ่งนี้อีกวันนึงนะไปเชียร์กันในวันพรุ่งนี้วันเสาร์อาทิตย์นะครับก็การแข่งรายการนี้เป็นสนามปิดท้ายของศึกเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทยรายการ Toyota WGP1 นะครับก็กองเชียร์นะไปร่วมกันในการสนับสนุนนะจังหวัดสมุทรสาครนะฮะแล้วก็นักกีฬาเจ็ตสกีทั้งระดับเยาวชนและยุวชนแล้วก็ประชาชนนะครับจบไปแล้วครับเมืองไทยฮะสับศอกต่อยสับศอกชนะนกเสกสรรครับกรรมการจับแพ้ครับเพราะโอ้โหเจอทั้งหมัดทั้งศอกของเสกของเมืองไทยเข้าไปเสกสรรนะฮะกรรมการเห็นว่าแม่งหมดสภาพนะครับเสกสรรก็ชนะนอกไปในยกที่3นะครับนะเป็นการอำลาวันอย่างยิ่งใหญ่ถึงแม้ว่าจบไม่สวยนะก็ยังว่าแหละร่างกายใช้มากรอบนะฮะแล้วก็เสกสรรเลือกที่จะเจอเมืองไทยนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของกอล์ฟนะนักกอล์ฟอาชีพนักกอล์ฟหญิงหรือนักกอล์ฟสมัครเล่นนะฮะชุดแข่งขันนะไม่ว่าจะเป็นเสื้อแข่งขันนะชุดชั้นในต่างๆมีผลนะผมเพิ่งทราบว่ามีผลนะเพราะว่านักกีฬาที่ไปแข่งขันนะครับเจอเหงื่อเจอแดดเจออะไรต่างๆต้องมีผลิตภัณฑ์ที่ดีในการสนับสนุนนะทำไมไม่ต้องพะวงเรื่องของชุดแข่งขันเหมือนนักกีฬาชุดเอเชียนเกมอ่ะได้การสปอร์ตสนับสนุนนักกีฬาก็ได้ดีไม่ต้องพะวงนะตัดเข้ารูปเข้าร่างนะครับกอล์ฟก็เช่นเดียวกันครับนะล่าสุดเมื่อวันก่อนนะบริษัทไทยวาโก้จำกัดมหาชนนะครับร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์นะครับวาโก้โมชั่นแวร์นะครับสปอร์ตบรานะครับให้แก่นักกีฬากอล์ฟหญิงในรายการไทยโดเมสติกพาวเวอร์นะครับก็นำทีมผู้เชี่ยวชาญด้านสรีระเข้ามาวัดตัวแล้วก็แนะนำการเลือกชุดชั้นในที่เหมาะสมให้กับนักกีฬากว่า30คนรวมถึงการวัดตัวเพื่อจัดทำชุดแข่งชุดชั้นในแบบคัสตอมนะสำหรับนักกีฬาชายและหญิงเพื่อให้เข้ากับ เหมาะสมกับสรีระการเคลื่อนไหวของแต่ละบุคคลนะครับโดยมีคุณประณตเวสารัชวิทย์นะฮะกรรมการบริหารสายงานการตลาดและขายวาโก้นะครับแล้วก็คุณอินทรานักสกุลผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กรบริษัทไทยวาโก้จำกัดมหาชนนะครับเป็นผู้แทนบริษัทร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะครับแล้วก็มีคุณอนันต์เผือกพิบูลนะครับนายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีนะครับพร้อมด้วยคณะทำงานสมาคมในการต้อนรับนะครับนอกจากความเชี่ยวชาญด้านชุดชั้นในนะครับไทวาโก้ยังต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้หญิงยุคใหม่ที่มีความเป็นแอคทีฟนะครับด้วยทางด้านของวาโก้โมชั่นแวร์นะครับประสานฟังก์ชันการใช้งานเข้ากับดีไซน์สามารถสวมใส่ได้สำหรับการออกกำลังกายในชีวิตประจำวันความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่าการดูแลนักกีฬาไม่ได้มีเพียงการฝึกซ้อมและทักษะในสนามนะครับรวมถึงรายละเอียดเล็กๆที่ส่งผลต่อความสบายความคล่องตัวนะและความมั่นใจเพื่อให้นักกีฬาสามารถเคลื่อนไหวและแสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่นะฮะไทยวาโก้ขอเป็นหนึ่งในกำลังใจให้นักกีฬาทุกคนเดินหน้าสู่เส้นทางอาชีพอย่างมั่นใจและก้าวไปทุกเป้าหมายที่ตั้งใจนะครับนี่จริงๆแล้วอย่างที่บอกนะผมก็เพิ่งทราบเหมือนกันจริงๆมัวแต่คิดว่าเวลาผมวิ่งนะหากางเกงที่สบายหน่อยนะระบายเหงื่อนะครับไม่ร้อนไม่อบนะครับชุดชั้นในก็ต้องเป็นแบบมีซับในประมาณนี้นะลืมนึกไปนักกีฬาผู้หญิงก็ต้องนะเสื้อผ้าต้องกระชับนะยิ่งแข่งขันกอล์ฟด้วยนะแข่งกันวันนึง18หลุมนะครับ18หลุมละ 3-4 ชั่วโมงอ่ะนะไม่จบนะครับนะเจอแดดเจอฝนนะครับเจอเหงื่อเนี่ยต้องเสื้อผ้าต้องเหมาะสมกับนักกีฬานะสปอร์ตบาร์ต่างๆนะครับต้องไม่อมเหงื่อนู่นนี่นั่นนะก็อย่างที่บอกนะฮะก็ต้องมีหน่วยงานนะที่ดูแลเรื่องของเสื้อผ้านะนะครับเหมาะกับนักกีฬาประเภทไหนอย่างไรนะครับนี่กอล์ฟนี่ก็ออกแดดเยอะนะก็ได้ไทวาโก้มาสนับสนุนก็ขอบคุณเอกชนใจดีด้วยนะครับคุณฟังครับจากนั้นนะเรื่องของมวยนี่จบไปศึกษาโดนน็อกไปแล้วยังมีอีกคู่หนึ่งนะครับทีมรักบี้ของเราเอเชียนเกมนะคนทีมสโมสรทีมกีฬาอื่นๆเนี่ยไปญี่ปุ่นนะทีมรักบี้ยังไม่รีบนะไปเก็บตัวนิวซีแลนด์ครับ10วันก่อนการแข่งขันนะทางด้านของพันตำรวจโทกุลทนประจวบเหมาะนายกสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับบอกว่าเราจะเดินทางไปเก็บตัวที่นิวซีแลนด์คุณผู้ฟังรู้ไหมว่ารักบี้ที่เก่งที่สุดนะฮะมีอยู่3ประเทศนะครับนิวซีแลนด์ออสเตรเลียและแอฟริกาใต้นะออลแบล็กอะไรประมาณนี้นะเขาเก่งจริงๆก็เลยต้องไปเก็บตัวกับชาติที่เป็นหัวแถวของรักบี้ครับนะทางด้านของนายกสมาคมนะพลพันตำรวจโทกุลทนประจบเหมาะฮะนำทีมรักบี้ของเรานะไปเก็บตัวที่นิวซีแลนด์นะครับแล้วก็ความหวังนะคือรักษาอันดับ 1-3 ของเอเชียเพื่อคว้าสุดการแข่งขันไปแข่งขัน World Series ด้วยนะฮะไฮไลท์ไปเก็บตัวที่นิวซีแลนด์เพราะจะได้ฝึกซ้อมร่วมทีมกับแบ็คพรูแบ็คเฟนนะครับนะแบ็คเฟนก็คือ All Black อีกทีมหนึ่งทีมชายแบ็คเฟนนี่ก็จะเป็นรักบี้ทีมชาตินิวซีแลนด์ก็ถือว่าเป็นมหาอำนาจอย่างที่ผมบอกนะในวงการรักบี้หญิงโลกนะฮะปัจจุบันอันดับที่2ของโลกนะเป็นรองแค่อังกฤษอันดับ1นะฮะนี่คือการไปเก็บตัวฝึกซ้อมกับรูปแบบระดับโลกและเป็นนักรักบี้หัวแถวระดับโลกไม่ได้เรียนก็ไม่รู้ว่ายังไงแล้วนี่นะต้องบอกว่าเราได้เรียนรู้ได้ยกระดับได้ทักษะเพิ่มเติมได้ความแข็งแกร่งนะครับก่อนไปแข่งขันเอเชียนเกมแล้วก็สู้ศึกเอเชียด้วยเพื่อจะไปแข่งขันเวิลด์เร็กระดับเวิลด์ซีรีส์นะฮะนี่ก็คือเป้าหมายของรักบี้หญิงไทยนะครับนะหวังติด1ใน3ของเอเชียนเกมเพื่อรักษามาตรฐานนะไปต่อในชิงแชมป์เอเชียต่อในเวทีระดับโลกในอนาคตนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะเปิดฤดูกาลไปแล้วนะ 2-3 นัดเนี่ยนะยังมีนักเตะหลายคนนะยังไม่มีชื่อนะไม่มีใครไปซื้อร่วมทีมอีกคนหนึ่งเนี่ยจอมกวนนะริชาร์ลิสันคนนี้คือผมก็ว่ายังอยู่สเปอร์นะแต่ล่าสุดเนี่ยสเปอร์ไม่มีชื่อใน25คนนะริชาร์ลิสันก็บอกว่าจะฟ้องละจะฟ้องละจะฟ้องฟีฟ่านะแล้วก็ต้องฟ้องเพราะว่าแหมทำอย่างนี้ได้อย่างไรเพราะตัวเองเหลือสัญญาอีก1ปีนะครับแล้วเจ้าตัวบอกว่าจะขอถ้าไม่ได้ยังไงเนี่ยจะขอย้ายกลับไปเล่นวาสโกดากามานะครับส่วนอลิสองเบเกอร์โดนปรับ 8,000 ปอนด์นะข้อหาเตะป้ายไฟนะไม่พอใจกรรมการตัดสินนะให้จุดโทษเจ้าตัวก็เตะป้ายไฟโดนปรับไป 8,000 ปอนด์ ทีมเงินไทยก็คูณเอานะพรุ่งนี้กลับมาพบกันในว่าดวงกีฬานะครับมีเกมให้เล่นด้วยนะครับผมณัฐนนท์ชูเมืองและทีมทุกท่านลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบประกาศนียบัตรชั้นสูงพร้อมเข็มวิทยาฐานะของสถาบันวิทยาการพรรคการเมืองและการเลือกตั้งแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงประจำปีพุทธศักราช2562 2563และ2565กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกระทรวงกลาโหมนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีป้องกันประเทศขั้นสูงป้องกันการบุกรุกและควบคุมไฟป่าทั่วประเทศพิชพงษ์จีนาพันธ์ได้แชมป์ชายเดี่ยวในการแข่งขันเทนนิสเยาวชนไวตามิล ATF Asian 14 and Under 2026สนาม2ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่11กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา10นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบประกาศนียบัตรชั้นสูงพร้อมเข็มวิทยาฐานะของสถาบันวิทยาการพรรคการเมืองและการเลือกตั้งแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงประจำปีพุทธศักราช2562 2563และ2565รุ่นที่10ถึงรุ่นที่12และมอบประกาศนียบัตรเกียรติคุณพร้อมเข็มกิตติมศักดิ์แก่บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กระทรวงวัฒนธรรมนำผู้แทนองค์การ5ศาสนาถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน
2: างสาวซาบีนาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนำผู้นำองค์การทางศาสนาและผู้แทนศาสนิกชน5ศาสนาประกอบด้วยศาสนาพุทธศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์ศาสนาพราหมณ์ฮินดูและศาสนาซิกจำนวน150คนเข้าวางพวงมาลาและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังการเข้าถวายสักการะพระศพในครั้งนี้กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมการศาสนาได้ประสานผู้นำองค์การทางศาสนาและผู้แทนศาสนิกชนทั้ง5ศาสนาเข้าร่วมแสดงความอาลัยโดยแต่ละศาสนาได้ปฏิบัติตามหลักศาสนาสะท้อนถึงความพร้อมเพรียงของประสบกรณิกรต่างศาสนาในการแสดงความจงรักภักดีน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานักประการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติทั้งด้านกฎหมายกระบวนการยุติธรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสพระกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องเป็นที่ประจักษ์และอยู่ในความสำนึกในพระกรุณาธิคุณของประสบกรณิกรชาวไทยมาริชโยรายงาน
1: มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมอบเงินช่วยเหลือประชาชนชาวเนปาลที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยและดินถล่มเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาศาสตราจารย์พิเศษสุรเกียรติเสถียรไทยรองประธานกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยพร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิมอบเงินช่วยเหลือจำนวน 500,000 บาทแก่นายทันพหาทุนโอลิเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยณสถานเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนในประเทศเนปาลที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำป่าไหลหลากฉับพลันบริเวณชายแดนทิเบตเนปาลเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาทั้งนี้จากเหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นในต่างประเทศมูลนิธิได้ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่มิตรประเทศเผชิญภาวะวิกฤตอย่างต่อเนื่องอาทิการช่วยเหลืออุทกภัยใหญ่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาอินโดนีเซียและญี่ปุ่นมอบเงินช่วยเหลือและถุงยังชีพแก่ประชาชนในประเทศดังกล่าวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในสถานการณ์ที่ทุกข์ยาก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกระทรวงกลาโหมนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีป้องกันประเทศขั้นสูงสนับสนุนการป้องกันการบุกรุกและควบคุมไฟป่าทั่วประเทศ
3: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมร่วมกันลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการสนับสนุนการดูแลพื้นที่ป่าอนุรักษ์ระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศเพื่อนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีป้องกันประเทศขั้นสูงมาประยุกต์ใช้เพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังการป้องกันการบุกรุกและการควบคุมไฟป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทั่วประเทศอย่างยั่งยืนโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าการประสานความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยเทคโนโลยีของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศเข้ากับประสบการณ์การทำงานในพื้นที่ของกรมอุทยานจะช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถติดตามสถานการณ์และรับมือกับปัญหาได้อย่างแม่นยำทันท่วงทีแล้วอย่างช่วยยกระดับความปลอดภัยให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่เป็นสมบัติของชาติต่อไปโดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับพร้อมด้วยคนขับมาใช้งานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4: เวลาเกิดไฟป่าที่ลุกโชนที่เราใช้กำลังคนเข้าไปไม่ได้แล้วก็มีอากาศยานและคนขับเข้าไปช่วยอาวุธปืนยาวที่เรามีความจำเป็นที่จะต้องประจำกายในตอนที่เข้าตรวจเดินป่าสมาร์ทพาโทหรือต่างๆเนี่ยก็มีเหตุการณ์ที่เราต้องปะทะกับพวกที่เข้ามาตัดไม้ทำลายป่าหรือล่าสัตว์ป่ามันก็จะมีการปะทะกันสิ่งที่เราต้องพัฒนาบางครั้งอาวุธที่เรามีอยู่เนี่ยมันหลายสิบปีการที่เจ้าที่เราที่ถืออาวุธเข้าไปเวลาเจออาวุธของผู้ที่ทำผิดกฎหมายมีความทันสมัยกว่าก็สู้เขาไม่ได้เหมือนกันบางทีปะทะแล้วเขาก็สูญเสียชีวิตมันก็มีผลกระทบกับครอบครัวของเขาที่อยู่ข้างหลังบ้านนะครับ
3: ขณะที่พลเอกชรัตอุ่มสำริดผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศกล่าวว่าสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศมีความพร้อมทางด้านบุคลากรนวัตกรรมและองค์ความรู้ด้านความมั่นคงโดยจะร่วมกันพัฒนาศักยภาพบุคลากรถ่ายทอดเทคโนโลยีและจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมมีระยะเวลา5ปีเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง10กันยายน2574โดยทั้ง2หน่วยงานจะจัดตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนร่วมกันเพื่อกำหนดแผนงานและโครงการความร่วมมือเป็นรายกรณีให้สอดคล้องกับภารกิจกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชาติต่อไปปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยย้ำปภ.เขตใช้กลไกวอร์รูมประจำศูนย์แจ้งเตือนภัยพื้นที่ควบคู่กับการพัฒนาการทำงานด้านภัยพิบัติอย่างรอบด้าน
5: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นประธานการประชุมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำเดือนกันยายน2569พร้อมเน้นย้ำประเด็นสำคัญเรื่องการพัฒนาการทำงานด้านภัยพิบัติที่ต้องนำเครื่องมือสื่อสารวิทยุสื่อสารเข้ามาใช้โดยเฉพาะหากเกิดเหตุสาธารณภัยทุกหน่วยจะต้องรับทราบข้อมูลสถานการณ์พร้อมกันซึ่งจะทำให้การประสานงานช่วยเหลือประชาชนรวดเร็วมากยิ่งขึ้นตลอดจนร่วมกับองค์กรสาธารณกุศลและภาคีเครือข่ายยกระดับการบูรณาการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศเชื่อมโยงกำลังคนเครื่องจักรกลสาธารณภัยและระบบสื่อสารจากทุกภาคส่วนให้เข้าสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างเป็นระบบรวดเร็วนอกจากนี้ยังให้เตรียมพร้อมรับผลกระทบจากปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนิโญโดยมอบหมายให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทั้ง18ศูนย์เขตจัดประชุมห้องปฏิบัติการหรือวอร์รูมประจำศูนย์ปภ.เขตร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่หากวิเคราะห์และประเมินแล้วมีโอกาสจะเกิดอุทกภัยขอให้รีบแจ้งสำนักงานปภ.จังหวัดและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเพื่อแจ้งเตือนประชาชน

0: โดยทีมงานยอดเยี่ยมซาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชนคนภูพาน
1: ก็น้ำทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใสแล้วไม่เขียวทองใสแล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับพิตูรับจำนำมื่นสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากกำของรัฐทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042 714 3 8 4

0: สามกล่องพร้อมจัดทำถุงยังชีพส่งมอบแล้ว 1,831 ชุดและแจกจ่ายน้ำดื่มจำนวน 3,441 ขวดศิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารประจำปี 2,569 จำนวน 805 ตำแหน่งเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องให้นายทหารรับราชการว่ามีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณตามวาระการปรับย้ายนายทหารประจำปี 2569 จำนวน 805 ตำแหน่งโดยมีตำแหน่งสำคัญอาทิพลเอกสรัญเพชรานนท์รองปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นปลัดกระทรวงกลาโหมพลเรือเอกนเรศวงตระกูลผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือเป็นผู้บัญชาการทหารเรือคนใหม่พลโทนรทิพย์โผยนอกแม่ทัพภาคที่4เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกพลอากาศเอกวชิรพลเมืองน้อยผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศเป็นรองผู้บัญชาการทหารอากาศพลอากาศโทจักริดธรรมวิชัยรองเสนาธิการทหารอากาศเป็นเสนาธิการทหารอากาศประกาศณวันที่11กันยายนพุทธศักราช2569ผู้รับสนองพระบรมราชโองการนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำชับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐประจำปี 2569 ยกระดับการทำงานพร้อมขยายการบริการให้ครอบคลุมความเดือดร้อนของประชาชน
2: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยภายหลังสคบรับมอบรางวัลเลิศรัฐประจำปี 2569 2รางวัลโดยกำชับให้สคบนำผลงานที่ได้รับรางวัลไปขยายผลจากงานรับเรื่องร้องเรียนของประชาชนให้ครอบคลุมทุกช่องทางสานต่อนโยบายของรัฐบาลที่ให้หน่วยงานภาครัฐลดขั้นตอนลดเวลารอและทำให้ประชาชนติดต่อราชการได้ง่ายขึ้นพร้อมเน้นย้ำว่ารางวัลเป็นเพียงเครื่องมือสะท้อนว่าระบบงานเดินมาถูกทางหรือไม่ไม่ใช่ปลายทางของงานคุ้มครองผู้บริโภค
3: เสด็จสู่สวรรค์คาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
4: คุณกำลังฟังมาวินเรดิโอ FM 106.75 MHz 106.75 MHz อุดรธานีวิทยุธุรกิจใบอนุญาตเลขที่0802-6800-0960ออกอากาศณบ้านเลขที่57หมู่19บ้านโพชัยตำบลเชียงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี090-292-7444 090-292-7444 บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
6: ครั้งแรกในอุดรธานีตื่นตากับน้ำตกยักษ์สูงเทียบเท่าตึก10ชั้นอิ่มอร่อยกับเซเลบริตี้เชฟกว่า50ชีวิตสนุกสุดเหวี่ยงกับมิลลิก้องห้วยไร่มายาราพายอาภาพรมียูไผ่พงศธรเมคอภิสิทธิ์และพาราดอกพร้อมช็อปสินค้าลดสูงสุด 50% ในมากรรมแมคโครครบรอบ37ปีอุดรเลิฟไลฟ์อโปร17

สวัสดีค่ะเภสัชโมสนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะ

็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai yêu mến nè
1: bố mi đó
0: ý lý thì ai khả năng sản là xoáng mươn đơ
1: bố mi đó
0: khọp khuôn lê lái khắp ai เลขบัญชีผมมันเก่าหันละโอนมาโหด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณได้หลายครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: แต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นได้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกน้ำผมซะเดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นนั่นนั่นแล้วมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกาใสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งไม่ใช่น้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่090-292-7444 090-292-7444 เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
0: โอ้ยบ่มีดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมควรออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพ่อปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการคันจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูดต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจทาถูนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444 น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
3: ถึกเส้นบ่จ้า
1: อื้ออื้อโอ้โอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งค่อนข้างดีขนาด
3: ย่ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆวานเอ็นเหลืองวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อครีมสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทือน090-292-7444 090-292-7444 โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
1: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะย่าย
3: เฮาใส่น้ำมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถึกใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำเคล็ดลับของย่ายเลยละ
1: เอาไล่บ่ายผมน้องแม่เนี่ยโอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ย่ายไล่เห็นน้ำไล่เห็นน้ำ
3: จ้า

สวัสดีค่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะไม่ลองไม่

0: ที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเส้นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

พระอุมาภาคที่หนึ่งตอนแง้ซ้ายจอมจักราบทที่171จากฝีมือการประพันธ์ของพนมเทียนคำพูดนั้นเรียบราบเป็นปกติที่สุดจากเขาหน้ายิ้มยิ้มเช่นเดิมแต่ผู้ฟังแทบจะเชื่อหูไปเสียไม่ได้จากความหมายของประโยคอดีตนายทหารปืนใหญ่จ้องหน้ามักกุเทศนำทางนิ่งค้างอยู่นานก่อนจะเอ่ยถามมาด้วยเสียงอันเกือบจะเป็นกระซิบว่าพูดใหม่สิผู้กองคุณว่าอะไรนะผมรู้สึกว่าจะฟังไม่ถนัดเมื่อตะกี้เนี่ยผมบอกกับคุณชายยันว่าขณะนี้เรากำลังเหยียบเข้าสู่บริเวณเนินพระจันทร์แล้วล่ะครับสถานที่แท้จริงอย่างมากก็คงจะอยู่ห่างจากเราไม่เกิน2กิโลเมตรถึงเนินพระจันทร์แล้วเหรอชายยันเผลอตัวอุทานลั่นออกมาพร้อมกับเบิกตาโตรับพินไพรวันคว้าต้นแขนไว้อย่าเพิ่งเอะอะกระตกกระตายไปก่อนเลยครับผมยังไม่ต้องการให้พวกเราที่พักอยู่ในขณะนี้ไหวตัวซะก่อนเพราะอยากจะให้พวกเขาได้พักผ่อนกันตามสบายสักระยะหนึ่งคุณชายยันตามผมขึ้นมาก็ดีละเราไปดูด้วยกันเลยพร้อมกับพูดจบประโยคพรานใหญ่ก็ฉุดแขนชายยันให้เดินไต่เนินเคียงคู่กันขึ้นไปชายยันนั้นงุนงงไปหมดมองหน้าจอมพระ

ที่เป็นเนินก็แลเขียวชอุ่มไปด้วยหญ้าประกอบไปด้วยสนที่ลักษณะคล้ายๆต้นคริสต์มาสรพินชัยยันหน้าตาตื่นอยู่เช่นเดิมพูดเสียงหนักๆคุณมีข้อสังเกตหรือว่าแน่ใจได้ยังไงว่าเรามาถึงเดือนพระจันทร์แล้วอ่ะผมนี่งงไปหมดเลยนะแล้วตรงไหนแน่นอนที่เรียกว่าเดือนพระจันทร์น่ะใจเย็นๆครับประเดี๋ยวคุณชัยยันก็จะได้เห็นชัดเจนที่สุดและจะเป็นคนแรกของคณะนายจ้างทุกคนที่มีโอกาสได้เห็นมาเรากัดฟันเดินไปถึงเนินของที่ราบสูงลูกนี้ก่อนดีกว่ามันไม่สูงอะไรนักหรอกครับแค่อีก 5-6 นาทีก็จะถึงแล้วความตื่นเต้นทำให้ชัยยันลืมความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าใดๆลงไปหมดสิ้นรีบสาวเท้าก้าวตามรพินไปอย่างกระชั้นชิดชั่วไม่กี่อึดใจทั้งคู่ก็บรรลุถึงส่วนบนสุดยอดของเนินลูกนั้นทำให้สามารถเลยเห็นภูมิประเทศอีกฝั่งนึงของเนินได้อย่างถนัดมองย้อนกลับลงมาด้านหลังยังเห็นหมู่คณะทุกคนนั่งพักรวมกลุ่มกันอยู่ริมลำธารเล็กๆตีเนินเบื้องล่างและเหมือนตุ๊กตาชัยยันพยายามจะช่วยเหลือตัวเองให้มากที่สุดโดยการเพียรกวาดตาสังเกตไปทั่วทุกทัศนียภาพแต่เขาก็ยังไม่สามารถเห็นอะไรที่สะดุดเข้ากับความน่าสนใจเป็นพิเศษได้นอกจากบอกได้อย่างเดียวว่าตั้งแต่เกิดมาในชีวิตนี้แม้จะได้ท่องเที่ยวไปแล้วแทบทุกมุมโลกอันกว้างใหญ่ไพศาลเขายังไม่เคยเห็นทัศนียภาพใดจะวิจิตรการตาเป็นตัวแทนของความบริสุทธิ์แห่งธรรมชาติเทียมเท่าภาพที่เห็นอยู่ในขณะนี้มาก่อนมันเหมือนกับภาพที่สรรแต่งขึ้นด้วยปูกันบนผืนผ้าใบยักษ์โดยฝีมือของจิตรกรเอกของโลกและณตำแหน่งที่เขายืนเพลินมองดูภูมิภาพเคียงคู่อยู่กับจอมพรานผู้ยิ่งใหญ่ในขณะนี้นั้นสายลมอ่อนๆพัดโชยมาตลอดเวลาหอบเอากลิ่นไอของความเย็นชุ่มฉ่ำระคนไปกับกลิ่นหอมจรุงใจของมวลดอกหญ้าและพันไม้เล็กๆอวนอบความเหน็ดเหนื่อยก็แทบจะหายเป็นปลิดทิ้งกลับกลายมาเป็นความกระปรี้กระเปร่าแช่มชื่นตะวันเที่ยงแฝงดวงอยู่บนม่านเมฆสีมรกตเบื้องบนแผ่รังสีออกมาเป็นประกายหลากหลากสีและสาดความสว่างเรืองรองไปทั่วปริมณฑลเป็นแสงสว่างอันสุขใสและเย็นตาปราศจากความร้อนแรงระคายเคืองผิดกับตะวันยามเที่ยงของที่ใดทั้งสิ้นรพินเปิดโอกาสให้เขาหยุดยืนเพื่อสูดลมหายใจชื่นฉ่ำที่สุดลงปอดต่อจากนั้นก็สะกิดให้เดินตามไปยังแนวยอดเนินนั้นตัดเข้าป่าสนโปร่งมาทะลุออกบริเวณพื้นราบโล่งบนยอดเนินทางตะวันออกแล้วก็หยุดยืนอยู่บนก้อนหินสองลูกเตี้ยๆโผล่ขึ้นมาเคียงกันภายใต้พันไม้เลื้อยเล็กๆซึ่งออกดอกสีชมพูสลับม่วงขึ้นปกคลุมอยู่ณที่นี้ทิศทางบางเหลี่ยมมุมไม่สามารถจะมองลงไปเห็นพรรคพวกที่นั่งพักกันอยู่ข้างล่างได้เพราะส่วนหนึ่งของเนินบังไว้แล้วพรานใหญ่ก็ซุดตัวลงพักในลักษณะครึ่งนั่งครึ่งยืนบนก้อนหินลูกนั้นวางไรเฟิลลงถอดหมวกออกร่อนลงไปบนพื้นหญ้าอ่อนนุ่มเบื้องหน้าล้วงกระเป๋าหยิบหวีเล็กๆขึ้นมาหวีผมอันรุงรังไม่เป็นระเบียบชัยยันเพิ่งจะเคยเห็นรพินมีความปลอดโปร่งโล่งใจจนถึงกับงัดหวีขึ้นมาสางผมได้ครั้งนี้เป็นครั้งแรกทำให้หัวเราะออกมาแปลกมากผู้กองนี่คุณพกหวีไว้ในกระเป๋าหลังของเกงด้วยเหรอครับแต่ผมไม่มีเวลาได้ไปสนใจกับมันนักอีกฝ่ายตอบพร้อมกับหัวเราะเบาๆเช่นกันปาดหวีลงกับขากางเกงแล้วหยิบบุหรี่ใบตองแห้งที่มวนไว้เรียบร้อยแล้วขึ้นมา2มวนส่งให้ชัยยันมวนหนึ่งตนเองคาบไว้มวนหนึ่งงัดไลเตอร์ออกมาจุดพ่นควันอย่างแช่มชื่นชัยยันนั้นยังไม่จุดเพียงแต่ถืออยู่ในมือเฉยๆยังจ้องหน้านี่คุณจะไม่ช่วยให้ผมฉลาดขึ้นมาบ้างเลยเหรอไหนล่ะเนินพระจันทร์น่ะผมมองไม่เห็นพื้นที่บริเวณไหนควรจะเป็นจุดหมายดังที่ว่าเลยนอกจากภูเขายอดเนินแล้วก็ทุ่งหญ้าสลับกันสุดลูกหูลูกตารับพินไพรวันตาเป็นประกายแจ่มใสมองหน้าชัยยันเงียบๆอัดควันบุหรี่อย่างสบายอารมณ์อยู่ครู่ใหญ่ก็บอกว่าคุณชัยยันเป็นคนขีดเส้นในการเดินทางให้ผมเองขณะที่เราพละออกจากเขาครุฑเมื่อวานซืนยังจำได้ไหมครับคุณชัยยันขีดเส้นในลักษณะไหนผมลากแนวทิศเหนือตลอดแล้วก็เป็นเส้นดิ่งตรงผมก็นำทางมาตามเส้นทางที่คุณชัยยันกำหนดไว้ให้โดยตลอดเหมือนกันโดยไม่ยอมอ้อมหรือเลี่ยงไม่ว่าจะปีนข้ามหุบยังไงเอาละครับจากเขาครุฑที่เราบ่ายหน้าพละมาทางด้านเหนือตลอดทีนี้คุณชัยยันลองหันกลับไปมองย้อนทิศที่เราเดินกันมาแล้วสิครับเห็นอะไรบ้างชัยยันเม้มริมฝีปากแน่นแงนหน้าขึ้นไปบนท้องฟ้าเพื่อสังเกตตะวันชั่วไม่นานนายทหารผู้ชำนาญในทิศทางและแผนที่อย่างเขาก็คลำทิศที่ต้องการได้ทันทีหันกลับไปมองด้านใต้ทัศนวิสัยในขณะนี้สว่างแจ่มใสพอที่จะมองเห็นออกไปในระยะกว้างไกลด้วยปราศจากหมอกบังนอกจากหิมะที่ปกคลุมอยู่บนเหลี่ยมสไลด์ทั่วไปเท่านั้น

0: ภายหลังจ้องพินิจอยู่ครู่ชัยยันก็ร้องออกมาเบาๆในลำคอว่าเขาครุฑมองเห็นอยู่ลิบๆข้ามทิวที่ปกคลุมไปด้วยหิมะข้างหน้านั่นลักษณะของมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเลยเพียงแต่ย่อส่วนเล็กลงเท่านั้นแปลกจริงเราเดินมาตั้ง2วันเต็มๆแล้วยังอุตส่าห์มองเห็นมันได้อยู่อีก2วันเต็มๆในภูมิประเทศอันเป็นภูเขาสูงๆต่ำๆจะต้องปีนป่ายค่ำกันอยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยคุณชัยยันคิดว่าเราควรจะเดินไปได้ไกลสักเท่าไหร่ครับอีกฝ่ายกล่าวเบาๆเหมือนจะทิ้งแง่ให้คิดมากกว่าจะเป็นคำถามที่ต้องการคำตอบและเมื่อชัยยันนั่งนิ่งงงอยู่เขาก็เอ่ยต่อมาว่าข้าจะพิจารณาในคำสั่งของลายแทงแล้วเนินพระจันทร์ก็ไม่ควรจะห่างจากเขาครุฑลูกนั้นสักเท่าไหร่เลยเพียงแต่ว่ามันมีเทือกเขาอันมากมายขวางกั้นเป็นอุปสรรคแก่การเดินทางเท่านั้นเพราะคำสั่งของลายแทงบอกไว้ว่าเมื่อเราบรรลุถึงเนินพระจันทร์แล้วถ้ามองย้อนกลับมาทางเก่าจะต้องเห็นเขาครุฑไม่เปลี่ยนลักษณะไปจากเดิมซึ่งนั่นก็แปลชัดอยู่แล้วว่ามันไม่ควรจะห่างไกลกันนักเพราะถ้าไกลกันมากย่อมจะมองไม่เห็นเขาครุฑถูกไหมครับเออก็จริงของคุณแต่ไหนล่ะเนินพระจันทร์น่ะนั่นคือเทือกเขาพระศิวะใจกลางยอดซึ่งขณะเนี้ยเราเข้ามาอยู่ใกล้มากที่สุดแล้วพรานใหญ่ยืนขึ้นเต็มสัดส่วนอีกครั้งชี้มือไปทางทิวเขาสูงใหญ่เยี่ยมฟ้าเหนือกว่ายอดใดๆทุกยอดในขณะนี้เหมือนกำแพงมหายักษ์กั้นขอบจักรวาลและเห็นขาวมวรคนเขียวครึ้มอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือมองดูทะมึนค้ำอยู่เหนือศีรษะไม่ห่างไกลออกไปนักโดยมีทิวบริวารแซมสลับลดหลั่นลงมานับยอดไม่ถ้วนเนินพระจันทร์จะอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของยอดใจกลางนี่แหละลองใช้ความใคร่ครวญสิครับชัยยันหันกวับตามโดยเร็วมองเขม่นไปยังใจกลางยอดอันเป็นทิวสูงสุดพุ่งหายขึ้นไปบนเมฆที่ปกคลุมตลอดนิรันดร์กาลราวกับยอดเขาไกลลาดในวรรณคดีที่สถิตของพระศิวะเทพฉะนั้นเขาพึมพำทวนคำของพรานใหญ่ที่พูดเมื่อครู่นี้และโดยทันใดเพื่อจะให้แน่ใจที่สุดก็ล้วงเอาเข็มทิศประจำตัวออกมาเทียบดูทันทีอึดใจต่อมาเขาก็หันหน้าไปอีกด้านหนึ่งโดยเร็วต่ำกว่ายอดเนินตำแหน่งที่ทั้งสองยืนกันอยู่ในขณะนี้ลงไปฝากหนึ่งเป็นบริเวณที่ราบสูงและราบต่ำสลับกันซับซ้อนเขียวขจีเหมือนเทลาดไปด้วยพรมกำมะหยี่จากหญ้ามอสที่ปกคลุมอยู่มีทั้งลักษณะเป็นหุบเว้าลึกและเนินที่เป็นลอนขึ้นมาดังสนามกอล์ฟที่ทำไว้บนไหล่เขาบางแห่งก็จะปรากฏพื้นหินสีเทาๆโผล่งอกขึ้นมาจากความเขียวขจีนั้นประปรายเป็นระยะลำธารสีเงินอันเกิดจากเส้นทางน้ำไหลของหิมะละลายและเห็นเป็นแถบริบบิ้นพาดสลับอยู่ทั่วไปภูมิภาพใหม่ที่เหลียวไปพบนี้สะกดชัยยันให้จ้องตะลึงพลึงเพลิดเพลินไปครู่ใหญ่ด้วยความประทับใจเหลือที่จะกล่าวโอ้โหสวยเหลือเกินเขาครางออกมาอย่างลืมตัวเหมือนจะเป็นการรำพึงกับตนเองครับสวยมากแต่จะสวยยิ่งกว่าที่เรามองเห็นผัดผ่านนี้หลายเท่าถ้าหากจะพิจารณาให้ถี่ถ้วนที่สุดค่อยๆสังเกตไปก็ได้ครับคุณชัยยันแล้วลองบอกผมสิคุณเห็นอะไรบ้างในทิวทัศน์ต่ำลงไปจากเราที่นี่ชัยยันเริ่มเฉลียวคิดเอะใจในบางอย่างขมวดคิ้วจ้องต่อมาก็ใช้ปลายนิ้วจากมือทั้งสองขยี้หนังตาแล้วค่อยๆเปิดม่านตาขึ้นพิจารณาอีกครั้งเป็นครู่ใหญ่ตลอดเวลารับพินไพรวันยืนสูบบุหรี่เงียบเขากำลังมองลงไปยังภูมิประเทศนั้นด้วยเช่นกันรพินในที่สุดชัยยันก็อุทานออกมาด้วยเสียงตื่นเต้นตาเป็นประกายวาวรุกกายสั่นน้อยๆอย่างระงับไว้ไม่ได้กล่าวเร็วปรือต่อมาผมเห็นอะไรอย่างหนึ่งแล้วมันแปลกประหลาดน่าอัศจรรย์เหลือเกินสิ่งที่ผมเห็นเนี่ยมันจะเกิดจากอุปทานหรือว่าตาฝาดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะและก็ไม่รู้ด้วยว่าจะเห็นอย่างที่คุณต้องการให้เห็นด้วยหรือเปล่าคุณชัยยันเห็นอะไรครับผู้หญิงสาวสังเกตได้จากรูปร่างและก็สวดทรงนอนภาพตัวหงายอยู่ข้างหน้าเรานี่เองไม่มีอภรรย์ใดๆปิดคลุมร่างกายของหล่อนเลยนอกจากความเปล่าเปลือยเห็นชัดตั้งแต่ใบหน้าลำคอสวงอกเอวตะโพกปลีกขาที่วางแนบชิดกันนั่นลงไปจนถึงปลายเท้าโอ้ยคุณพระช่วยนี่ใครสาบสาวสวยให้เธอมานอนนิ่งอยู่ในหุบถึงแวดล้อมไปด้วยขุนเขาแบบนี้เสียงละล่ำละลักของชายยันดังลั่นไปทั้งความเงียบสงัดพรานใหญ่ยังยืนนิ่งไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงและทันใดนั้นเองอดีตนายทหารปืนใหญ่ก็กล้าเข้ามาเขย่าแขนเขาคุณเห็นอย่างที่ผมเห็นหรือเปล่าเนี่ยคุณหมายถึงสิ่งนี้ใช่ไหมที่ทำให้ผมใช้ความพิจารณาครับเป็นคำตอบอย่างสงบตรงข้ามกับการลุกลนแทบจะเต้นของอีกฝ่ายผู้หญิงรูปร่างสวยไม่มีอาภรณ์ใดๆปิดร่างเลยนางหนึ่งนอนพาดขวางหน้าเราอยู่ข้างล่างนี่เอง ร่างกายอันงามทุกส่วนสัตว์ของเธอประกอบขึ้นด้วยเนินสูงเนินต่ำทุ่งหญ้าและก็ก้อนหินเพราะแท้ที่จริงเธอก็คือภูมิประเทศทั้งหมดภายในวงแวดล้อมของกลุ่มทิวเขาบริวารแห่งเทือกเขาพัตติวานี่เองคราวนี้คุณชัยยันพอจะชี้ถูกไหมครับตำแหน่งไหนควรจะเป็นเนินพระจันทร์ชัยยันแยกเขี้ยวร้องอะไรออกมาคำหนึ่งดังลั่นและกระโดดเข้ากอดคอพรานใหญ่แน่นอย่างลืมตัวชัยโยเราถึงเนินพระจันทร์แล้วมองเห็นอยู่ข้างหน้านี่เองแต่สวรรค์ทรงโปรดเถอะทำไมมันถึงเป็นเนินที่มหัศจรรย์พันลึกเกินคาดอย่างนี้ล่ะคงจะเป็นมุมนี้มุมเดียวเท่านั้นมั้งที่เรามองลงไปเห็นภาพในลักษณะชวนอัศจรรย์หน้าตื่นเต้นจนบอกไม่ถูกแบบนี้รูปร่างเหมือนเมฆของผมไม่มีผิด
1: เบื้องล่างตีนเนินในกลุ่มส่วนใหญ่ที่ยังนั่งพักกันอยู่ทุกคนจับสายตามองร่างของชัยยันและรพินซึ่งเดินขึ้นเนินไปด้วยกันจนกระทั่งบรรลุถึงยอดแล้วต่อมาคนทั้งคู่ก็พากันเดินหายไปจากสายตา
2: สองคนนั่นเขาไปทำอะไรกันนะ
1: ดารินเอ่ยขึ้นเบาๆก็คงขึ้นไปดูอะไรบนนั้นกระมังช่างเขาเถอะเดี๋ยวก็มากันเองแหละรพินให้เวลาเรานั่งพักหนึ่งชั่วโมงเต็มๆพี่ชายตอบอย่างไม่สนใจอะไรนักแล้วเอนกายลงนอนหงายเหยียดยาวเพื่อจะได้พักให้เต็มที่มาเรียฮอฟมันเป็นคนเดียวในขณะที่นั่งอยู่ชิดกองไฟมากที่สุดหล่อนกำลังถอดถุงมือหนังออกอังไฟแล้วเอามานาบไว้ที่ซอกคออาการยังสั่นสะท้านอยู่น้อย
2: ๆขอบคุณสวรรค์ที่เรามาถึงที่นี้ก่อนที่ฉันจะแข็งตาย
1: หล่อนพึมพำดารินมองอย่างสมเพชแล้วเดินมาสุดตัวนั่งใกล้ๆโอบแขนไปกอดแม่เพื่อนยากไว
2: ้พรานใหญ่ตัดเส้นทางอย่างหักหานเกินไปนะนอกจากเราจะต้องปีนเขากันแทบตายแล้วเราก็ยังจะต้องเดินฝ่าหิมะบนยอดเขาอีกด้วยถ้าเขายึดถือตามคำชี้บอกของลายแทงพวกเราจะไม่ทรมานกันถึงเพียงนี้หรอกอย่าไปโทษเขาเลยไพรวันเป็นมรรคุเทศที่ดีที่สุดและยังเป็นผู้นำของการเสี่ยงภัยที่ยากจะหาใครเสมอเหมือนเธอภูมิใจในตัวเขาได้เต็มที
1: ่มาเรียตอบพร้อมกับยิ้มให
2: ้ฉันนึกว่าเธอจะมาไม่รอดจนถึงที่นี่ซะอีกแน่แต่เขาก็เชื่อมั่นว่ายังไงเสียเธอก็จะต้องพ้นวิกฤตการณ์มาให้ได้ท้าผจญหิมะอย่างที่แล้วมายืดระยะเวลาออกไปอีกสักชั่วโมงเดียวฉันต้องตายแน่ๆแต่ไพรวันรู้เส้นทางของเขาดีเขารู้ว่าจะต้องมาถึงบริเวณที่อบอุ่นขึ้นในเวลาทันการฉันไม่ได้นึกตามหนีเขาเลยถ้างั้นก็จริงอย่างที่เขาว่านะฉันวุ่นวายแล้วก็เดือดร้อนเกินไปกว่าเหตุเองน่ะไพรวันวะอะไรเขาบอกว่าเธอจะไม่เป็นอะไรในเขตหนาวเธอจะต้องทนได้อยู่วันยาค่ำเธอเข้าใจเขาดีเขาเองก็เข้าใจเธอดีเหมือนกันมีแต่พวกเราเท่านั้นแหละที่ห่วงต่อเหตุการณ์เทียบแย่ตอนนี้เธอรู้สึกเป็นยังไงบ้างล่ะดีขึ้นมากต่อไปนี้ฉันไม่กลัวต่อเหตุการณ์อย่างที่ผ่านมาอีกแล้วเพราะรู้สึกว่าร่างกายเริ่มชินเข้าก่อนเนี้ยในอลาสก้าฉันเห็นฉันเคยแก้ผ้าเล่นหิมะด้วยซ้ำสวมแต่บูทอย่างเดียวเท่านั้นมาอยู่แถบเมืองร้อนเสียนานพอมาเจอหิมะเข้าครั้งแรกร่างกายมันปรับไม่ทันพวกเธอละสบายดีอยู่เหรอถ้าไม่ได้ยาร้อนของบุญคำช่วยรับรองว่าพวกเราตายกันไปหมดแล้วล่ะรวมทั้งพลานใหญ่ด้วยสำหรับการเดินในเช้าวันนี้ถ้าจะเหลืออดก็คงมีเธอเพียงคนเดียวเท่านั้นแหละน่าแปลกเนาะยานั้นมาร้อนมากเหรอ
1: มาเรียถามอย่างทึ่ง
2: เหมือนกับเอาเตาผิงเข้าไปอยู่ในทุกเส้นเลือดนั่นแหละพอพ้นบริเวณที่มีหิมะคลุมออกมาเนี่ยเหงื่อก็เริ่มออกแล้วเธอดูสิ
1: หล่อนกระพืออกเสื้อชี้ให้มาเรียดูเหงื่อเม็ดเล็กๆที่ผุดพราวตามสวงอกและซอกคอทุกคนในคณะล้วนมีอาการเดียวกับดารินทั้งสิ้นคงมีแต่มาเรียคนเดียวเท่านั้นที่ค้างสั่นกระทบกันจากอุณหภูมิที่อาจเหนือศูนย์องศาขึ้นมาเพียงเล็กน้อยในยามนี้
2: โชคดีที่ฉันไม่ต้องพึ่งยาของตาเท้าบุญคำ
1: เม็ดสาวผมทองพูดเบาๆเหมือนกล่าวกับตนเอง
2: ไม่งั้นป่านนี้ทะลักแล้วน้อยเธอคิดหรือว่าพี่ชายของเธอกับพรานนำทางของเขาจะฝ่าฟันผ่านพ้นภูมิประเทศอันกันดารยากแค้นถึงเพียงนี้ไปได้พวกเราที่สมสารกันมาได้ทั้งหมดมันเป็นเรื่องปาฏิหาริย์เข้าช่วยแท้ๆและปาฏิหาริย์อย่างว่านี้ก็ไม่ใช่อะไรอื่นหรอกมันเนื่องมาจากที่ว่าแต่ละคนที่ร่วมทางล้วนมีคุณสมบัติพิเศษประจำตัวคอยผลัดการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาได้ตลอดเวลา แต่พี่ชายของเธอมากับพรานนำทางเพียง2คนเท่านั้นอุปกรณ์ก็ไม่ครบเหมือนอย่างเราในตอนนี
0: ้ถูกถามไปถึงพี่ชายผู้สาบสูญดารินก็มีสีหน้าเศร้าสลดลง
2: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะ
0: หล่อนตอบหางเสียงเศร้า
2: ถ้าเขายังรอดตายอยู่ได้และบังเอิญเราตามไปพบตัวก็เป็นเรื่องอัศจรรย์เหนือกว่าสิ่งใดทั้งหมดแต่ก็นั่นแหละขอให้มีความหวังแม้แต่น้อยนิดก็ยังดีกว่าไม่มีความหวังเลย
0: เรายังไม่พบหลักฐานการตายของเขาก็แปลว่าเรายังมีหวังอยู่นั่นแหละ
2: แง่ซ้ายเคยบอกกับฉันนะว่าในโลกนี้มีพรานผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกอยู่2คนคนหนึ่งเป็นพรานชื่อว่ารพินไพรวันอีกคนหนึ่งก็จะต้องเป็นหนานอินที่นำทางให้พี่ชายฉันแง่ซ้ายเพียงคนเดียวเท่านั้นที่คอยปลอบใจยืนยันให้พวกเราคิดอยู่เสมอว่าพี่ชายของฉันนี่ยังไม่ตาย
0: มาเรียยิ้มแค้นๆพลางสายหน้าแช่มช้า
2: เงซายพูดโกหกเพื่อหลอกให้เธออุ่นใจเท่านั้นฉันหมายถึงว่าเขาโกหกในเรื่องพลานยิ่งใหญ่ในโลก2คนคนหนึ่งเป็นพลายวานอีกคนหนึ่งคือหนานอินจริงอยู่คนที่ชื่อหนานอินอาจเป็นพวกพลานที่เก่งมากคนหนึ่งแต่ถึงยังไงเขาก็เปรียบขั้นพลายวานไม่ได้หรอกและคงจะห่างไกลกันมากคนหนึ่งผ่านโรคที่เจริญแล้วยังหนุ่มกว่าปราดเปรียวว่องไวกว่าส่วนอีกคนหนึ่งเป็นคนแก่เป็นพรานพื้นบ้านธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นถ้าจะมีพรานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกอยู่2คนอย่างแง่ทรายว่าและเมื่อคนหนึ่งคือพลายวานของเธอแล้วอีกคนหนึ่งก็คือเธอรู้หมายว่าใคร
0: ดารินสั่นศีรษะอย่างพาซื่อ
2: ฉันไม่รู้หรอกเธอหมายถึงพ่อของเธอกระมังเงยสายนั่นเอง
0: ดารินขมวดคิ้วนิดนึงแล้วหล่อนก็พยักหน้าลงอย่างเห็นด้วย
2: ถูกต้องเมฉันมองข้ามความจริงข้อนี้ไปอย่างสนิทถ้างั้นพวกเราทั้งหมดก็ได้เปรียบกับพี่ชายของฉันตั้งร้อยเท่าที่เรามีทั้งรับพินและก็เงยสายมาด้วยกันยิ่งกว่านั้นขนาดมือรองลงไปก็ล้วนแล้วแต่เยี่ยมยอดทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นบุญคำขยินหรือว่าสางปลาแล้วหล่อนก็หยุดชะงักการพูดเงยมองขึ้นไปบนยอดเนินเอ๊ะตั้งร่วมครึ่งชั่วโมงแล้วนี่สองคนนั่นทำไมถึงยังไม่โผล่กลับมาไปถึงไหนกันอีกแล้วเนี่ยเธออยากจะรู้ไหมล่ะว่าพลายวานไปไหนเพื่ออะไรเธอรู้เหรอฉันไม่รู้หรอกแต่ฉันคิดว่าคนที่ควรจะต้องรู้มีทำไมเธอไม่เรียกเข้ามาถามดู
0: ราชสกุลสาวลืมตาโพลงนึกขึ้นได้หล่อนเลี้ยวไปรอบตัวอย่างรวดเร็วร่างสูงตระหง่านเหมือนนักรบโบราณบัดนี้ยืนสงบอยู่ริมก้อนหินเล็กๆเหนือทาน้ำตามลำพังคนเดียวตาทอดมองขึ้นไปยังเนินที่ขวางหน้าอยู่ในลักษณะเข้าผวังหลอนป้องปากตะโกนเรียกทันที
2: เงยสายมานี่หน่อยสิ
0: องครักษ์พิเศษไหวกายหันกลับแล้วเดินอย่างสำรวมตรงเข้ามาหานายหญิงตามบัญชาจนกระทั่งมาสุดกายเข่ายันพื้นอยู่ตรงหน้าดารินมองใบหน้าอันคมสันแต่เงียบขรึมนั้นนิ่งไปอึดใจก็เอ่ยขึ้นด้วยเสียงอ่อนโยนว่า
2: ทุกครั้งที่เราเกิดปัญหางงงันในพฤติการของผู้กองเราจะต้องถามเธอเสมอนะ
0: ผู้กองทำปัญหาอันใดให้เกิดขึ้นหรือครับนายหญิง
2: เขาไปไหน
0: ผู้กองไม่ได้บอกเงซายไว้ก่อนที่เขาจะไป
2: ใช่ไม่จำเป็นหรอกที่เขาจะต้องบอกเธอเต่ากับจระเข้ไม่ต้องบอกกันด้วยคำพูดว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดทำอะไรไก่กับงูต่างฝ่ายต้องก็ยอมรู้เห็นอะไรกันดีอยู่แล้ว
0: คำพูดของนายหญิงมีกระแสอ่อนหวานอยู่เช่นเดิมใบหน้าขณะพูดก็ยิ้มยิ้มแต่เงยสายเจือนจืดลงในสีหน้าเพราะตระหนักดีว่านายหญิงด่าเอาอย่างละเมียดละไมและเท่าทันทั้งเต่าและจระเข้ที่เปรียบเทียบนั่นแหละเงยสายจะตอบนายหญิงได้ก็เพียงแต่คาดคะเนเท่านั้น
2: เอาเธอจะคาดคะเนหรือจะเดาอะไรก็ได้สุดแต่จะเลี่ยงด้วยคำพูดที่ฉลาดของเธอขอเพียงให้เราได้คำตอบเดี๋ยวนี้เท่านั้นแหละว่าผู้กองไปไหนหรืออะไรเป็นความคิดของเขาขณะนี้
0: แง่ซ้ายเหลือบตาขึ้นไปมองบนยอดเนินอีกครั้งผู้กองมีความสงสัยอันเร่งเร้าชนิดหนึ่งทำให้เขาไม่สามารถจะทนนั่งพักอยู่ที่นี่ได้และต้องการจะพิสูจน์ให้เห็นกับตาตนเองโดยเร็วความสงสัยของเขาก็คือเบื้องหลังของเนินลูกนี้คือเป้าหมายที่เรากำลังมุ่งเข้าหาใช่หรือไม
2: ่เป้าหมายที่เรากำลังจะเข้าไปหา
0: ดารินลืมตากว้างพูดเร็วปรือ
2: เธอหมายความถึงว่า
0: ครับนายหญิงนั่นคือเนินพระจันทร์ราชสกุลสาวอ้าปากค้างจ้องหน้าแง่ซ้ายไม่กระพริบ
2: เนินพระจันทร์อยู่หลังเนินเขาที่ขวางกั้นเราข้างหน้าเนี่ยเหรอ ก็แปลว่ามันอยู่ใกล้ๆเราแค่นี้เองนะสิมันจะเป็นไปได้ยังไงและทำไมผู้กองเขาถึงไม่บอกให้พวกเรารู้เนื้อรู้ตัวบ้างเลยว่าเรามาอยู่ใกล้มันแค่เอื้อม
0: ผู้กองไม่ชอบบอกอะไรแก่ใครก่อนหน้าเวลาอันแท้จริงนั่นประการหนึ่งส่วนอีกประการหนึ่งแง่สายก็เรียนกับนายหญิงแล้วว่าเขาเพียงแต่สงสัยเท่านั้นเขาเองก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันจึงเปลี่ยนตัวขึ้นไปดูลาดเหลาก่อนดารินนั่งขมวดคิ้วงงงันไปหมดมาเรียอดรนทนไม่ได้เพราะทั้งสองพูดกันในภาษาไทยจึงสะกิดแขนถามภายหลังจากเพื่อนสาวอธิบายให้ทราบว่าแง่สายพูดยังไงหล่อนก็แทบจะระงับความตื่นเต้นไว้ไม่ได
2: ้ปลุกพี่ใหญ่เถอะน้อย
0: แม่มสาวพูดโดยเร็วดารินผุนผันไปปลุกพี่ชายขึ้นตามคำสั่งของแม่เพื่อนสาวต่างผิวชั่วไม่กี่อึดใจที่เชษฐาผู้พลอยหลับเอาแรงก็ตื่นขึ้นมาได้รับฟังการบอกเล่าจากน้องสาวเขาก็เรียกแง่สายให้เข้ามาพบในทันทีแกบอกว่าผู้กองขึ้นไปตรวจหาเนินพระจันทร์หลังเนินใหญ่ลูกนั้นแล้วตัวแกเองล่ะมีความเห็นยังไงเป้าหมายที่เราต้องการอยู่หลังเนินลูกนั้นน่ะจริงหรือเปล่าแง่สายรีตาลงแง่สายก็มีความสงสัยเช่นเดียวกับผู้กองเหมือนกันไม่มีใครบอกได้ว่าเนินพระจันทร์อยู่หลังที่ราบสูงอันขวางหน้าเราอยู่ในขณะนี้จริงหรือไม่จนกว่าจะได้ขึ้นไปถึงยอดสูงลูกนั้นก่อนเพราะจะช่วยให้มองเห็นภูมิประเทศอีกฝากนึงป่านนี้ผู้กองคงจะรู้แล้วว่ามีเนินพระจันทร์อยู่ฝั่งโน้นหรือไม่มีประเดี๋ยวเราก็คงจะทราบข่าวจากเขาเองแผนที่ลายแทงต้นฉบับที่แท้จริงอยู่กับแกใช่ไหมครับอยู่ที่ผมเอาออกมาดูสิเงซายล้วงลายแทงโบราณที่พรานใหญ่มอบไว้ให้ออกมาจากเสื้อกั๊กหนังด้านในเชษฐารับไปคลี่แผลออกในทันทีนั้นขณะนี้เราอยู่ที่ไหนของหลายแทงฉบับนี้เขาถามคนใช้พิเศษชี้ตำแหน่งหนึ่งให้ดูอย่างเงียบๆโดยไม่จำเป็นจะต้องพิจารณาอะไรอีกทั้งสิ้นราวกับจะรู้มาก่อนแล้วเป็นอย่างดีท่านหัวหน้าคณะเม้มริมฝีปากแน่นขมวดคิ้วจ้องพิจารณาอยู่อึดใจใหญ่จึงลุกขึ้นยืนมองสำรวจภูมิประเทศรอบตัวอย่างใคร่ครวญหนักแล้วก็พูดกับแง่ทรายว่าท่านเนินที่ขวางหน้าเราอยู่นี่เป็นเนินลูกที่ระบุไว้ในแผนที่ฉบับนั้นจริงอย่างที่แกชี้บอกเป้าหมายเนินพระจันทร์ก็จะต้องอยู่ด้านหลังนี่เองทางตะวันออกเฉียงเหนือของตำแหน่งที่เราอยู่กันในขณะนี้ขณะที่พูดเชษฐาชี้มือข้ามที่ราบสูงไปเบื้องหน้าเงซายเข้าใจว่าเป็นเช่นนั้นถ้างั้นมันก็ห่างจากที่นี่แค่จมูกกับปากนี่เองนะสิอดีตท่านทูตทหารบอกพูดเสียงหนักๆในลำคออย่างไม่เชื่อถือนักมองหน้าดารินมาเรียแล้วก็เปลี่ยนสายตาไปจับอยู่ที่แง่สายอีกครั้งเท่าที่ฉันจำได้จากข้อความในลายแทงหากเราถึงเนินพระจันทร์หรือบริเวณใกล้เคียงก็ตามเมื่อเหลียวกลับไปทางเก่าเราจะต้องมองเห็นเขาครุฑอีกครั้งหนึ่งแต่นี่เรามองไม่เห็นภูเขาลูกนั้นเลยนี่นะขณะนี้เราอยู่ในก้นแอ่งบรรจบกันของที่ราบต่ำนายใหญ่เนินสูงหลายเนินบังเราไว้รอบด้านแต่ถ้าเราขึ้นไปถึงยอดของที่ราบสูงหรือภูเขาที่ขวางหน้าเราอยู่ในขณะนี้บางทีเราอาจจะมองเห็นเขาครุฑลูกนั้นก็ได้แล้วเงซ้ายก็หันหน้าไปทางเทือกเขาอันสูงใหญ่ของขุนเขาพระศิวะอันเป็นฉากหลังของภูมิภาคทิศเหนือชี้ให้เชษฐามองไปยังปลายยอดสูงสุดเราอยู่ตรงกับบริเวณอันเป็นยอดสูงสุดของเทือกพระศิวะแล้วเนินพระจันทร์ที่บอกไว้ในลายแทงก็อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันนี้ถ้างั้นก็แปลกมากนั่งกินอาหารอยู่ด้วยกันเมื่อตะกี้นี้รับพินไม่เห็นพูดอะไรกับเราเลยท่านหัวหน้าคณะหันไปเปรยกับน้องสาวและมาเรีย
2: คนคนนี้เป็นอย่างนี้มานานแล้วไม่ใช่เหรอครับพี่ใหญ่เขาไม่เคยบอกอะไรเราล่วงหน้าเลยสมมติว่าถ้าเป็นจริงอย่างที่แง่ทรายพูดเนี่ยก็แปลว่าเขานำเรามาหยุดพักอยู่กันคนละฟากกันเนินพระจันทร์โดยปิดเงียบเฉยไว้ไม่ยอมแพร่พลายให้เรามีส่วนรู้บ้างเลยนะทั้งที่ตัวเขาเองก็รู้ดีอยู่แล้ว
0: เชิดถ่ายอยู่ในท่าครุ่นคิดและยกนาฬิกาข้อมือขึ้นดูพึมพำบ่ายโมง14นาทีเราออกเดินทางจากที่พักเมื่อเช้าเป็นเวลา5ชั่วโมงเศษท่านเนินพระจันทร์อยู่หลังภูเขาลูกนี้จริงก็แปลว่าเราถึงที่หมายเร็วเกินคาดไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวเลยยังนึกอยู่เลยว่าวันนี้อย่างน้อยก็คงจะเดินกันจนค่ำนั่นแหละและก็อาจจะไม่ถึงเสียด้วยซ้ำนั่นเขาไปกับใครชัยยันไม่ใช่เหรอ
2: ค่ะชัยยันวิ่งตามไปด้วยแล้วก็เลยเดินหายขึ้นไปบนนั่นทั้งสองคนนานตั้งครึ่งชั่วโมงแล้วยังไม่เห็นจะโผล่น้อยสงสัยก็เลยเรียกแง่ทรายเข้ามาถามก็เลยได้ความจริงอย่างนี้แหละ
0: ท่านหัวหน้าคณะหันไปทางเจ้าคนใช้พิเศษอีกครั้งผู้กองบอกอะไรก็แกบ้างแง่ทรายผู้กองไม่ได้บอกอะไรกับแง่ทรายเลยนายใหญ่ไม่ได้ปรึกษาหารืออะไรกับแกเลยเหรอตลอดระยะเวลาที่เดินทางมาครึ่งวันเนี่ย
2: แง้ซ้ายสั่นศีรษะเขาไม่ได้พูดอะไรกับแง้ซ้ายตลอดระยะเวลาเดินทางวันนี้แม้แต่คำเดียวตั้งแต่ออกจากภูเขาครุฑเขาเคยสั่งให้แง้ซ้ายทำหน้าที่นำทางแต่แง้ซ้ายก็ไม่จำเป็นต้องทำเช่นนั้นในเมื่อทุกครั้งที่ออกเดินผู้กองเดินล้ำหน้านำไปก่อนแล้วตามนิสัยเดิมของเขาและความจริงก็ควรเป็นเช่นนั้นเพราะผู้กองตัดทางลัดโดยให้นายทหารขีดเส้นหากให้เงซายนำเงซายก็จะต้องนำตามเส้นบอกของลายแทงซึ่งจะล่าช้ากว่านี้ทันใดนั้นเองก่อนที่ใครจะกล่าวเช่นไรต่อไปเสียงพวกพรานพื้นเมืองที่นั่งพักรวมกลุ่มกันอยู่อีกฟากหนึ่งก็ผุดลุกขึ้นยืนร้องบอกอะไรกันเอะอะพร้อมกับชี้มือขึ้นไปบนยอดเนินสูงนายดูนั่นพรานใหญ่ส่งสัญญาณอะไรลงมาใครคนหนึ่งในกลุ่มนั้นร้องออกมาเชษฐาดารินและมาเรียเงยหน้าขึ้นไปพลันสายตาก็พบกับแสงวาบวับเป็นระยะ
3: ละพินนั่นเขากำลังส่งสัญญาณอะไรมาที่เราจริงๆด้วย
2: ดารินบอกละล่ำละลักครั้งแรกเชษฐายืนงงเขาจะรู้ได้ยังไงว่าพรานใหญ่ส่งสัญญาณเช่นไรแต่ฉับพลันนั้นเองก็นึกขึ้นมาได้ว่าเงซ้ายอันรหัสสัญญาณที่ใช้ติดต่อกันแบบสากล นั่นออกและเคยใช้ติดต่อกับพรานใหญ่มาก่อนแล้วตอนที่เข้าถิ่นวานอนแห่งภูเขานิลการยังไม่ทันที่เขาจะต้องถามเช่นไรเงซ้ายผู้จ้องสัญญาณแสงนั้นอยู่อย่างระมัดระวังก็อ่านช้าๆออกมาทีละคำทั้งหมดตามขึ้นมาบนนี
3: ้หมายความว่ายังไงเขาจะไม่กลับลงมาอีกแล้วใช่ไหม
2: ดารินร้องถามเงซ้ายไม่ทราบเขาส่งสัญญาณบอกความมาแค่นั้น
3: ถามก็ดูสิว่าทำไมต้องเรียกพวกเราทั้งหมดขึ้นไปบนนั้นด้วย
2: ชักช้าเสียเวลานะพี่ชายตัดบทมาโดยเร็วเขาเรียกอยู่นั่นก็ตามขึ้นไปก็แล้วกันพบกันแล้วก็รู้เองเอาละเงี้ยซ้ายตอบเข้าไปว่าเราทราบแล้วและก็กำลังจะตามขึ้นไปเดี๋ยวนี้อ้อถามด้วยว่าจะให้พวกเราขึ้นไปตัวเปล่าหรือจะเคลื่อนย้ายสัมภาระทั้งหมดขึ้นไปด้วยเงี้ยซ้ายใช้กระจกเล็กๆประจำตัวที่รับพินเคยมอบไว้ให้ส่องรับแสงแดดใช้เป็นรหัสสั้นยาวสวนกันขึ้นไปต่อมาแสงวูบแบบชนิดเดียวกันก็ตอบความมาอีกผู้กองให้พวกเราเคลื่อนย้ายของทั้งหมดขึ้นไปด้วยนายใหญ่ภายหลังเก็บความได้หมดเงซ้ายก็หันมาบอกเชษฐาจึงสั่งให้ทุกคนเก็บของอย่างรวดเร็วพรากไฟออกจากกองเพื่อดับให้สนิทก่อนเคลื่อนขบวนโดยรีบด่วนแล้วต่อจากนั้นอีกเพียงไม่กี่นาทีทั้งหมดที่เป็นฝ่ายอยู่เบื้องล่างก็ไต่เนินชันประมาณ45องศานั้นขึ้นไปมองเห็นจอมพรานยืนเด่นรอยอยู่ก่อนแล้วท่ามกลางสีเขียวสดของพื้นหญ้ารอบด้านสิ่งที่ทุกคนยิ่งสงสัยก็คือพรานใหญ่ยืนรอยอยู่เพียงคนเดียวไม่มีชายันโผล่เงาให้เห็น
3: เอ๊ะชายยานหายตายไหน
2: มาเรียอุทานออกมาด้วยความประหลาดใจรักคนห่วงใยในบุคคลซึ่งได้เป็นสามีเต็มตัวของหล่อนเชษฐาดารินก็ฉงนอยู่เป็นอันมากรีบรวบรวมกำลังเดินไต่เนินขึ้นไปอย่างรวดเร็วแต่แล้วอีกประมาณ70เมตรก่อนจะเข้าถึงตัวแทนที่จะหยุดรอคอยพักพวกทุกคนให้มาถึงต่างเห็นระพินโบกมือเป็นสัญญาณให้เดินตามเขาแล้วก็ออกเคลื่อนต่อไปเป็นการนำหน้าไปในทันทีนั้นดารินแทบจะร้องลั่นออกมาด้วยความขัดใจ
3: ดูทำสิอะไรกันเนี่ยบอกให้พวกเราตามขึ้นมาแทนที่จะรอพบพูดกันให้รู้เรื่องก่อนกลับออกเดินอ้าวไปอีกแล้ว
2: เอาเถิดหน้าน้อยอย่าวิตกวิจารณ์อะไรให้มันมากเรื่องไปเลยเขาบอกให้เราตามก็ตามไปก็แล้วกันแล้วก็รู้เองแหละว่าอะไรมันเป็นอะไรบ่นอยู่ได
3: ้มันก็พี่ลึกนะคะอยู่ๆก็ส่งสัญญาณเรียกให้พวกเราตามมาขาไปก็ไปกับชายยันสองคนแต่แล้วก็โผล่มาให้เห็นคนเดียวเอาชายันไปไว้ที่ไหนหรือว่าเกิดอะไรขึ้น
2: ไม่ต้องห่วงหรอกนะรับรองว่าไม่มีเรื่องและอะไรเกิดขึ้นก็ชายันหรอกถ้ามีอะไรผิดปกติรับพินคงไม่เรียกพวกเราให้ขนของตามขึ้นมาทั้งหมดหรอกอาจจะขี้เกียจเดินนั่งรออยู่ที่ไหนสักแห่งใกล้ๆนี่ก็ได้เพราะรู้ว่ายังไงพวกเราก็ต้องตามขึ้นมาอยู่แล้วให้รับพินมาตามพวกเราคนเดียวจริงอย่างที่เชษฐาบอกตลอดระยะเวลาประมาณ 5-6 นาทีซึ่งพรานใหญ่ไม่ได้หยุดรอหากแต่เดินนำหน้าตัดเข้าไปในป่าสวนโปร่งๆที่อยู่บนยอดเนินลูกนั้นโดยไม่เปิดโอกาสให้ใครซักถามอะไรเขาได้ก่อนทั้งหมดก็โผล่ออกมายังบริเวณพื้นโลกอีกบริเวณนึงซึ่งที่นั่นต่างเห็นชายยันยืนส่องกล้องชมวิวอยู่ก่อนแล้วพอหันกลับมาเห็นพวกพ้องทั้งคณะเดินเป็นขบวนตรงเข้ามาก็โบกมือทักทายลั่นแล้วฝ่ายของเชษฐาก็เข้ามาถึงอย่างร้อนใจก่อนที่ฝ่ายซึ่งเพิ่งเข้ามาสมทบจะทันเอ่ยถามเช่นไรชายยันก็กราเข้ามาด้วยสีหน้ายิ้มย่องผ่องใสอย่าตื่นเต้นช็อกไปเสียก่อนนะถ้าหากฉันจะบอกให้รู้ว่าเราเข้าถึงที่หมายแล้วละเนินพระจันทร์ไงอยู่ตรงหน้าเบื้องล่างลงไปนี่เองก่อนบ่ายสองโมงเสียด้วยซ้ำโดยฝีมือนำทางของยอดมักกุเทศรับพินของเรา
0: ดารินกับมาเรียนนิ่งไปด้วยอาการตะลึงแต่เชษฐายิ้มด้วยอาการปกติตื่นเต้นมากชัยยันแต่คงไม่ถึงกับช็อกไปหรอกเพราะถึงแม้ว่าพวกเราจะอยู่ข้างล่างนั่นโดยไม่ได้ตามขึ้นมาแต่แรกเราก็รักแค้นรักขายถึงผลสำเร็จนี้อยู่ก่อนเราอาจรู้พร้อมๆกับที่แกมาเห็นกับตานั่นแหละแกเห็นด้วยการที่รับพินพาแกมาดูส่วนพวกเราข้างล่างรู้จักคำบอกเล่าของเงซายคงไม่มีใครชะลูช้ากว่าใครหรอกเพียงแต่ว่าพวกเราข้างล่างที่เพิ่งจะตามขึ้นมานี่ยังไม่ได้เห็นด้วยตาไหนล่ะเนินพระจันทร์ที่พวกเราเดินเพื่อจะให้พบมันแทบจะเรียกได้ว่าเดินด้วยชีวิตทั้งหมดของพวกเราทุกคนนี่น่ะชัยยันชี้มือลงไปยังบริเวณภูมิประเทศเบื้องล่างที่เขาพบเห็นก่อนแล้วและบัดนั้นเองพรานพื้นเมืองทุกคนก็ปลดของลงจากไหล่อีกครั้งพากันวิ่งกรูเข้ามายืนจ้องเป็นแถวหน้ากระดานขอให้ทุกคนพิจารณาเอาเองเหมือนอย่างที่ฉันก็ถูกรับผินให้พิจารณามาก่อนแล้วนั่นแหละใครมีบุญก็คงมองเห็นอยู่ทนโทษใครบุญน้อยก็คงมองข้ามไปซะไม่มีอะไรที่จะต้องอธิบายหรือแจกแจงไปมากกว่านี้หรอกเชษฐามองหน้าสหายของเขาแล้วเหลือบหารับผินไพรวันผู้ซึ่งยังไม่มีโอกาสจะพูดอะไรกันได้แม้คำเดียวแม้จนกระทั่งบัดนี้พรานใหญ่ก็เปลี่ยนตัวออกไปยืนห่างจากทุกคนอยู่ด้านนึงเหมือนจะปล่อยหน้าที่ทุกอย่างไว้ให้แก่ชายยันตามลำพังเขาจึงทอดสายตามองลงไปยังภูมิภาคเบื้องล่างตามการชี้บอกของเพื่อนดารินมาเรียก็ก้าวออกมายืนขนาบเคียงข้างเชษฐาทุกคนใช้สายตาให้เป็นประโยชน์ที่สุดความเงียบปกคลุมอยู่ชั่วขณะหนึ่งอึดใจเดียวเชษฐาวราริศผู้สุขุมและชาญฉลาดก็พอจะกำหนดได้ว่าอะไรเป็นอะไรหันไปสบตาชายยันแวบนึงเห็นสหายของเขามองยิ้มมาก่อนแล้วท่านหัวหน้าคณะยังไม่กล่าวอะไรออกมาทั้งสิ้นเริ่มจะสังเกตไปรอบๆทิศด้วยนิสัยอันรอบคอบถี่ถ้วนของเขาแววตาเท่านั้นที่บอกได้ถึงความปราโมทย์ปิติใจเหลือที่จะกล่าวแต่อากับกิริยาราบคาบเป็นปกติไม่ได้ส่อความรู้สึกนอกหน้าใดๆออกมาทั้งสิ้นดารินกับมาเรียสมองดูเหมือนจะสั่งการให้คำตอบออกมาในเวลาไล่เลี่ยกันราชสกุลสาวหน้าแดงซ่านส่วนมาเรียอุทานลากเสียงยาวออกมาโอ้กอดนั้นเป็นภูมิประเทศแท้จริงหรือว่าภาพมายาลวงตากันแน่ฉันไม่อยากจะเชื่อสายตาเลยตรงนั้นใช่ไหมที่ลายแทงระบุว่าเนินพระจันทร์ฉันหมายถึงบริเวณ pubic area ของภาพผู้หญิงเปลือยที่นอนหงายพาดยาวขวางหน้าเราอยู่ขณะนี้พวกพรานพื้นเมืองก็เริ่มจะมองออกแล้วต่างชี้มือร้องบอกกันเองเสียงแซ่ไปหมดอย่างตื่นเต้นประหลาดใจเหลือที่จะกล่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งตาเท่าบุญคำถึงกับต้องขยี้ตาแรงๆแล้วเปิดเปลือกตาขึ้นอีกครั้งเอามือป้องหน้าจ้องตาไม่กระพริบสีหน้าของแกยามนี้ปั้นยากที่สุดบันไลล่ะสิกูไอ้คำเห็นเนินอย่าเป็นอะไรไปซะแล้วผีป่าหลอกกูหรือเปล่าวะทำโมสังโคฮี่ทำไมตาไอ้คำถึงฝาดไปได้อย่างนี้ไว
4: ้สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนคำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบ่อยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพ่ออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่
5: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานสถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมซาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชนคนภูพาน
6: ดู กล้ทองเข็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่รับเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้

วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร 042-714-384

0: 090-292-7444 090นี่กับเรา
1: ครั้งแรกในอุดรธานีตื่นตากับน้ำตกยักษ์สูงเทียบเท่าตึก10ชั้นอิ่มอร่อยกับเซเลบริตี้เชฟกว่า50ชีวิตสนุกสุดเวี่ยงกับมิลลิก้องห้วยไร่มายาราบไฮอาภาพรมียูไผ่พงศธรเมคอภิสิทธิ์และพาราดอกพร้อมช็อปสินค้าลดสูงสุด 50% ในมหกรรมแมคโครครบรอบ37ปีอุดรเลิฟไลฟ์อัพ

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยสุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ับบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับให้ผมควรออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: ว้ายยายมานแม่นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หันยายเบิ่งข่าวตัวหำป๊าดยายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอน้อยๆเจ้าก็แนมเห็นตีเดียวนี
3: ่ก็เห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเชียงใหม่พุ่น
2: อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังใดสิแนมเห็นเชียงใหม่เดียวนี
3: ่ก็มาเบิ่งติล่ะนี่มันแม่นเชียงใหม่บ
2: ่เออแม่นอีหลีล่ะหึเบิ่งใน YouTube มันก็เห็นนั่นล่ะ
3: เบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดี
2: มีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามือขึ้นก็เลี้ยวบ่เห็นหุ่น
3: เอาอันนี้ไปอีหยังล่ะนี่ยายสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้ก็โทรหาเพิ่นโลด090-292-7444 090-292-7444 ส่งฟรีหอดเฮือน
2: 090-292-7444 ส่งฟรีหอดเฮือนตีย่าย
3: เออสั่งมากินเด้อ
2: ครับผม

0: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่มแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ09029274440902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: บักลาเอาสบู่ก้อนค่ำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
2: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนไหนล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
1: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหนา

0: ัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่090-292-7444 090-292-7444 หันยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
1: ้อปาดกระเป๋าเงินนี่แม่ไหมเงินคือหลายเถอะวะแม่ไปรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูกบุ้งบ้องไทยเงาๆวะ
1: เออกะนิดนึงอ่ะแม
0: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสันได้บ่แม
0: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: บ้องไทยเงาๆเออกะสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่อันเนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบักไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
2: เภสัชโมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระแสเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระแสเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเรปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระแสเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะ

0: รโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคู่สิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นเน้นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไซส์เฮ็ดเบียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคักกันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบอ
1: คุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
2: พระเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
4: ณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการม่วนทะลุทง

0: ีเมคนเก่าเราบ่กิน
1: ว้าว
0: ยาบ่สูน้ำบ่อาบผ้าบ่ซักเขียวบ่สีมีบ่ใส่โคตกไทยบ้านหน้าบ้านๆแซมเปเปปากแปแป

ดีเจเฮาอยู่ขอนแก่นเด้ครับซื้อคือกันซื้อๆพี่กุ้งนางชัยภูมินี่เพิ่นจะมีควายงามหลายสมัยเพิ่นเอาควายงามออกประกวดบ่าวบ่อยเป็นพิธีกรควายงามเล่าแสงทองแน่ขุนไก่แน่นี่ได้ถ้วยพระราชทานนี่เต็มเฮียนอยู่ก็เลยคนเฟซแล้วกําลังสิทักบัดนี้น้องลิตเติ้ลครับผู้ไปนําก็เลยลุงครับลุงครับว่าสั่นเพิ่นว่ามีเบอร์ผู้นี้ครับอันเพิ่นซื้อกล้องเพิ่นว่าใครอยากเช่าขึ้นในชัยภูมิทักหาว่าสั่นก็เลยโทรหาดีเจกล้องดีเจกล้องแล้วก็ฝนตกบัดนี้ฝนตกฟ้าห้องเพิ่นก็บ่รับสายครับจนสิเมื่อแล้วเด้4โมงแรงกว่าๆเพิ่นก็เลยโทรกลับมาบ่าวกล้องก็เลยว่าผมเป็นลูกน้องพี่กุ้งนางว่าสั่นความในใจของบ่าวบอยนี่คือนะครับจังได๋คันแม่นพี่กุ้งนางนี่เล่าให้เฮาเซาแท้ว่าสั่นโทรหาเพิ่นเมื่อ

0: อันนี้ครับพี่ดีเจกุ้งนางทั้งชัยภูมิแม้นความอีหลีเอื่อยเราดีดีครับความเว้าความจากระเว้าที่ไปที่มาสู่เอื่อยฟังเอื่อยแล้วก็เลยว่ามามาเสาน้ำเอื่อยนี่เอื่อยมี6อยู่6สถานีว่าซั่นแล้ววันนี้ขึ้นนี่มันอยู่หม่องกลางหมู่นี่แก้งสนามนางนี่เพราะว่าเอื่อยมีชัยภูมิแล้วมีบัวใหญ่แล้วอันแก้งสนามนางนี่มันอยู่หม่องกลางหมู่ซื่อๆเอื่อยสิแบ่งให้เซาว่าซั่นเล่ากระทาจนคำครับ โอ้ยขอบคุณพี่สาวหลายๆเด้อครับพี่กุ้งนางเด้อนะครับเราขายปุ๋ยอยู่ทั้งชัยภูมิพุ่นล่ะเอื้อยผมนะครับขอบบุญขอบคุณครับที่ปั่นหน้าให้น้องได้เฮ็ดได้หาได้ทำมาหากินครับคลื่นไหมออกอากาศตั้งแต่มือขึ้นเนี่ยของแท้อีหลีครับนะฮะพี่สาวผมนี่ทั้งสวยทั้งใจดีสวยและรวยมากด้วยหน้าที่สำคัญคือเป็นคนใจดีเป็นคนมีคุณธรรมครับเอื้อยแล้วว่าโอ้เสียดายน้องบัวลำพูเอื้อยหัวกระปอยเศร้าว่าสันแต่สันบอยเอาแก้งสนามนั่งไปเฮ็ดก่อนเด้อล่ะเด้อว่าสันเอื้อยแล้วก็เลยนะครับจัดการออกอากาศเลยครับจ่ายเงินมือขึ้นนี่ก็ออกอากาศมือขึ้นนี่เลย ขอบคุณหลายๆพี่น้องฟังอยู่ทั้ง 100.50 อำเภอแก้งสนามนางนี่ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่ามันฟังได้ทั้งอำเภอเมืองชัยภูมิห่างชัยภูมิ30กิโลนึงนะครับอยู่บ่ไกลนะครับอำเภอศรีดาแน่นะครับอำเภอไผ่เมืองพ่นแน่นี่โอ้มันฟังได้หลายอำเภออยู่เด้เพราะว่าแก้งสนามนางนี่ครับแก้งสนามนางนี่มันอยู่ตรงกลางนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วขึ้นเพิ่นนี่ดังแซ่บดังนัวนัวนะครับผมก็เลยนะครับไปเช็คกำลังเต้นแล้วนะครับต้องบอกเลยว่าบุญหลายสายเหย้าครับแก้งสนามนั่งนี่มันอยู่กึ่งกลางระวังชัยภูมิกึ่งกลางระวังโคราชและก็กึ่งกลางระวังขอนแก่นนะครับเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญต้องขอบคุณพี่สาวหลายๆด้วยครับเด้อนะครับที่ให้น้องไส้ได้ครับได้มีโอกาสนะครับเขามาร่วมนะครับกิจกรรมตรงนี้ได้เขามาโฆษณาประชาสัมพันธ์นะครับให้อีพออีเมเฮาได้ฟังกันอยู่ตรงนี้นะครับสำหรับแก้งสนามนางนะครับอำเภอใดที่อยู่ใกล้ๆอำเภอแก้มสนามนางนะครับที่รับฟังได้นะครับก็ส่งกำลังแรงจิตเติมกำลังแรงใจให้กันเลยนะครับพื้นที่ที่อยู่ใกล้เคียงแก้งสนามนางนั่นแหละทั้งหมดครับทั้งชัยภูมิทั้งโคราชทั้งขอนแก่นที่พี่น้องรับฟังได้นะครับเนาะ0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์โทรมาได้เลยแล้วก็ทั่วประเทศครับที่รับฟังคลื่นของเราอยู่ในขณะนี้นะครับที่อยู่นะฮะในคลื่นที่ออกอากาศจากบ้านสมุนไพรก้อนคำทั้งหมดนะครับสวัสดีครับบอยสุนทรใช่บ้านสมุนไพรก้อนคำครับ
1: ตั้งกาแฟนะจ๊ะสี่กอง
0: กาแฟสี่กองเนาะของพี่สุดารัตน์เนาะ
1: ครับยากระใสเส้นสองจ้ะ
0: กระใสเส้นสองเป็น 1,900 บาทเอาสบู่ตื้มอีกจักก่อนที่ละเอื่อยเฉลี่ยของขวัญชิ้นใหญ
1: ่อันคือบ่จ้ะเดี๋ยวเทื่อหนาคนผม
0: ตีอันเอื่อยอยากได้ยังแถม
1: เอาเป็น
0: 1,900 บาท
1: มีสบู่อยู่มั้ยจ้ะ
0: สบู่มีครับเอื่อยถ้าสบู่นี่ได้สองพุ่น
1: จ้าเอาสบู่แฟนก็ได้บ
0: ่เอาสบู่ทั้งอาบน้ำและล้างหน้าเลยบ่เอาทั้งสองสูตรบ
1: ่จ้า
0: เนาะเอาสองก่อนเนาะเอาทั้งอาบน้ำและล้างหน้าเนาะ
1: จ้า
0: โอเคโอเคเดี๋ยวน้องจัดส่งให้ยอด 1,900 บาทเด้อเอ้ยเด้อกาแฟซีกับไซเซน2เด้อ
1: จ้า
0: จ้าจ้าพี่สุดารัตน์ขอบคุณหลายๆอยากฟังเพลงหยังบ่ได้ฟังวิทยุอยู่บ่ตอนเนี้ย
1: อันบ่จ้ามีแต่ตาจ
0: ้
1: า
0: โอ้มีแต่ตาโอ้คุณตาเพิ่นน่าจะฟังอยู่เนาะเอ้ยเนาะ
1: จ
0: ้าจ้าขอบคุณหลายๆครับพี่สุดารัตน์ครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับทางอำเภอเพ่นจังหวัดอุดรธานีนะครับเนาะขอบคุณหลายๆคลื่นที่รับฟังได้พื้นที่ที่รับฟังได้นะครับของแก้งสนามนั่งก็คืออำเภอเมืองชัยภูมิอำเภอค่อนสวรรค์อำเภอแก้งข้ออำเภอแวงน้อยอำเภอโคกโพชัยอำเภอบัวใหญ่ได้ครับอำเภอศรีดาอำเภอบัวไร่นะครับนนแดงบางส่วนอำเภอคงเนี่ยอำเภอบันเหลื่อมเนี่ยครับฟังได้ส่วนนี้เนินสง่าก็บางส่วนนะครับอำเภอบันเข้าชัยภูมิหนองบัวระวีไปฮอดพักดีชุมพลไปเชียงใดคือดังแสบดังนัวคักแท้ผู้ใดฟังอยู่นะครับพี่น้องทางชัยภูมิที่ฟังขึ้นแก้งสนามนั่งหรือโคราชหรือขอนแก่นโทรหาเบาบ่อยนี่เด้อนะครับ0902927444แว่งหน่อยอำเภอพ่นนี่ฟังได้นะครับเนาะสวัสดีครับบอยสุนทรใช่บ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับ
2: ปากยาไม่แห้ง
0: ครับ

0: เป็น600 บาทนะพ่อนะ
1: อ
0: โอเคโอเคครับเดี๋ยวลูกไส้จัดส่งให้อีพ่อที่อยู่เดิมไม่เปลี่ยนแปลงนะครับครับผมอีพ่ออยากฟังเพลงฟังล่ำก่อนได้บ
1: ่บ่ผมค่ะไม่มาอยู่อ่า
0: โอเคโอเคครับพ่อขอบคุณหลายๆครับพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคันร่างกายเฮามันบ่ปกติจิตใจมันก็บ่สำราญน้ำลดล่ะครับอีพ่ออีแม่น้ำมันนวดนี่ก็จะดีในส่วนของการบรรเทาอาการปวดเมื่อยเจ็บปวดนะครับรวดร้าวภายนอกแต่ถ้าจะให้ดีผมก็แนะนำกินกาแฟก้อนคำคู่กับกระใสเส้นก้อนคำมันจะได้ฟื้นฟูจะได้บำรุงจากภายในเด้อนะครับอีพ่ออีแม่เอาพี่น้องเขตนั่นครับอำเภอพ่นอำเภอนนท์ศิลาอำเภอแว่งใหญ่อำเภอแว่งน้อยอำเภอบัวไร่บัวใหญ่สีดาแก่งสนามนั่งบ้านเหลื่อมเนินสง่าบ้านเข้าหลวงบัวระเวพักดีชุมพลอำเภอเมืองชัยภูมิอำเภอค่อนสวรรค์อำเภอแก่งข้อโคกโคชัยทั่วหาหนุ่มบ่อยในเด้อผู้ใดฟังคลื่นไมค์ของเฮาเพิ่งออกอากาศเมื่อคืนนี่2 ทุ่มสวัสดีครับแม่สมศรีครับ
2: เป็นยังจังบ่ออกไปทางน้องกุ้งศรีแน่ล่ะ
0: น้องกุ้งศรีมันบ่มีครับแม่แฮงอยากได้สถานีนะครับมันบ่มีมันบ่มีครับผม
2: แม่ว่าท่านเป็นจากสาขาอยู่แม่ล่ะ
0: จ้าจ้าจ้า
2: แม่ว่าบ้านเฮ็ดจังได๋เนาะบ้านสิได้ฟังบ่เว้า
0: ครับอยู่แม่อยู่ตำบลหยังครับน้องกุ้งศรี
2: อันนี้ตำบลหนองบัวตำบลหนองกุ้งศรี
0: ตำบลหนองบัวตำบลหนองบัวฟังได้2คลื่น 104.25สีธาตุแล้วก็ 100.75 อำเภอกระนวลครับแม่ฟังได้2คลื่นอยู่นะ
2: น
0: ั
2: ่นล่ะได้ฟังอันนั้นล่ะ
0: จ้าจ้าได้ฟังอันนั้นก็ฟังไปก่อนต่อเสาได้ไหมต่อเสา
2: ไม่หลับแม่
0: ต่อเสาขึ้นสูงสูงอีแม่เอาลวดมาต่อเสาอากาศขึ้นได้แม่เด้อห้อยไว้แล้วก็ล็อกไว้เด้อจ้าจ้าเดี๋ยวครับมันมีขึ้นทั้งนั้นครับมันว่างเดี๋ยวผมจะไปเช่าให้ครับเอครับ
2: จ้าจ้า
0: จ้าจ้าขอบคุณคุณแม่ครับ
2: จ
0: ้
2: า
0: ครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับ090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำครับสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์โทรกันเข้ามาได้เลยรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับ0902927444ทางนครนายกนะครับทางเพชรบูรณ์นะครับถ้าอยากไปต่อน้ำมูนะครับนะพี่น้องซอยกันอุดหนุนสั่งซื้อเข้ามาเด้อเพชรบูรณ์เด้อนะครับเนาะเพราะว่าเราประเมิน3เดือนครับคันไปต่อได้เฮาก็ลุยเพราะว่าเฮาทุนน้อยเบี้ยน้อยหอยน้อยนายทุนใหญ่ก็แม่นธกส.ครับเพื่อนสนับสนุนตีลูกบ่ครับกู้ชีวิตกู้มาสู้ได้นี่เออนะครับทั้งนครนายกแน่นะฮะทั้งคลื่น 98.75 ครับนครนายกขอบคุณพิวิทย์มหาชนด้วยที่นะครับให้ช่วงเวลานะตั้งเสาไปหาใบมุ่งนะฮะไม่ได้24นะครับแต่ก็พอได้ฟังเนาะครับเนาะสวัสดีครับพ่อบุญศรีครับ
3: ครับมันยาห้อนี่เด้อลูกเด
0: ้อได้แล้วเนาะพ่อเนาะ
3: ได้แล้วลูก
0: สถานีดังดีอยู่เนาะผู้พันมื้อนี้เนาะบ่มีรายการอื่นเนาะ
3: ดังดีอยู่ลูกดังดีอยู่นี่ผู้พันนึงน
0: ะอือครับพ่อให้พ่ออยากฟังเพลงฟังล่ำอันใดบ
3: ่อยากฟังอยู่ลูกฟังอันยาฮ้อนี่เด้อลูกเด้อได้แล้ว
0: ฟังจากมือถือฟังจากมือถือครับพ่อเวทียุมันจะช้ากว่า
3: ครับครับคร
0: ับ ครับผม
3: ฟังเพลงอันขายนกเขาก็ได้หรอกลูก
0: ครับผมโอเคครับพ่อเดี๋ยวเปิดให้ครับ
3: ครับ
0: ครับสวัสดีครับเวลาคุณพ่อคุณแม่โทรมาให้ฟังจากมือถือเป็นหลักนะครับไม่ต้องไปรอฟังเสียงตัวเองออกวิทยุนะครับเพราะว่าของเรามันลิงก์สัญญาณไปหลายที่นะครับมันจีซ่าสีเลี้ยว1ขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ต2ขึ้นอยู่กับคอมพิวเตอร์มันจะไม่พร้อมกันยกเว้นอุดรนะครับอุดรหนองคายนี่ครับโซนนี่เพราะว่าขึ้นแม่ข่ายมาวินเรดิโอนี่เราออกอากาศตรงๆจากตรงนี้เนี่ยมันก็อยู่ใต้เสาเนี่ยมันก็สิได้ชัดพวดเบิดเลยนะครับเอายาวกันต่อครับทุกคืนทุกสถานีส่งแรงจิตเติมแรงใจให้กัน090-292-7444 090-292-7444คลื่นน้องใหม่แก้งสนามนางใครฟังอยู่โทรรายงานผลกันรับฟังเข้ามาในเด้อ090-292-7444ครับ

ขายนกเขาขายนกเขาวาสนาอีพ่อบุญศรีเพิ่นอยู่ใกล้ผู้กะสิบ่อึดละนกเขาเนาะกันทั้งบ้านบ้าบ่อยนี่มีตั้งแต่นกกระจิบนี่แล้วซื้อบ่อละซื้อนกจิบบ่อไอ้คนบ่รอมาขายนกจิบโอ้มันบ่เข้าเนาะมันบ่คือนกเขาเพิ่นเนาะพ่อเนาะจะเป็นคักแน่ขอบคุณหลายๆครับแรงใจที่ทรงตรงกันเข้ามามื้อนี้อาสิเบลอได้ได้โคศกได้นอนหน่อยครับตี2ก็ได้นอนมื้อคืนนี้ก็ได้ขอบคุณแม่ประจรสีเที่ยวไทยจากบ้านทับผู้ตำบลนาในอำเภอพนานิคมสกลนครครับเอากระไสเส้นหนึ่งนวดเย็น2กระปุก750บาทนะครับคุณแม่อุไรวันเกาะปทุมจากบ้าน2ค่อนตำบลตบหัวอำเภอเดชอุดมกาแฟ2กล่อง600บาทอีพ่อถันหงรักษาจากลุบเล่าผู้พันสกลนครครับกระไสเส้น2สบู่อาบน้ํา2ก้อนนะครับ1,050บาทแถมสบู่ล้างหน้านะครับแม่สว่างเล็กการกูลจากสว่างแดนดินครับกาแฟ4กล่องแถมผ้าถุงสีเขียวอีกเซตนึงกระไสเส้น1บำรุงสายตา1เป็น 2,100 บาทนะครับอีกเซตนึงเนี่ยเอาสบู่ล้างหน้าแถมว่าซั่นได้เลยครับคุณประนอมสุขานนท์นะครับจากทางทุ่งแก่เจริญศิลป์ครับบำรุงสายตา2กระไสเส้น1นวดร่อน4 2,350 บาทแถมวิทยุครับแม่สมเพชรพลเขตจากเรนูนะฮะอำเภอเรนูนครจังหวัดนครพนมครับนวดร่อน3เย็น1 600บาทคุณสุดาพรโสรเมกจากตาเกาน้ำขุ่นครับนวด2นะครับคุณสิรินามัครินนะฮะจากชนประธานใหญ่พุ่นหลักทั้งนำกำถาดพนมกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมนวดร่อนอันนี้โอนเงินมาแล้วแม่ฝ่ายสีวงครับจากน้องแปนเจริญศิลป์กาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมสบู่ล้างหน้าอีแม่คูนวงล่าอีพอทดครับจากทางบันเทื่อมตำบลเขือน้ำอำเภอบันผืออุดรครับกาแฟ2กล่อง600บาทขอบคุณหลายๆเด้อครับขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณที่การุณเป็นแรงใจอีแม่ผมเพิ่นว่าเพิ่นได้สินค้าแล้วเด้อหนุ่มบอยได้มื้อวานนี่ล่ะว่าสั่นอีแม่เพิ่นว่าบักลาอีแม่อยากขอฟังเพลงน้ำมูแหมนะครับคุณแม่แก้วมณีสุทธิอาจจากว่าริชภูมินะครับอีแม่อยากฟังเพลงสาวผักอีตูแม่ค่ำวาสันได้ครับแม่นี่เก็บมาแล้วนี่กำลังสีอมน้องงัวนี่พอดีวะนะไปได้มาใส่น้องงัววาสันเว้าซื่อๆนี่ละคึดอยากซะได้อีแม่กันมีผักอีตูมีผักอีเลือดแล้วมันอยากเข้ากันแน่อยู่ได้เนาะหัวชิงไข่แน่มั่วเนี่ยคักอยู่ได้เนาะผู้ใดมีน้องงัวมาขายให้หนุ่มบอยในเด้อเด้อมื้อวานไปหาพี่กุ้งนางทางชัยภูมิก็เลื่อมถามเราบ่มีกล้วยออกลูกบ่เอ้ยสิดิเมาน้องกล้วยไปอ้อมในสันดอกโอ้ยกล้วยเพิ่นล่ะมีแต่ตัวใหญ่ๆครับพี่น้องมองกล้วยอยู่นั่นห้วยรู้หลามาเฮาขอบคุณพี่สาวหลายๆเด้อครับพี่กุ้งนางทางชัยภูมิเด้อนะครับถือเป็นพี่สาวที่น่ารักนะครับผู้เพิ่นมีละเพิ่นก็บ่องเนาะพี่น้องเนาะนะครับเมตตาน้องนุ่งลูกหลานนะครับเอ้ยผมเพิ่นขายปุ๋ยอยู่ทั้งพุ่นพี่น้องทั้งชัยภูมินะทั้งโคราชขอนแก่นส่วนนั้นอุดหนุนพี่สาวผมนำเด้อขอบคุณครับที่ปั่นมูลปั่นหน้าให้น้องเฮ็ดนะครับทั้ง 100.50 แก้งสนามนางผู้ใดฟังอยู่ทรงแรงใจหากันครับ090-292-7444 090-292-7444ครับ

0: ครับบ้านสมุนไพรก่อนครับครับพอดีเห็นเบอร์บ่ได้รับจังของ
1: ครับครับแม่ครับเบอร์ผมนี่ละย้ายโทรไป
0: ครับผม
1: รอว่าอยากได้กาแฟว่าท่าน
0: ได้ครับแล้วจะกองครับพี
1: ่กันกองเท่าบาทล่ะครับ
0: กองเดียว350 2กอง600 4กอง 1,000 ถ้าซื้อ4กอง 1,000 ก็มีของแถมครับ
1: เอา2กองครับ
0: 2กอง600บาทลองมึงก่อนเนาะครับเนาะ
1: ครับ
0: อย่างเดียวบ่ครับ
1: บ้านเลขที่8เข้าครับ
0: 8 9หมู่ใดครับ
1: ครับหมู่6ในตำบลเล่าบัวบานครับ
0: ตำบลเล่าบัวบานอำเภอใดครับ
1: อำเภอเชียงยืนเนาะครับเป็นหมู่6ครับ
0: 89หมู่6ตำบลเล่าบัวบานอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามเนาะ
1: ครับวัดน้องรามด้วยครับ
0: เชียงยืนจังหวัด มหาสารคาม
1: ครับ
0: บ้านหนองราม
1: บ้านหนองรามครับหนองราม
0: บ่าผู้รับสินค้าซื้อไว้จังไหนครับพี่
1: คือบุรีครับ
0: นายบุรีนามสกุลยัง
1: ข้างสีดิมาดครับ
0: นั่งบ่นั่งบุรีบ่
1: นั่งครับนั่งบุรีสีดิมาดครับ
0: สีทิมมาดบ่พี
1: ่ครับสีทิมมาดครับ
0: สีทิมมาดเนาะเบอร์โทรกับเบอร์ที่โทรเข้ามานี่แหละเนาะครับเนาะ
1: แม่นครับแม่น
0: ได้ครับได้ครับเดี๋ยวผมจะส่งให้มื้อนี้นะครับสินค้าจะหอดมื้ออื่นนะครับเด้อไอ้รับสายคนส่งเลยเด้อ
1: ครับ
0: ครับผมขอบคุณครับ
1: ครับขอบคุณครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: สำรวยครับ
3: ผมขอยาอีกนะ
2: ได้พ่อ
3: แต่ใช้ตาก็
2: บำรุงสายตาหนึ่งกองนะพ่อเนาะพ่อสำรวยกับสีเจริญที่อยู่เดิมเน
3: า
2: ะ
3: ครับครับกระไซเซ็นอีกหนึ่งกอง
2: กระไซเซ็นน้ำหนึ่งอีพ่อเอายังแถมครับสองอันนี้มันเป็นพันหนึ่งร้อยบาท
3: คือเก่าครับคือเก่า
2: เอาเป็นน้ำมันนวดบ
3: ่ครับน้ำมันนวด
2: สูตรเด้งหรือเปล่าสูตรเย็นเนาะ
3: ขอบคุณครับขอบคุณครับพ่อเนาะ
2: ครับพ่อสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับขอบ

0: ณครับ
1: สวัสดีครับบ้านศูนย์ไพ่ก่อนคำครับ
2: สายแพทย
1: ์บ้านศูนย์ไพ่ก่อนคำครับ
2: กาแฟเนี่ยกล่องเท่าไหร่ครับ
1: กาแฟกล่องละ350บาทครับ2กล่อง600 4กล่อง 1,000 ครับ
2: มันนั่นแซ่บเบาหวานหมดครับ
1: เมนครับหมอสำหรับผู้ป่วยเบาหวานความดันไขมันข้อเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับโรคตับโรคไตท่าใดครับ
2: คัดแข้งคัดขาเป็นตึงจะได
1: ้ครับข้อเข่าเสื่อมนะมัน
2: ฮัลโหล
1: ครับผม
2: เงินหมดครับบ้องขนาด
1: ครับครับว่าเป็นอย่างครับ
2: สักตั้งกองหนึ่งแล้วครับมันมีแต่ของกองหนึ่งหร
1: อกองหนึ่ง
2: ซอง
1: กองหนึ่งมีสิบซองครับ
2: เอากองหนึ่งแล้วครับล่ะ
1: กาแฟกองหนึ่งขอซื้อที่ยุคผู้รับสินค้าครับส่งคุณอะไรครับ
2: นายสุวรรณ
1: นายสุวรรณนามสกุล
2: มณิพาว
1: มณิยังก็ครับ
2: มณิพาว
1: มณิพาวบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
2: เท่าไหร่พี่ใหญ่เอ๊ะ2 3 4บ่1 3 4
1: บ้านเลขที่1 3 4หมู่ที่เท่าไหร่ครับ
2: หมู่ที่1
1: หมู่ที่1ตำบล
2: ตำบลเจริญศิลป์
1: เจริญศิลป์อำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครเน
2: า
1: ะ
2: ครับบ้านเจริญศิลป์นะครับ
1: ครับผม
2: ได้ครับไม่ได้ใครว่ามันอื่นได้หรือเปล่า
1: ถ้าเขาทำงานเร็วมืออื่นก็ได้ครับถ้าเขาทำงานสายก็ต้องมืออื่น
2: ว่าครับ
1: กาแฟหนึ่งกอง350บาทเนาะครับเนาะ
2: ครับ350บาท
1: ครับครับครับสวัสดีครับ
2: ครับครับ
1: ให้ก่อนค่ำครับ
3: ก่อนค่ำอุดรบ
1: ่ครับก่อนค่ำอุดรครับพ่อบ้าบ่อยครับ
3: บ่
1: ครับพ่อ
3: ส่งทั่วประเทศบ่
1: ส่งทั่วประเทศส่งฟรีครับคุณพ่ออยากสั่งอะไรครับ
3: บ่เดี๋ยวได้จะต้องห่อห่อเท่าไรครับ
1: กาแฟ2กอง2กองนี่600ครับถ้าห่อเดียวนี่350ถ้า2กองนี่600ครับพ่อ
3: 600 2กอง
1: ครับผมส่งคุณพ่ออะไรครับ
3: พระครูวิเวกวิหารคุณ
1: พระครูวิเวกวิหารคุณครับป้าเล็กไอ้บัตรยังครับ
3: วัดโนนวิเวกศรีเมือง
1: วัดโนนวิเวกศรีเมืองบ้านเอียงครับ
3: เลขที่1
1: เลขที่1หมู่ที
3: ่ที่1
1: หมู่
3: ที่3
1: หมู่เลขที่1หมู่3ตำบล
3: ตำบลวานอนนิวาส
1: วานอนนิวาสบ้านเอียงครับหลวงพระครูครับ
3: อำเภอวานอนนิวาสบ้านหลักเมือง
1: บ้านหลักเมืองเนาะวัดโนนวิเวกศรีเมืองเลขที่1หมู่3บ้านหลักเมืองตำบลวานอนอำเภอวานอนจังหวัดสกลนครเนาะครับเนาะได้ครับเบอร์โทรกับเบอร์ที่พระครูโทรเข้ามานี่แหละเนาะครับเนาะ
3: เจ้าอันนั้นไม่ได้หรอกเด้อ
1: ครับครับเดี๋ยวลูกจัดการส่งให้นะครับ
3: โทรอะไรครับโทรบอก
1: ได้ครับพระครูครับเดี๋ยวลูกจัดการส่งให้ครับ
3: ครับพ่อก็จะอยู่นะโทรมาบอก
1: ได้ครับเพิ่นจะโทรก่อนเพิ่นจะเข้าไปส่งเด้อครับพระครูเด้อ
3: คร
1: ับนมัสการครับนมัสการครับ
4: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: ฮัลโหลนี่นายฮัง
1: ครับผม
0: เอากระไซเซนอันนึงแล้วกันกาแฟ2
1: กระไซเซนหนึ่งกาแฟ2เป็น 1,050 บาทเอายังแถมครับ
0: เอาลวดร้อน
1: ลวดร้อนแถมเนาะขอซื้อที่อยู่นะครับพี่พ่อเคยสั่งไป
0: กำจัดเดือนเพ็ง
1: ข้อกำจัดเดือนเพ็ง
0: เดือนเพ็ง
1: บ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
0: 59หมู่14
1: 59หมู่14ตำบล
0: แจงเลิงจาน
1: แจงเลิงจานอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามเนาะพ่อเนาะ
0: โอเคครับ
1: ครับเบอร์โทรกับเบอร์พ่อโทรเข้ามานี่แหละเนาะ
0: วงเล็บหลังโรงเรียนบ้านเม่นน้ํา
1: หลังโรงเรียนบ้านเม่นโอเคครับพ่อเดี๋ยวลูกจะส่งให้ครับครับ
0: ครับผมมื้อนี้ฮอดบ่มื้อน
1: มื้อนบ่ฮอดแล้วครับพ่อมื้อนี้มันบ่ทันหรอกฝนส่งออกมื้อนก็สิฮอดที่พ่อมื้อฮื้อพุ่นแล้ว
0: โอเคๆมื้อนี้ครับ
1: ครับผมครับผมสวัสดีครับ
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
1: นมัสการครับอาจารย์
2: เอาที่อยู่เพิ่นเด้อเพิ่นเตรียมขึ้นแม่นล่ะเอาพระ6อัน
1: น้ํามันนวดสูตรเย็น6ก
2: ับเย็นๆบ่เย็นอย่างเดียวเด้อสุฮอดบ่เบาเด
1: ้อคร
2: ับแต่ทุกบ้านตอนเพิ่นมาถึงโรงพยาบาลแล้วอันนี้เด้อส่งครูมลิวันเด้อครูมลิวัน
1: ครูมลิวันนามสกุล
2: บ้านนี่ม้วนแหวนล้อเรือ2น้องหนู
1: ครับผม
2: บ่ครับละครศรีนามสกุลละครศรี
1: ละครศรีครับบ้านเลขที
2: ่บ้านเลขที่118
1: 118หมู่ที่
2: 15
1: หมู่ที่15ตำบล
2: บ้านหนองดูบ้านหนองดู
1: บ้านหนอง
2: หนอง
1: ตำบล
2: ละหานาตตอละหานา
1: ละหานา
2: ที่ละหานาอำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่น
1: จังหวัดขอนแก่น
2: ถือต่อเนาะ
1: ครับผม
2: หมายเลขโทรศัพท์แล้วคุณรับไปทาง093
1: 093
2: 110 8739
1: 8739ครับผม
2: 093 110 8739คนเปิดรับตลอดเด้อสายผมบอกเพิ่นแล้วแม่เพิ่นบอกเมื่อคืน
1: ได้ครับเดี๋ยวลูกสิโทรหาเพิ่นครับพ่อครู
2: เข้าแล้วไปสิบ้านตลอดอยู่ขนาด
1: ครับครับขอบคุณครับ ครับนมัสการครับผมสวัสดีครับแม่เกศรครับ
3: อันแม่สั่งบำรุงสายตากระปุกหนึ่งแม่ละ
1: ได้ค่ะแม่บำรุงสายตาหนึ่งกระปุกแม่เกศรธาตุแพงนี่เน
3: าะจ้า
1: อีแม่อยากฟังเพลงอย่างบอบักลาเปิดซูฟัง
3: อันฟังเพลงอันแนวหลังขวนอันแล้วตรงกำลังใจไปให้ทหารแนวหนาเฮาลูก
1: รวนจากแนวหลังนะแม่เน
3: าะจ้า
1: ได้ครับได้ครับอีเมลรอคิวจักหน่อยเด้อคิวเพลงยาวจักหน่อยเด้อ
3: จ้าอันนี้

0: เลี้ยวหลายลงเพิ่นว่ามันก็ดีเพิ่นว่าน
1: ั่นแล้วเห็นบ่ครับร่างกายเฮาก็ดีขึ้นกันเฮาได้ดูแลเจ้าของมันก็ใช่จังซี่ล่ะแม่
0: แม่นลูกแม่เพิ่นว่าองค์รวมมันดีเบิดเพิ่นว่าแต่ที่เพิ่นว่ามันสิเลี้ยวหลายลงไปเรื่อยๆนะ
1: นั่นเห็นบ่เฮาก็มีกําลังใจด้วยเนาะเป็นจังซี่เนาะแม่เนาะแม่นบ่
0: โอ้ยแต่ย่ำได้ว่าการแม่สิบอดว่าแต่มันสิเลี้ยวสายต้องไปเรื่อยๆแง่ลูกให้มาสุดท้าย
1: มาที่นี่ไปรอบนี้ได้ข้าวไปรอบนี้ได้ข้าวดีเลยแม่นบ่
0: แม่นไปหมู่บ้านเพิ่นว่าอ้าวมันก็ดีขึ้นอยู่นะเพิ่นว่าน
1: ั่นดินั่นดิเอาแม่กินต่อเนื่องเด้อแม่สิแม่กินต่อเนื่องเด
0: ้
1: อ
0: แม่ก็บ่ปากแล้วว่ากินนั่นกินนี่แม่ก็เซย
1: โอ้ยบ่ปากบ่ปากเฮาก็ยิ้มขอบคุณค่ะคุณหมอไปรอดเพิ่นแฮงดีใจ
0: จ้า
1: เนาะ
0: เพิ่นก็นัดดีละ2เทื่อนได้บ้านนัดให้ไปเบิ่ง
1: นั่นคันๆเฮาดีขึ้นแล้วเพิ่นก็สิเริ่มนัดทางออกนัดทางออกเรื่อยๆจังซี่ล่ะครับแม่อันเป็นธรรมชาติ
0: แม่นเพิ่นก็ดีขึ้นตัวเพิ่นจังว่าองค์ร่มดีเบิดเนาะ
1: แม่นครับแม่โ
0: อ้ดีใจนะพี่แม่จ้าเด้อ
1: จ้าแม่เกษรขอบคุณครับครับสวัสดีครับครับ
2: เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำคุณกำลังฟังมาวินเรดิโอ FM 106.75 MHz 106.75 MHz อุดรธานีวิทยุธุรกิจใบอนุญาตเลขที่0802-6800-0960ออกอากาศณบ้านเลขที่57หมู่19บ้านโพชัยตำบลชิงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี090-292
3: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติกำลังให้สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่081-872-6512หรือ089-841-2162เพื่อมห

้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร 042-714-384

0: อันแน่อีหลีที่ไอ้ขันทั้งสั้นเอา 20,000 เด
1: ้อบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับไอ้เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่ไอ้บ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกไอ้บ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวนี
0: ้โอ้ยผมว่าอ้ายบ่คิดดอกนำผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากระไสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902927444 0902927444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งเราหั่น
0: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับไอ้ผมต้วนออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระพรอนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอู้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
4: ถึกเส้นบ่จ้า
3: อื้อๆโอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้ายายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
4: ยายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดเครื่องหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระชายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดยายว่ายายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข้ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อคิ้มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อคิ้มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่ายายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเฮือน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนคุณน่ะ
3: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
4: เฮาใส่น้ํามันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถึกใจนี่น้ํามันนวดสมุนไพรก้อนค่ําเคล็ดลับของยายเลยล่ะ
3: อืมเอาไล่บ่ายผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่ให้น้ําไล่ให้น้ํา

ภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลตัวเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแมงก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีพีด้วยนะคะ

0: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมี2ก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะค่อยเม่นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หั่นยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออขอบใจเด้อลูกเด
1: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายจังวะแม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูกบุ้งมองไทยเงาๆวะ
1: กะนิดนึงอ่ะแม่
0: อ
1: ้
0: าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสันได้บ่แม่
0: เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: มองไทยเงาๆเออกะสันใครรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
2: โปรโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นเน้นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไซส์เฮ็ดเบียเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคากันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีกลับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบอก
3: คุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกลับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้ ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง0902927444 0902927444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
5: ณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการมวลทะลุทงดำเนินรายการโดย

0: ีเมคนเก่าเราว่ากิน
1: ว้าว
0: ยาบ่สูน้ำบ่อาบผ่าบ่ซักเขียวบ่สีมีบ่ใส่โคตรกไทยบ้านหน้าบานบานแซมเป้ปากแป้แป้ป่าวแวะแวะทูจ้าทูจ้าคุณบอยชุนท่อนชัยมาแล้วเด้อค่ะ

0: สวัสดีครับบ้านศูนย์ไผ่ก่อนค่ำครับ
1: ทางเดี๋ยวนี้ก็มาเดี๋ยวนี
2: ้ครับไอ้กาแฟที่ยังก่อไอ
0: ้กาแฟก่อนค่ำครับ
2: กาแฟก่อนค่ำบ
0: ่ครับผม
2: ไอ้สรรพคุณมันนั่นเป็นยังไงก่อ
0: เหมาะสำหรับผู้ป่วยเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินข้าวพอแซ่บนอนบ่หลับครับผม
2: ครับอ๋อพวกไตกินได้อยู่ป่ะ
0: กินได้ครับพ่อเพราะว่าตัวนี้ไม่มีผลเสียกับตับกับไตเพราะว่ามันเป็นสมุนไพรสกัดครับพ่อ
2: ครับไอ้กล่องนึง
0: นี่10กล่องครับกล่องนึงนี่350บาทครับ2กล่อง600 4กล่อง 1,000 4กล่อง 1,000 ก็มีของแถม
2: ก็จะกล่องไหนเงินพอไหลอันเอาทดลองมึงสักกล่องจะกล่องครับ
0: ได้ครับกาแฟ1กล่อง350บาทส่งคุณพ่ออะไรครับ
2: คุณพ่อสิทธิโชคครับ
0: พ่อสิทธิโชคนามสกุล
2: พิมพ์สำนาน
0: พิมพ์สำราญบ่ครับ
2: สำนานครับนานนอนุสกุลนานนอนาน
0: พิมพ์สำนานเนาะ
2: ครับสำนาน
0: ครับผมบ้านเลขที
2: ่61
0: 61หมู่ที
2: ่7
0: 7ตำบล
2: ชานุมานอำเภอชานุมาน
0: ชานุมานอำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจเจริญนะครับเนาะ
2: ครับผมครับ
0: ครับเบอร์โทรกับเบอร์ที่โทรเข้ามานี่แหละนะครับเนาะ3279ลงท้ายนี่แหละเนาะ
2: ครับแม่นครับ
0: ครับเป็นยอด350บาทนะครับกาแฟ1กล่องเดี๋ยวจัดส่งให้ครับ
2: ครับผม
0: ครับขอบคุณครับ
2: ครับขอบคุณคร
0: ับครับสวัสดีครับพี่โจสวัสดีครับครับผม
3: แม่สิสร้างกาแฟ
0: จ้าแม่จะกล่องจ้า
3: ตีกอง
0: ตีกองของแถมมาเป็นน้ำนวดคือเก่าบ่แม
3: ่เอาปลาคดหนูสวรรค์นี่ทำน้ำนวดแปลว่าได้ใส่จ้ะ
0: โอ้ได้ครับแม่
3: แล้วอยู่การสร้างที่ได้กินอยู่ดอกตีนเนาะบ่ได้โดดดอกตีนเนาะ
0: บ่โดดแม่บ่โดดเพราะกาแฟยังอยู่ครับบ่เปิดเราก็สั่งรถใหม่ไปแล้วยานมันนันซาแม่เอาเพลงอย่างบ
3: ่เอาเพลงฝากคำของโทษของสนิทพร
0: โอเคได้ครับแม
3: ่คร
0: ับผมโอเคครับแม่สวัสดีครับ
3: ครับ
0: ครับบ้านสมุนไพรก่อนครับครับ
4: จ้า
0: ครับผม
4: อันแม่สั่งกาแฟอีก4กล่องเลยจ้าก
0: าแฟ4กล่องอีเมลยังแถมครับ
4: เอาน้ำมันหนวดจ้า
0: สูตรร้อนหรือสูตรเย็นจ้าแม
4: ่สูตรร้อนค่ะ
0: น้ำมันนวดสูตรร้อนเนาะคุณแม่ท้องพุ่นแดงสะอาดเนาะที่อยู่เดิมเน
4: า
0: ะ
4: ค่ะค
0: ่
4: ะ
0: ค่ะแม่เดี๋ยวลูกจะส่งให้เด้อ
4: เอาแม่ถามเนี่ยสมมติว่าแม่สิสร้างอีกกาแฟ2กล่องแล้วก็จะใช้เศษกล่องนึงนี่เป็นเงินเท่าไหร่ลูก
0: 1,050 บาทครับเศษนั้นก็จะมีของแถมคือกันร่วมกับอันที่แม่สร้างกาแฟ4นี่ก็จะเป็น 2,050 บาท
4: อันแต่ว่าแม่บ่ทันสั่งแม่ไปหาหมอโอ้ยเจมันดีหลายลูก
0: ครับแม
4: ่อันไขมันแม่ก็โลดแม่กินตั้งแต่อันกาแฟนะ
0: ครับ
4: แม่กินเบิดอันสิเบิดกล่องที่4แล้วนะอันตะกี้ไขมันแม่มัน170
0: ครับแม่ครับ
4: วันนี้มื้อนี้แม่ไปเจาะเลือดได้ถามคุณหมอว่าไขมันแม่เท่าใดแม่ก็ใบกันจ่อเลือดใบตรวจเลือดมาพร้อม
0: ครับแม่
4: เหลืออายุ98โอ้ย
0: โอ้ดีใจดีใจนะอีแม่
4: จ้าจ้า
0: จ้าสุขภาพแข็งแรงนะแม่เด้อ
4: จ้าจ้ามื้ออื่นนี่ก็สิไปหาหมอให้หมอตรวจอีกอยู่ตามประชิดคุณนะคะ
0: จ้าแม่เอาลองไปตรวจเบิ่งเดี๋ยวลูกขออนุญาตรับสายซ่อนเด้อ
4: ค่ะค่ะค่ะ
0: จ้า
5: ครับแม่นางสีสารคามนี่เน
3: าะจ้า
5: จ้าอีแมวยังแน่ครับ
3: เอาจังหวะยายยายเอาสีกองมาสั่น
5: กาแฟสีกอง1,000บาทเอาอย่างแถมครับ
3: ได้แล้วแถมสิ
5: ครับมีน้ำมันนวดมีเสื้อมีผ้าถุงมีผ้าขนหนู
3: ยายน้ำมันนวดบ่
6: น้ำมันนวด
3: จ้าจ้ายายเอาน้ำมันนวดมา
5: จ้าสูตรร้อนหรือเย็นครับ
3: สูตรเย็นสั่นสูตรร้อน
5: ได้ครับได้ครับอาจจะส่งให้นะครับเป็นแถมนวดร้อนนะครับ
3: จ้า
5: จ้าจ้าโอเคครับขอบคุณครับ
3: จ้า
5: จ้าครับสวัสดีครับ
3: จ้า
7: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090 292 7444 0902927444

สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเมื่อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แสบนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนางกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก้อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำ

0: ก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับช่วยทำความสะอาดผิวอย่างหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศช่วยปลอบประโลมผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: สั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: จอมสีครับ
1: ขอทำกาแฟหน่อยจ้า
0: ได้ครับแม่เอาจากกองครับ
1: กาแฟสี่กองจ้า
0: ครับกาแฟสี่กองนี่แม่ยังแถม
1: เอาผาตุ่มค่ะค่ะ
0: ผาตุ่มเนาะผาขนหนูเน
1: าะจ้า
0: ได้ครับแม่จอมสีอินหาที่อยู่เดิมเนาะแม่เนาะ
1: จ
0: ้
1: า
0: ได้แม่อยากฟังเพลงฟังล่ำก่อนได้บ่บักลาเปิดสู่ฟัง
1: โอ้ฟังมันเพลินนั่นล่ะ
0: จ้าแม่โอเคครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวลูกขออนุญาตรับสายซ้อนนะ
1: จ้า
2: ฮัลโหลจ้า
0: สวัสดีครับแม่นาง
2: จ้าช่องกับเฟซกินยกชุด
0: ได้ครับแม่เอาจากกล้องครับ
2: เอามาบังจากกล้องนะเบาหวานแม่ที่ขึ้นหลายเดียว
0: จ้าเอากล้องเดียวบ่ครับแม่กล้องเดียว350บาทครับแม่
2: นี่2ชุด2กล้องมันสิ700บาทมันสิ
0: 2กล้อง600ครับแม่ถ้า2กล้อง600 4กล้อง 1,000
2: อ๋อเอา2กล้องบ่ได
0: ้ได้ครับแม่นางดีแดงที่อยู่เดิมนี่เน
2: า
0: ะ
2: จ้าจ้า
0: ได้ครับเดี๋ยวลูกชายจัดส่งให้อีแม่เอาไปกินกันบ่หวานขึ้นเอาไปกินเลย
2: กินกาแฟกินกาแฟมากินลองมาดูมันก็บ่ลดเด้
0: ได้ครับแม่ลองเอาไปเป็นตัวเลือกซอยตัวซอยลองเมืองเด
2: ้อจ้า
0: สาอีเมลแต่ลูกไส้จากต้องให้ครับ
2: จ้า
0: สวัสดีจ้าบ้านศูนย์ไทยก่อนทำครับ
3: ฮัลโหล
0: ครับบ้านศูนย์ไทยก่อนทำคร
3: ับ กาแฟก่อนค่ำแน่
0: เอาจะกองครับแม่
3: เอาจะกอง
4: สี่กอง
3: เอาสี่กอง
0: กาแฟสี่กอง 1,000 บาทครับ
3: 1,000 บาท
0: แมนครับ 1,000 บาทที่แมวยังแถมน้ำมันนวดมีเสือมีผ้าถุงมีผ้าขนหนูมีแก้วกาแฟพร้อมช้อน
3: ผ้าขนหนู
0: ผ้าขนหนูเนาะ
3: เออ
0: ครับแถมผ้าขนหนูขอชื่อที่อยู่ผู้รับสินค้าครับส่งคุณแม่อะไรครับ
3: คุณแม่สมควรเหล่าจุนาบ้านหนองแวงบ่อแก้วหมู่8ตำบลอีตื้อ
0: ซาซาครับลูกอันจดบ่ท่านแม่สมควรนามสกุลหยังก่อ
3: เหล่าจุนา
0: เหล่าสุนาบ้านเลขที่เท่าใดครับ
3: 171ทับ2
0: 171ทับ2หมู่ที่เท่าไหร่ครับ
3: หมู่8บ้านหนองแวงบ่อแก้ว
0: หมู่8บ้านหนองแวงบ่อแก้วตำบล
3: อีตื้ออำเภอย่างตลาด
0: ตำบลอีตื้ออำเภอย่างตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์เนาะ
3: เออ
0: เบอร์โทรกับเบอร์อีเมลโทรเข้ามานี่เนาะ
3: เออ
0: จ้าจ้าเดี๋ยวลูก
3: จะได้ค่ะนี่
0: จัดส่งในมือนี่ยังเร็วกับฮอตอีเมลมืออื่นยังซ่ากับบ่เกินมือฮื้อเด้อ
3: จ้าจ้าขอบคุณจ้า
0: ขอบคุณครับแม่ครับสวัสดีครับ
5: ฮัลโหล
0: ครับสวัสดีครับแม่บุญเรืองครับ
5: อีเมลยาอันกระใสเส้นนะ
0: กระใสเส้นอาจจะกระปุกครับแม
5: ่อันเลือดจางกินได้อยู่บ
0: ่กินได้ครับแม่กินได้เลยไม่มีผลเสียครับแม่ไม่มีผลเสียกับร่างกายมีแต่ตรงผลดีแล้วคร
5: ับกระปุกเท่าไรอ่ะ
0: 450บาทเนี่ยจะกระปุก
5: กระปุกเดี๋ยวมาลองมันก่อนนะ
0: ได้ครับได้ครับแม่บุญเรืองหินอ่อนที่อยู่เดิมเนาะ
5: จ้าอันนี้อันน่ะ
0: ครับผม
5: ขอเพลงเด็ดเพลงแน
0: ่ได้ครับแม่เพิ่งอย่างครับ
5: บุกเพสังนิบาต
0: บุกเพสังนิบาตเนาะแม่เนาะ
5: จ้า
0: ได้ครับอีเมลรอคิวจังหน่อยเด้อเดี๋ยวลูกเปิดให้เด้อเพราะว่าคิวเพลงยาว
5: จัง
0: จ้า
5: จ้าจ้าบอกเป็นยาฟังเบิดมือ
0: จ้าแม่ฟังน้ำกันไปเรื่อยๆครับแม่ขอบคุณครับ
5: จ้า
0: จ้าสวัสดีจ้าดีครับแม่บางอ้อน
6: ฮัลโหลสวัสดีค่ะ
0: ครับแม่บางอ้อนมาบ่อยครับ
6: จ้าอันบ้านพักของข้อนจ้าอยากสร้างอันอยากสร้างยาอีกสิ
0: ครับได้ครับเอาอย่างแน่ครับ
6: เอาหนังเนี่ยได้กาแฟสี่กองจ้าก
0: าแฟสี่กอง
6: ยาตาบ่อตากองนึง
7: จ้ายาตากองนึง
6: ยาตากองนึงจ้ากาแฟสี่กอง
0: ครับเป็น 1,650 บาท
6: นั่นแป๊บบาทก่อนจ้า
0: 1,650 บาทครับเอาอย่างแถม
6: 1,650 บาทจ้า
7: แถมหน
6: ังแถมหนังจ้าแถมหนัง
0: มี
6: น้ำมัน
0: มีน้ำมันนวดมีเสือมีผ้าถุงมีผ้าขนหนูครับ
6: นี่โอ้มีผ้าถุงมีผ้าขนหนูนี่อันนั้นยาหนวด
7: ยาหนวดสูตรเย็น
6: จ้ายาหนวดสูตรเย็นนะจ้าย
0: าหนวดสูตรเย็นนะครับเนาะเป็น1,650บาทได้ครับเด้อ
7: มันมีขอข้อแม่นถามเพราะว่า
6: ถาม
7: ไม่ถูกข้อแม่นที่เขาฟัง
6: โอ้นั้นมีขอข้อ
0: ด
8: ีครับบ้านศูนย์ไพ่ก่อนค่ำครับ
9: อันสร้างกาแฟนะ
8: ได้ครับเมลอองออกจากกองครับ
9: เอาสองแล้วก็อีกอย่างก็กระกระไซเซ็นแล้วเสร็จแม่นป่ะมีมี
8: ครับกาแฟสองกระไซเซ็นหนึ่งบ่แม
9: ่สอง
8: กาแฟสองกระไซเซ็นสองเป็น 1,500 บาทที่แมวยังแถม
9: มันมีอย่างแถมแม
8: ่มีน้ำมันนวดมีเสื้อมีผ้าถุงมีผ้าขนหนูมีแก้วกาแฟพร้อมช้อนครับอีแมวอันใด
9: เออเดี๋ยวจังสิถามผู้เพื่อนให้เด้อจังว่าเพิ่นสิเอาหยังแถม
8: โอ้สงบครับกาแฟ2สวัสดีครับแม่สาย
10: โกยเอากาแฟมาให้แน
8: ่ได้ครับคุณแม่เอาจากกองครับ
10: เอา4กอง
8: สี่กองแม่สายพวกพระรับนี่เนาะ
10: จ้าจ้า
8: จ้าอีเมลเอาหยังแถม
10: อันขอน้ำมันนวดสูตรเย็นมาลองใส่บ้างแน
8: ่ได้ครับเดี๋ยวลูกแถมเป็นน้ำมันนวดสูตรเย็นไปให้เนาะแม่เนาะ
10: จ้า
8: ได้ครับแม่สายครับอีเมลอยากฟังเพลงฟังล่ำก่อนไหนบ่บอกลาเปิดซูฟัง
10: โอ้น้ำเพลินนั่นละ
8: น้ำเพลินเนาะแม่เนาะโอเค
10: อันเอารูปเอารูปมาให้น้ำเบิ่งแน
8: ่ได้คร
10: ับรอบ่
8: โอ้บอกให้แน่อยู่บ่แม
10: ่สวยบ่รอบ่
8: รอสวยบ่ได้แม่เข้าไปพิจารณาเบิ่งเนาะเดี๋ยวลูกไส้จัดทรงแหวนเด้อ
10: จ้าจ้า
8: จ้าแม่ขอบคุณมากครับ
10: สวัสดีจ้าสวัสดีจ้า
11: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

ขึ้นไปหลายนับมือเศร้าเมามาแห่งคิดนำขึ้นคนิ่งแต่น้ำเจ้าอยู่สุมือกะบ่ไหวสิบลำใหม่เศร้าลำใหม่คนิ่งน้ำแต่ไม่ดูสิบหมื่นสู่เศร้าหมื่นสู่คนิ่งเจ้าเป็นผู้เดียวนี่ล่ะเพื่อนว่าอยู่คนเดียวระวังความคิดมันแมนอีหลีเด้นะฮะกันอยู่ผู้เดียวเราขึ้นไปทั่วซะแล้วเมียอยู่เฮียนดีๆก็เอาแล้วบัดนี้บ้าโทรไปมันบ่รับสายมันเฮ็ดหยังอยู่เนาะว่าซั่นเขาเฮ็ดแนวกินอยู่ในครัวหังเถื่อเขาอาบน้ําอยู่พุ่นว่าเขามีผู้บ่าวซะแล้วเฮ็ดหยังอยู่เนาะฮู้บ่ว่าไผขึ้นฮอดว่าซั่นนายจ้างข่อยลาออกแล้วข่อยสิกลับเมืองไทยแล้วว่าซั่นบินกลับมาจากอิสราเอลโอ้ยเมียกําลังสิโทรกลับพอดีบ่บ่ต้องมาเว้าเจ้าเพชรยังยุ่งยามข่อยโทษเจ้าว่ารับผัดวะซื้อว่าเป็นไส้นี่ไส้ไปให้มันแน่ไส้กับไส้แท้ๆหินแฮอย่าได้แกมซื้อว่าเป็นไส้นี่ให้คือหินหนักมื่นทิ่มใส่น้ำจมนิ่งมันบ่ติ่งนะครับเพิ่นว่าอันที่ว่าหนักก็คือหนักในความคิดหนักแน่นในหัวจิตหัวใจอย่าใจเบานะครับบ่แม่นผู้หญ้าผู้หญิงเนี่ยเขาเป็นผู้ไส้นี่เขาต้องใจนักแน่นเด้นะครับอันนี้สำคัญสุดเลยเนาะอีพ่ออีแม่นะครับ0902927444ครับ0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำกาแฟก้อนคำครีมนวดก้อนคำกระใสเซนก้อนคำสมุนไพรบำรุงสายตาก้อนคำกดนำนำเข้ามากันละกันครับปิดเบรกฝากผลงานเพลงของบักลาไว้ในอ้อมใจอีกจังงานเพลงนะครับฝากลมอวยพรทิ้งท้ายปิดเบรกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมาในช่วงต่อไปครับอย่าฝ่าหมุนคลื่นนี้ไปไสเดอร์พักสักครู่

0: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมี2ก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะค่อยแม่นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หั่นยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออขอบใจเด้อลูกเด
1: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายจังวะแม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูกบุ้ง
1: บ่งไทยเงาๆวะเออกะนิดนึงอ่ะแม่
0: อ
1: ้
0: าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาจะสันได้บ่แม
0: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: บ่งไทยเงาๆเออกะสันใครรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอ้าร
2: ักพ่อแม่รักธรรมชาติติดตามสถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชน

0: ใกล้น้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใสแล้วไม่เขียวทองใสแล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: อำเภอจังหวัดอุดรธานี090-292บันโดยเพชรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

สวัสดีค่ะเภสัชโมสนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai yêu mến nè
1: bố mi đó
0: ý lý thì ai khả năng sản là xóa mươn đơ
1: bố mi đó
0: khọp khuôn lê lái khắp ai เลขบัญชีผมมันเก่าหันละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวนี
0: ้ผมเราว่าไอ้บ่คิดดอกน้ำผมซะเดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นนั่นนั่นแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกระใสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งไม่น้อยหันเราโทรมาสั่งมือเศร้านี่090 292 7444 090 292 7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหัน
0: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมทวนออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่มแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการคันจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูดต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจทาถูนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำขวด195 บาท2ขวด300 บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090 292 7444 090 292 7444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอู้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
4: ถึกเส้นบ่จ้า
3: อื้ออื้อโอ้โอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี่ละเส้นนี่ละว้าย่ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งผ่อนคลายดีขนาด
4: ย่ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค้ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆวานเอ็นเหลืองวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นเด้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ่มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ่มสีดำกับ195 บาทถ้าว่าย่ายสูตรเป็นคู่คู่ละ300 บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเฮือน090 292 7444 090 292 7444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
3: อู้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะย่าย
4: เฮาใส่น้ำมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถึกใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำเคล็ดลับของย่ายเลยละ
3: อืมเอาไล่ไล่บ่ายผมน้องแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ย่ายไล่ให้น้ำไล่ให้น้ำ
4: จ้าจ้า

าสเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแมนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่และที่สัมพันธ์จะรับมาตรฐานจริงๆด้วยนะคะไม่รอ

0: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหนาตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: ขอบใจเด้อลูกเด
1: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายแต่ว่าแม่ขอรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูกบุ้งบ้องไทยเงาๆวะ
1: กะนิดนึงอ่ะแม
0: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสันได้บ่แม
0: ่มึงจะจงไว้รักใคร
1: บ้องไทยเงาๆ
0: โอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบักไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
2: โปรโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระสายเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวด

1คู่สิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นแน่นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไซส์เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระสายเส้นตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคักกันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีกลับบ้านสมุนไพร

0: ้นที่ตั้งใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซ็นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าดายให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์การน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
2: ณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการมวลทะลุธงดำเนินรายการ

มาคอยเอาเขาห่อรอหาลูกและเต่าสินำเขามาส่งบุญเลี้ยวหาลูกพี่พุ่นจนว่าทั่วอารามถามหมู่มานำกันว่าบ่เห็นลูกหลาน

ยู่ตึงกังเสียงกองดังอยู่ตึงกังลูกไปนั่งอยู่ทางใดเด้อเนาะ

กสัวต้องกลับนรกแล้วยายเขานี่ยังหายังเอกบ่ทันเอมซั่นบ่กลับวัน

ดับดินเจ้าแล้วลูกบ่กินทานน้ำขวบปีสิหิวลา

0: แม่สั่งกาแฟ4กล่องจ้ะ
1: กาแฟ4กล่องไม่อยู่เอาอะไรแถมจ้ะ
0: เอาน้ำมันนวดสีขาวจ้ะ
1: น้ำมันนวดสีขาวเนาะแม่เน
0: า
1: ะได้เดี๋ยวลูกชายจัดส่งให้คุณแม่สุขภาพแข็งแรงแจ่มแดงของ
0: จ
1: ้
0: าแข็งแรงจ้ะจ้าจ้า
1: จ้าแม่อยากฟังเพลงอะไรเป็นพิเศษไหมลูกชายเปิดให้แม่อยู่
0: ท่านแค่ยังก็ได้ลูกแม่ก็ฟังอยู่คู่มือจ้ะ
1: เนาะชัดดีอยู่เนาะแม่เนาะคืนนี้เนาะเสียดายแต่มันบ่ได้ยิบซีเนาะ
0: ถูกจ้ะแต่มันบ่หึง
1: สิ
0: บเอ็ดโมงเที่ยงละ
1: จ้าแม่เดี๋ยวต้องหาขาขึ้นไหมคะแม่ครับบ้านศูนย์ไฟก่อนค่ำครับ
2: อันแม่ว่าสิสั่งกาแฟอยู่บ้างแม่เว้านิทานให้ฟัง
1: จ้า
2: อันแม่สั่งกาแฟสองหลอดยาตาน้ำแม่นว่า
1: จ้าแม่
2: วันนี้แม่เอาไปให้หลานสาวกินอยู่กรุงเทพเขาเป็นตาบ่บ่หวานกินตาอยู่ระยะที่สอง
1: จ้าแม
2: ่อาอาหนูไข้แน่แล้วว่าซั่น
1: อืมครับแม่ไปมาสร้างว่าเห็นแม่วันจันทร์
2: บ่แม่นเดาสิแก่เลยว่าสิบ่แม่นเดาสิเว้น
1: โอ้ยดีใจน้ำดีใจน้ำแม่หลายคน
2: ละ
1: ดิ
2: อย่ามาแถลงว่าซั่นดอกวันนี้แม่เลยว่าอันแม่สั่งกาแฟมากินเนาะน้ำตาลแม่มันอยู่ร้อย60
1: จ้าแม่
2: ตอนนี้หมอนัดมื้อนี้ล่ะไปตรวจ
1: จ้าแม่
2: 98แม
1: ่อุ้ยดีใจเด้ปกติแล้วซั่นน่ะแม่จักหน่อยจักหน่อยก็เจ้าก็ลดยาเบาหวานลงแล้วก็สิค่อยให้หยุดกินไปเรื่อยคั่นเฮาเฮารักษา
2: ลดยาเบาหวานแม่แล้วเด
1: ้นะ
2: เพิ่นลดก้อนหนานั่นแล้ววันนี้ตอนนั้นแม่บ่กินยาโรงพยาบาลเนาะแม่กินแต่สมุนไพรน้ำบานเดี๋ยวแม่ก็มาเปิดวิทยุมาพ่อนี่ก็เลยมากินอันนี้ร้องเบิ่ง
1: กินกาแฟก่อนค่ำนี่ติแม
2: ่จ้าม
1: ั่นใจแล้วเนาะวันนี้แม่วันจันทร์มั่นใจแล้วเนาะวันนี้กาแฟก่อนค
2: ่ำแม่นบัดนี้อันแม่สิว่า
1: จ้า
2: ก็ว่าแม
1: ่จ้า
2: อันแก้วกาวแก้วมาให้อ่ะค่ะใครได้เอาช้อนตะแกงชงกาแฟคือเก่า
1: โอ้เดี๋ยวลูกเอาซ่อนไปให้น้ำรอบนี้มีซ่อนได้แม่รอบนี้มีซ่อนบ่รอบน่ะมันมาบ่ทัน
2: รอบนั้นบ่มีซ่อนบ
1: ่มันมาบ่ทันกันรอบนี้มีแล้วรอบนี้มีซ่อนแล้ว
2: หมดหลาย
1: ได้แม่เอา
2: อันนี้สิบอกว่า
1: จ้า
2: เอาก็แค่ที่กล้องทอเก้านั่นล่ะ
1: จ้า
2: ฉันอยากเอาซ่อนให้ก็เอาแต่ว่าของแถมนั่นเอาเสือให้แม่ก็ได้แม่เสียเอามาให้ลูกใส่ไปอ่างมู่เพิ่น
1: จ้าได้ครับได้ครับเดี๋ยวลุ้นเดี๋ยวลูกเจ้าช้อนแถมไปให้น้ำเด้อครับเด้อ
2: จ้า
1: เป็นกาแฟสี
2: ของท่านแสนดี
1: จ้าโอ้ดีใจได้ยินจังซี่แล้วสบายใจเด้เนาะแม่เน
2: าะ
1: มั่นใจ
2: ว่าแล้วมันคือจังคล้ายๆว่าคือคล้ายๆว่าแถลงจังซี่แม่ลูก
1: แ
2: ม่ก็เป็นเบาหวานมาได้กี่สิบปีแล้วสิ
1: ไอ้คุ้มน้ำตาลบ่เคยได้จักเทื่อแม่นบ่แม
2: ่พอคุ้มน้ำตาลนี่คือบ่กินยาหมอมาถอดเป็นคนหัวดื้อจักหน่อย
1: จริงๆนะถ้าเรากินคู่กับยาหมอนี่ยิ่งลงไวนะแม่จริง
2: ๆเอายาหมอนี่แม่หัวก็ไม่กินวังเขาบ่ให้แม่ไปโรงพยาบาลนี่เด้
1: อ๋อจ้าแม่เอากินไปเดี๋ยวให้เพิ่นก็สิสั่งหยุดเองคั่นเนาะรักษาระดับน้ําตาลในเลือดได้เนาะแม่เนาะ
2: ค่ะ
1: แล้วไอ้
2: เขาสั่ง
1: ฮะ
2: เขาสั่งให้แม่บ่ให้ไปแม่มื้อนี้แม่เขานัดมื้อนี้

0: สวัสดีจ้าแม่อ้อนจันสวัสดีจ้า
1: จ้าสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับบ้านสมุนไพรก้อนคำครับ
3: สร้างยาหนวดเนี่ยคู่หนึ่งคู่ละ300อยู่บ
2: ่คู่ละ300ครับคุณพ่อ
3: เอา
2: ครับ
3: เราคู่หนึ่ง
2: หล่อนหนึ่งเย็นหนึ่งนะพ่อเนาะ
3: เอาเย็นโหลดเคยเอาทีหนึ่งเลย
2: โอเอาเย็นทั้งสองบ่ครับส่งคุณพ่ออะไรครับ
3: ชื่อโอ้ย
2: พ่อชื่อว่าจังได
3: พ่อสมศักดิ
2: ์พ่อสมศักดิ์นามสกุล
3: แดงโสภา
2: แดงโสภาบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
3: 43
2: 43หมู่ที
3: ่หมู่ 6
2: หมู่6ตำบล
3: คำเจริญ
2: คำเจริญอำเภอ
3: โอ้ยอำเภอตะการ
2: ตะการพืชผลอุบลเนาะเนาะ
3: จังหวัดอุบลดีละรีบเป็น
2: ได้ด้านรีบฮอดจังหวัดเจ้าของวันนี้ได้เอาว่าเอาเป็นนวดเย็น2กับฟุ้งนะพ่อสมศักดิ์เนาะ
3: เออแม่นสร้างที่1นั่นแหละน้ําลูกสาว
2: ได้ครับ
3: ได้ลูกสาวเจ้านั่นล่ะ
2: ได้ครับเดี๋ยวลูกไส้จัดส่งให้ได้พ่อเด
3: ้อเออมื้ออื่นก็สิได้เนาะ
2: มื้ออื่นคือสิฮอดอยู่ครับพ่อเดี๋ยวลูกขออย่ารับสายก่อนนะครับ
3: เออ
2: ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่แตงอ่อนครับ
4: ตาอีก
2: เอาบำรุงสายตาบ่แม่เอาจังกระปุกครับ
4: บำรุงสายตา3
2: เอา3กระปุกนะแม่เนาะเอาอย่างแถมครับ
4: เอากาแฟกล่องนึง
2: บำรุงสาย
4: ตาเอายานวด2เอาสูตรเย็นสูตรหมด
5: สูตรเย็น
4: หยุดเย็นคือเก่าแล้ว
2: หมด
5: แล้วข้างหัว
2: สายตา3กาแฟ1
4: จ้า
2: แล้วก็เอาน้ำมันนวดสูตรเย็น2บ่ครับ
4: จ้าน
2: วดเย็น2ไม่เอาอย่าง
4: บ่ได้มื้อจะเฝ้าสิเว้าอันนึงให้ฟัง
2: จ้าแม่เอาเว้าบ่สู่ฟังแน
4: ่อันเมื่อวานนี่หมอนัดไปโรคเบาหวานนี่ล่ะจ้า
2: จ้าแม
4: ่ยายกะเบาหวานลงลงเหลือ8 15
2: นั่นโอ้ยมันปกติเลยตัวหั่นครับ
4: หมอว่าว่าสิงดยาก็เลยว่าบ่งดดอกคุณหมอกินไปเรื่อยๆแล้ว
2: ตาลเฮาดีหมอก็สิงดยาคือว่าล่ะแม่เพราะว่ามันเฮาควบคุมน้ําตาลได้แล้วเพิ่นก็สิงด
4: จ้า
2: ครับผม
4: ก็ดีใจคุณหมอว่าเฮ็ดจังไหนคือลดคือดีซะยายซั่นจ้าจ้าจังสิล่ะซั่นก็เลยว่าเดี๋ยวหมอว่าสิงดยาเด้ซั่น
2: ครับแม
4: ่ดันกันเลยว่าบ่กินไปเรื่อยๆล่ะคุณหมอบ่งดดอก
6: หมอให้งดบ่งดเนาะแม่เนาะเอ้าขอบคุณหลายๆเด้ออีแม่ผมสุภูสุคนหลวงพ่อประสิทธิ์ครับหลวงพ่อประสิทธิ์ชำคำนะฮะเมื่อวานนี้ขนส่งโทรหาหลวงพ่อทั้งวันเลยหลวงพ่อไม่รับสายโทรกลับเบอร์ที่ไม่ได้รับให้ลูกหน่อยนะครับตอนนี้พัสดุคงคลังอยู่นะหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อประสิทธิ์ชำคำครับเมื่อวานนี้ขนส่งโทรหาหลวงพ่อทั้งวันเมื่อเช้านี้หลวงพ่อโทรมาตามนะครับว่าปันไดสีฮอดว่าสันเขานำส่งตั้งแต่เมื่อวานนี้นะจากทางเพชรบูรณ์นะครับหลวงพ่อประสิทธิ์นะครับทางเพชรบูรณ์ใครที่ฟังอยู่ไปเบิ้งโทรศัพท์ให้หลวงพ่อในเด้อนมัสการครับหลวงพ่อครับ
7: จ้า
6: เมื่อวานนี้เขาโทรหาหลวงพ่อทั้งวันเลยเบอร์ที่ไม่ได้รับนะจ้าตอนนี้พัสดุคงคลังอยู่เขานำส่งเมื่อวานนี้วันนี้เขาจะจะนำส่งใหม่นะครับเบอร์โทรลงท้าย5750เบอร์โทรลงท้าย5750หลวงพ่อเปิดเสียงโทรศัพท์ไว้หน่อยนะจ๊ะ
7: ประมาณกี่โมงครับโยม
6: ผมไม่แน่ใจเพราะว่าเขาเป็นบริษัทขนส่งเอกชนเมื่อวานนี้เขาโทรหาหลวงพ่อประมาณ11โมงกว่าวันนี้ก็น่าจะเวลาเดิมนะครับ
7: 11โมงกว่าแล้ว
6: ครับผมหลวงพ่อเปิดเสียงโทรศัพท์ไว้หน่อยนะ
7: จ
6: ้านมัสการครับหลวงพ่อครับครับผมนะครับก็ไปส่งย่ำพระสันเพนพอดีเนาะ11โมงเนาะขนส่งก็ได้โอ้ยก็บ่ไปเวลาอื่นเนี่ย11โมงพระเพิ่นสันนี่น่ะโอ้ยสิเฮ็ดแนวใดเอาไปต่อครับสนใจสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์โทรหาบักลาก่อนคำนุ่มบอยสุนทรชัยครับ0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำครับสวัสดีครับแม่มาลา

0: จ้าแม
1: ่อันแม่สิสร้างอัน
0: เอาอะไรบ้างจ้า
1: ล้วนคิมนวดด้วยลูก
0: จ้าน้ำมันนวดสูตรไหนบ้างจ้าแม
1: ่สูตรเย็น2ร้อน2
0: ร้อน2เย็น2เอาอะไรเพิ่มอีกไหมจ้า
1: พ่อก่อนลูกเลย
0: ได้600บาท
1: เงินเดือนแม่ก่อนแม่สิสร้างกาแฟ
0: ได้ครับแม่เป็น600บาทได้ครับแม่มาล่าเด้อที่อยู่เดิมเนาะ50หมู่10บ้านขอนกองใหม่นี่เนาะ
1: จ้า
0: จ้าอีแม่อยากฟังเพลงฟังล่ําอันใดบ
1: ่บักล่าเอาเพลงอันเอื้อยเฒ่านะลูกเอื้อยเฒ่าอกหักนะ
0: สาวเฒ่าอกหักติแม
1: ่สาวเฒ่า
0: ได้ได้ๆบ่มีปัญหาอีแม่รอดตอบคิวต่อไปเด้อ
1: บักลาภาคให้แม่มิงเด้อลูกเด้อ
0: แม่มิงเนาะได้ครับแม่จ้า
1: ขอบคุณบักล่ะ
0: ขอบคุณอีแม่หลายๆเด้อครับสุขภาพแข็งแรงเด้อครับแม่มาล่าครับ
1: จ้า
0: จ้าสวัสดีจ้าขอบคุณให้ลูกให้เต้าขอบุญขอบคุณอีพ่ออีแม่หลายนี่ล่ะเพิ่นว่าคุณพ่อแม่นี่นักเกิงผู้ผาหาแนวเส้งแนวซ่าซาเส้งบ่มีใดถึงย่ำกินเพิ่นกะป้อนถึงย่ำนอนเพิ่นกะกอมเพิ่นถนอมกอมกิ่งให้เฮาได้ใหญ่มาไอ้แม่นมานี่วันเราก็ยังว่านั่นดิพรจากปากแม่

เพราะมีแม่สั่งแม่สอนแม่อาบน้ำร้อนมาก่อนผิดถูกชั่วดีชี้นำทางใจแต่ว่าย่าแม่ไปแล้วก็อย่าลืมเฮ็ดบุญเฮ็ดทานหาแม่

0: จ้าอันแม่ไปที่บ้านให้ฟังแม่ไปหาหมอมือลาดหมอนับไปกันมา
1: จ้าแม
0: ่มาที่แม่ก็ไปเจาะเลือดตรวจทุกอย่างคือแนวดีเวิร์ดคือแนวนะ
1: มา
0: ข้าบ่อย
1: โอ้ย
0: ดูว่ากาแฟจะเป็นดีจังวะ
1: โอ้ยกาแฟ
0: ดีมากเล
1: ยในยอดที่จะสนองเนาะ
0: จ้ะคลายบ้านก็ดี
1: อืม
0: เบาหวานกับน้ำตาลก็98นึง
1: โอ้ปกติเลย
0: ดีเวิร์ดคือแนว
1: โอ้ครับแม
0: ่ไตดี
1: ครับ
0: ท่านใจดีใครมั่นก็ดีแม่ไปกินนี้ยังมากคือดีแท้ว่าคือรถคือรถได้ดีแท้ท่านแม่ก็ว่าว่าอย่างดอก
1: ครับแม่
0: มันก็แม่ก็รถได้กินได้แม่ได้วางสิล่ะ
1: ครับครับ
0: มีรถคือแม่ไว้แม่ก็ดีใจที่แม่ก็ได้กินไปเรื่อยๆนะ
1: เออหมอจะได้ถามที่ไปเฮ็ดอีหยังมาที่แม่
0: จ้าไปเฮ็ดอีหยังมาน้ําตาลก็ดีเบาหวานก็ดีอีหยังดีเบิดคือแม่ใจก็ดีว่าซั่นว่าเฮ้ยดีใจ
1: คร
0: ับ
1: แม่
0: ว่าเดียวแม่ไปนะ
1: อ
0: ืมไปโทรมาหาวันชั่วมากกระพุ่นกับแปดยังเนาะแม่มามันคนหลายจอเลือดสินยายตรวจเนียวตรวจยังเมิดคือแม
1: ่เพราะว่าแม่เมิดมือเมิดเวียนแล้วคันแม่นไปหาหมอนะมันบ่แล้วง่ายแล้ว
0: ดีครับดีสนุก
1: เออ
0: ชอบบอกว่าเขาบ่อยตั้งกันหน้าไว้กันแม่ว่า
1: โอ้ยสื่นใจสื่นใจได้ยินยังสิครับ
0: แม่ยังยินนี่สนุก
1: จ้าแม่
0: จ้าว่าแม่ไปตลอดนั่นแล้ว
1: ครับแม่
0: แล้วเขาฟังเพลงนั่นนะเด้อ
1: ได้แม่เอาเพลงอย่างครับ
0: ขอใจฉันคืน
1: ขอใจฉันคืนของจินตลาบ่แม
0: ่จ้า
1: ไหลครับแม่เราคิวจังหน่อยได้คิวเหี่ยวจังหน่อยได้แม่เด้อ
0: จ้าจ้าจ้าบ่เป็นหยัง
1: ครับแม่ขอบคุณครับแม่ขอบคุณครับ
0: จ้า
2: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเมื่อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนางกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก้อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำ ก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับช่วยทำความสะอาดผิวอย่างหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศช่วยปลอบประโลมผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก่อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
3: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: นี้ก็แม่อันนี้ก็แม่
1: อันเจ้าสีแถมอย่างทำพันนี
0: ่พันมันมีของแถมมีแก้วกาแฟพร้อมช้อนมีครีมนวดมีเสื่อมีผ้าถุงมีผ้าขนหนูครับอีแมวยังแถม
1: เอาสินล่องมึง
0: นะผ้าถุงเนาะ
1: ผ้าถุง
0: ลูกขอซื้อที่อยู่คุณแม่นะครับส่งคุณแม่ยังครับ
1: เอาเมตุ
0: น้ำสกุลเมตุน้ำสกุล
1: เนตการ
0: เนตการ
1: บ้านเลขที่1
0: หมู่ใดแม
1: ่หมู่3
0: หมู่3
1: ตำบลคึมใหญ่
0: ตำบลคึมใหญ่อ
1: ำเภอเมืองห่างจังหวัดอำนาจ
0: จังหวัดอำนาจเจริญเนาะแม่เนาะ
1: จ้า
0: จ้าอีแม่เอาไปกินเอาไปทานเลยเด้อครับเด้อ
1: มันสิบ่แพ้บ่ล่ะก็พอเราเคยแพ้เด้
0: บ่แพ้ครับมีแต่สนะครับแม่กินกาแฟอื่นแพ้มากกินกาแฟก่อนครับมีแต่สนะมีแต่ดีกับร่างกาย
1: เพราะว่าเราเอายาทาจังซี่เราก็แพ้นะยาหนวด
0: อ๋อไม่เป็นไรแม่ตัวนี้ของเรามันเป็นสมุนไพร 100% มันเป็นออร์แกนิกคือเป็นสมุนไพร 100% ไม่มีสารเคมีไม่ว่าจะเป็นน้ำมันนวดไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผลิตภัณฑ์ทุกอย่างนะครับแม่เป็นออร์แกนิกนะครับออร์แกนิกก็คือบ่มีสารเคมีมาเจือปนนะแม่เด้
1: อ
0: จ้ากินได้เลยนะครับเมตุนะเดี๋ยวลูกส่งให้นะ
1: จ
0: ้
1: า
0: จ้าจ
1: ้าขั้นมันดีเดี๋ยวเธอรุ่นเสียวร้ายกว่านี้
0: ได้ครับแม่ครับได้ครับลูกไส้ขอบคุณหลายๆครับเมตุ
1: จ้า
0: จ้าสวัสดีจ้าสุขภาพแข็งแรงครับเมตุ
1: จ้า
0: จ้าขอบคุณครับ
1: แม่
0: จ้าเช่นกันครับแม่สวัสดี
1: ขายดี
0: ๆจ้า
1: เอามาจัดมาล่ำให้ฟังน้ำเนี่ยบอ
0: กเอาก่อนใดละอีเมลล่องว่า
1: เอาพิมพ์ใจเด้อเอาพิมพ์ใจก่อนใดเนาะพิมพ์ใจเอาโหลดว่าแต่พิมพ์ใจ
0: พิมพ์ใจเพชรพลันใจเนาะแม่เนาะมีครับ
1: จ้า
0: สาวติ๋มยิ้มบ่หวานมูนี่บ
1: ่นั่นล่ะ
0: เดี๋ยวอีเมลจะเป็นต่อเพื่อนขอบักใบไว้เดี๋ยวลูกสิเปิดบักใบให้เพื่อนสักก่อนเด้
1: อจ้า
0: สวัสดีจ้า
1: จ้าโชคดีจ้า
0: จ้าปิดเบรกครับบักใบพี่หน้าพี่น้องทั้งวาดินนะฮะพี่น้องทั้งกระนวนขอนแก่นเพื่อนขอไว้นะครับเดี๋ยวกลับมาในช่วงต่อไปครับ

0: เสด็จสู่สวรรค์คาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังมาวินเรดิโอ FM 106.75 MHz 106.75 MHz อุดรธานีวิทยุธุรกิจใบอนุญาตเลขที่0802-6800-0960ออกอากาศณบ้านเลขที่57หมู่19บ้านโพชัยตำบลชิงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี090-292-7444 090-292-7444บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านส

ทองเพชรงามของเจ้เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร 042-714-384

0: CC เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง0902927444 0902927444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
0: ขอนำพาพี่น้องมาพบพ่อกับโคศกนักจัดรายการหนุ่มผู้เตี้ยตำดำแหล่หัวหยองท้องไทยปากอ้าขาเป๋ตาเขดังบึกจบปริญญาตรีจากสิงคโปร์จบปริญญาโทจากประเทศเช็กจบปริญญาเอกจากฟลอริดาแต่หอดหนาดำหน้าอีเมลได้บอกว่ากลับมาต่อกศน. อยู่บ้านเฮาได้เวลาแล้วนักจัดรายการหนุ่มผู้อารมณ์ดีกับช่วงของรายการเฮฮาพาเพื่อนโดยนุ่มดิวกฤตนันท์คนดำคนเดิม

น้ำท่วมนะครับหนึ่งผลงานเพลงจากคุณสอนคิรีศรีประจวบนะครับคุณแม่วันนาคุณแม่ได้แนะนำกันเข้ามานะครับว่าเปิดเพลงน้ำท่วมให้แม่ฟังน้ำในเด้อว่าสั้นขอบพระคุณหลายๆครับที่แนะนำผลงานเพลงกันเข้ามา0902 9

0: 0944-2944-7444หน้าใหม่และก็หลังใหม่กันได้เลยครับขอบคุณกับคุณนะครับคุณแม่ทองต่างประเทศบ้านหนองหัวคู่นะครับตำบลหนองหัวคู่อำเภอบ้านผืออุดรธานีแม่บ้าเอากาแฟให้แม่น้ำในเด้อเบ้าดิวเด้อสองกลองขอบคุณกับคุณนะครับคุณแม่สีมิ่งมิดทางตำบลห้วยยางอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีคุณแม่ว่าเอากาแฟให้แม่น้ำแน่สีกรองส่วนของชำรวยขอเป็นน้ำมันเขียวแม่ว่าบ่ค่อยได้ฟังวิทยุในช่วงนี้ญาติพี่น้องนะครับป่วยแม่ว่าไปเยี่ยมไปยามเขาพ่อกลับมาบ้านเจ้าของกามีคนดูบ้านเจ้าของนะครับได้เสียชีวิตว่าสันงานขาวดำน้ำเขาก็เลยนะครับไปซอยเวียกซอยการซอยงานบ่ค่อยได้มีเวลาฟังวิทยุตอนนี้ก็แล้วเวียกแล้วการแล้วงานแล้วละบ่ได้ยากแล้วอีแม่ก็เลยเปิดวิทยุฟังกาแฟอีแม่ก็เบิดพอดีว่าสันเอากาแฟให้แม่น้ำในเด้อเบาเดียวเด้อทรงมองเกาแม่นั่นล่ะเอาได้เลยนะครับเดี๋ยวลูกจะส่งให้มืออื่นได้แม่เด้อเมื่อนี่ปิดรอบในการส่งเป็นที่เรียบร้อยครับจับส่งให้นะครับวันเสาร์สิได้รับสินค้ากระประมาณเมื่อวันอาทิตย์เมื่อวันจันทร์นะครับเมื่อวันอังคารสินค้าบ่ทันได้ฮอดหน้าเฮียนาบ้านโทรมาหาทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำของเราได้เลยนะครับทุกช่วงรายการทุกช่วงดีเจศูนย์เก้าศูนย์สองเก้าสองเจ็ดสี่สี่สี่ศูนย์เก้าศูนย์สองเก้าสองเจ็ดสี่สี่สี่กับผู้บ่าวดิวกฤตนันท์ครับตั้งจิตมาแต่ก็ไรตั้งใจมาจากบ้านมาดำเนินรายการมาเปิดเพลงมวนๆเพลงเพราะๆสู่พระลุงแม่ป้ายายอายน้องนุ่งลุงป้านะอาได้ฟังกันอยู่มั่งนี่ตรงนี้เหมือนเก่าเหมือนเดิมกับทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำนะครับผมสวัสดีครับผมบ้านสมุนไพรก้อนคำครับบ้าดิวรับสายครับ
1: ขอฟังเพลงแน
0: ่เพลงไหนครับ
1: ยิงเท่ายิงรอ
0: แห่งเท่าแห่งรอเนาะ
1: โอ
0: ้ได้ครับผม
1: ชอบเสียงหัวเราะ
0: เออชอบแต่ชอบเสียงหัวเราะปกติคุณแม่
1: จ้ะคุยไปหัวเราะไปโอ้แม่ชอบแม่ชอบ
0: โอ้แม่ชอบแม่ชอบปกติโอขอบประคุณหลายๆได้แม่เด้อที่มักกันครับผมจ้าเดี๋ยวจังใดได้เปิดซูฟังนะครับแห่งเถ่าแห่งรอนะแม่เนาะจ้าขอพระคุณนี้แม่หลายๆครับนะครับผมครับ
1: วันหลังจะสั่งสินค้าวันหลังก่อน
0: ด้วยความยินดี
1: มันสวยผู้สูงอายุออกก่อนจะซื้อ
0: ได้เลยครับผมครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับขอบบุญขอบคุณนะครับแฟนเพลงแฟนรายการเฮาแห่งเถ่าแห่งลอยแม่ว่าย้อนว่าเจ้าของเกิดมาโดนเลยเถ่านะบ่าอยากกีบอยากเว้าหาวน้ำสาวสำน้อยนั่นแหละเนาะอีแม่สวัสดีครับคุณแม่ชวีสีมาลู
2: นฮัลโหลจ้า
0: ฮัลโหลจ้าบ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับบ้าเดี๋ยวคนผู้ให้รับสายจ้าแม
2: ่ขอฟังเพลงแม่คนหลูบรอ
0: เพลงใดจ้า
2: เอาตามหาสายแน่นก็แล้วก
0: ัน
2: เด้อ
0: ตามหาสายแน่นนะแม่เนาะ
2: เปิดให้แม่ฟังในลูกเอ้ยคนรอ
0: ได้เลยเดี๋ยวเปิดซูฟังครับ
2: วัสดีจ้า
0: สวัสดีจ้านะครับขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับขอบพระคุณนะครับคุณแม่ชาวีสีมาลุนตามหาสายแน่นวสันเอาได้เลยนะครับคุณแม่เดี๋ยวทยอยนะครับเปิดสู่พี่สู่น้องสู่ยายๆน้องนุ่งลุงป่านาอาเฮาได้ฟังกันอยากจะฟังเพลงใดนะครับเพลงเก่าเพลงใหม่เพลงสาเพลงไว้เสียระปิ่นที่ท่านชื่นชอบหมอลำที่คุณประทับใจหน้าใหม่และก็หลังใหม่กันได้เลยครับ

ชีวิตรุ่งโรจน์จากคุณแม่สีแม่ว่าชีวิตรุ่งโรจน์ให้แม่ฟังน้ำเลยเด้อว่าท่านเพียงใดก็ได้ของรุ่งโรจน์อีแม่ว่าจาดให้แม่เฮาฟังซั่นตัวเนาะฟังไปน้ำฟอนไปน้ำซั่นตัวคันว่าสุขภาพจิตใจเฮามันดีมันก็สิดีไปเบิดอยู่ได้เนาะอีเมียฟังเพลงกับมวนไปน้ำซั่นตัวบ่แม่นว่าหน้าเข่งคือหนังกวางในมันบ่เข้าท่าปานใดเลยเนาะท้องนาเกิดมาคนมินต่อสู่หากินหัวเราะหนึ่งครั้งดานทำไรตำนานหน้าตาออกจะเป็นสีแดงหัวเราะสองครั้งหน้าตาก็ออกจะเป็นสีชมพูสีชมพูหัวเราะสามครั้งต่อวันหน้าตาก็จะเป็นสีแดงระเรื่อไม่เป็นหลักข้าว่าหัวเราะทั้งวันเลยก็หน้าตาก็จะเป็นสีธัญญาไม่ต้องมาหรือว่าสีมหาโพธิ์มือป้าน้ำนครพนมกจิตเวทสาวใดไม่แลพ่อแม่สัญญาเกิดมาคนมันมีความสุขเนาะไอ้เมียคือว่าเลยเหรอางานนั้นใดก็แล้วแต่งานนั้นใดก็ตามสร้างขั้นว่าเฮ็ดไปแล้วลงมือไปแล้วมันมีความสุขเลยไอ้มันเฮ็ดได้เบิดมือเลยเด้ใจจริงเข้ารายการตั้งแต่บ่าย2ยังยาวไปฮอด6โมงแลงเบ้อเลยไปเดี๋ยวเบิ่งอีกทีนึงห่วยเบิดเวลาแล้วตีเพิ่นว่าพ่อแม่ท่านว่าในใจอยากเอาฮอดเที่ยงคืนเพิ่นได้เนาะผมไปฟังเด่นบุญสิงห์ย่านแฟนเพลงแฟนรายการเพิ่นรำคาญได้ซื้อได้เดี๋ยวเนี่ยก็เลยเอาสำนีกับพ่อแห้งแล้วลาวาสันพ่อแต่มาหวดว่าเอ้ยบ้าวเดี๋ยวกลิดตอนนั้นยังสี่แต่เราคนเนี่ยพากันปิดวิทยุหนีจากเบอร์เดินน้ำตาเกิดขึ้นอาจารย์อ่นคิดชวนเชิญก็แล้วแต่ครับและมีคำเตือนลุงโรดเป็ดตรงชามันก็เป็นโลกกระทำแปดประการแม่แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพิ่นก็ยังมีคนสร้างซะเดี๋ยวเนาะนับภาษาหยังเฮาแหมคิดถึงจันเพ็ญผลงานสุดสอดน้องเว้าดีคนก็มักเว้าบ่คักคนก็สร้างเว้าบ่ดังคนก็ให้เว้าหลายคนก็เบี้ยเพิ่นว่าเว้าหลายเที่ยเขาก็รำคาญเนาะเนี่ย

0: อันนินทากาเลเหมือนเทน้ำไม่ชอกช้ำเหมือนเอามีดมากรีดหินแม้องค์พระปฏิมายังราคินคนเดินดินหรือจะสิ้นคนนินทาน้อยเมีย
1: กราบลงบนตัก
0: นัตถิโลเกอนินทิโตเป็นว่าคนที่บ่ถึงนินทาบ่มีในโลกดอก
1: ลำเพลินลำลองผมร้อง
0: อันนี้ก็จือเพิ่นมากคือกันเด้เนี่ย
1: ตัดปอบแฟนไม่มีจากลุงโลดไม่ลา
0: เอากระสุนกระสุนกระสับ2 9 2 7 4 4 4บ่เว้าหยังหลายยายหางห่าวต่อเลยเฮาเนี่ยมีความสุขตัวฟังวิทยุไปน้ำฟ้อนไปน้ำอีเมียเอายกมือขึ้นฟ้อนซะเถอะ

一个一拉，快一个拉尾巴。

0: สุขอยู่เมืองฟ้ามีแต่แดดกับฝนนี่แม่เอ้ยสุขอยู่ในเมืองคนกินกาแฟแล้วก็นอนเว้นเท่านั้นแล้วเนาะก็มันก็เท่านั้นแล้วนะกับความสุขของเฮาก็ได้สวัสดีครับคุณแม่นางจ้า
1: แม่ข้างใหญ่แม่นมบ่อยเอ้ยแม่ข้างยาตายแม
0: ่สายตาเนาะแม่เนาะ
1: จ้า
0: จ้าไม่เอาไอ้สายตาจักกระปุกจ้าแม่
1: กระปุก1
0: สายตา1กระปุกนะครับ650บาทครับแม่ครับ
1: จ
0: ้
1: า
0: จ้าได้
1: เลยแม่ขอเพลงเด้อมาแล้งเด้อ
0: มือแล้งขอเพลงติเพลงอันใดเนาะ
1: จ้าบักใบใจแองแสงเด้อ
0: บักใบบักใบตายแองแสงว่าติแม่
1: จ้า
0: จ้าได้เลยเดี๋ยวลูกเปิดสุฟังได้แม่นั่งเด้อ
1: จ
0: ้าจ่ายแม่ครับผมขอบพระคุณแม่หลายๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับขอบคุณขอบคุณนะครับคุณแม่นางโยธีสายตา1กระปุก650บาทครับเดี๋ยวนะครับจะส่งไปให้นะครับเป็นมืออื่นนะแม่เด้อเพราะว่าเมื่อในปิดรอบในการทรงเป็นที่เรียบร้อยอาจจะจัดทรงให้มืออื่นครับทั้งไอ้น้องหานเฮา

ก็จะเป็นเมื่อวันอาทิตย์ได้รับสินค้าครับจัดส่งวันเสาร์วันอาทิตย์ได้รับสินค้าสายตา1กระปุก650บาทนะครับได้เลยครับศูนย์การ์ดศูนย์การ์ด292-7444 290-292-7444 หน้าใหม่แล้วก็หลังใหม่กันได้เลยครับมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพมีปัญหาเกี่ยวกับร่างกายนะครับอยากจะได้ผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำก็โทรกันเข้ามาได้เลยไม่ว่าจะเป็นกาแฟไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรบำรุงสายตายากระใสเส้นและก็น้ำมันนวดสูตรร้อนสูตรเย็นน้ำมันเขียวน้ำมันเขียว1ขวด1กระปุกนะครับ195บาทสามารถที่จะคละกันได้เลยนะครับ2ขวด2กระปุกเป็นแพ็คคู่คู่ละ300บาทจัดส่งให้ฟรีไม่มีการบวกเพิ่มใดๆทั้งสิ้นส่วนนะครับสบู่ก้อนคำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำและก็ล้างหน้านะครับสูตรอาบน้ำก้อนละ75ล้างหน้า85บาทนะครับสั่งซื้อเฉพาะสบู่เพียวๆบวกค่าทรงอีก50บาทเด้อพอเด้อเด้อแม่เด้อนอกจากว่าสั่งซื้อพ่วงกับผลิตภัณฑ์ตัวอื่นๆจัดส่งให้ฟรีไม่มีการบวกเพิ่มครับ

0: ได้เงิน 40,000 ยายเอ้ย
1: จ้า
0: เอาอีกสิเด้ออีกประมาณจักสิ้นเดือนนะยายเด้อให้เจ้านั้นส่งดอกให้ไฟจักเล็กจักน้อยได้เด้อ
1: จ้า
0: สิ้นเดือนนี้สัตว์ละไปฝ้าไปหาไปยายมาก่อน
1: จ้าขอบบุญขอบคุณหลายๆจ้าเชิญจ้าจริงใช
2: ่ครับคุณแม่
1: ยายป้านีลูกหลานมานี่มานี่ลูก
2: แม่นั้นครับ
1: จริงใจอันแม่ได้เราได้ลูกเงินแม่ได้แล้ว
2: ใส่คุณแม่เงินน่ะใส
1: ่นี่เงิน 40,000 แม่ได้แล้วลูกหลานสบายป่ะลูก
2: สบายครับคุณแม่สมใจของชัยจังเลยครับ
1: สำหรับแม่นี่โอ้ยบ่อยากจักอย่างลูกสำหรับจริงใจแล้วแม่พร้อมเสมอลูกหลาน
2: จังซี่ล่ะคุณแม่ผมฮักคุณแม่ก็แบบนี้ล่ะครับฮักคุณแม่หลาย
1: ๆแม่ก็ฮักลูกคือกันนั่นน่ะลูกแล้วในตอนนี้ฟังคำจาลูกชายต้นเกิดดีใจจนโตสันเพิ่งมาปิดคำฟันยายจันดาพองยิ้มบ่คิดละเจ้าแม่นทอยายลูกคำเอ๋ยเจ้าอย่าลืมแม่สั่งไว้อย่าไปเที่ยวนอหาเกยายเพทั้งทุนให้อันตองบัดงามชัยสมบัติแนวใดแม่ก็ขายหมดแล้วมีเงินเดือนล้วมาไทยคิดให้ที่ทั้งใจหวังอาศัยนอแต่เจ้าอย่าเมาเล่นเที่ยวผู้หญิงจดหมายมาเจ้า

0: ั่นก็ได้เงินแล้วก็ขึ้นไปพักผ่อนน้ำบ้านแม่จะข้าวก็น้องลูกหลานเนาะจัก 2-3 มื้อก็จังเมื่อเนาะลูกเนาะ
1: บ่ต้องดอกครับคุณแม่ชิงชัยน่ะบ่มีเวลาอีกแล้วเอาไว้โอกาสดีๆชิงชัยสิมารับแม่กับน้องไปเที่ยวเมืองกรุงเอาจังซี่เนาะคุณแม่เนาะถ้าหากชัยจบมาชัยน่ะจะเอาตำแหน่งมามอบให้คุณแม่คนบ้านนี่เคยเอิ้นคุณแม่ว่าคุณหญิงแม่จันดาต่อไปผมจะเอาตำแหน่งคุณหญิงน่ะมาให้คุณแม่คุณแม่พอใจบ่ครับ
0: โอ้ยมาบอกให้แม่ดีใจแต่ลูกเขาสิบ่เอิ้นแม่จันดาบ่ลูก
1: บ่ครับแม่เขาจะเอิ้นคุณแม่ว่าคุณหญิงแม่จันดาครับ
0: โอ้ยอย่าลืมนะลูกหลานเด้อหยังบ่หยังก็ให้แม่ได้เป็นคุณหญิงแม่จันดาเด้อลูก
1: ครับ
2: ลาในตอนนี้

ังเอ๋ยเพิ่นว่าข้าวแต่หน่อยกันดอใหญ่ฟังพ่อมบัดใหญ่เป็นโพให้ซองบ่เห็นใจใดคือจังหมอชิงใช้ตกกังใจพ่อมบ่ามาตัวแม่บ่ศึกษาพ่อมถึงเป่าเป็นนายใหญ่แต่ว่าทั้งหัวใจติดผู้สาวจนกวงบ่าแถมจ๋าเบาบ่าจะรวยย่านหลายเด้ยานคือกายเห็นหน่วยกวยกาจนอิ่มแล้วเป็นหนีย่านเป็นผีบ่มีโรงลูกบ่ตรุงเที่ยวตัวตมเติมคุ้มผมฉีเพียงให้แฟนซิมได้นัวเติมผู้ถาเบิ่งก็จนลืมออกมาซองหน้าห่านอยากเห็นหน้าแล้วซองหาไปจ๋าเบาตอนในท่านมองดูทิศบุญโฮมเอ้ยบุญโฮมเอ้ยดาวรุ่งเป็นเมืองไทยภูมิใจเสนอในท่านกรรมสนองกรรมฉากนี้พบกับทิศบุญโฮมรับหน้าที่โดยคฤหัสถ์น้อยเสียงทองม้วนๆผู้ขา

้าก็ยิ้มน้อปื้ยปื้ยเบาก็ยิ้มน้อปื้ยปื้ยฟังผมเอ่ยทางเสียงฟังสำเนียงลำยาวหวาดกระสินทำนองเขาจากสำเนาประพันธ์แต้มพอสำบองประพันธ์เด่นผมมอหัดฝากมาเป็นบรรณาการนอสิ่งตนยามนอนเล่นได้รับฟังขอนำแฟนใจยาห่างให้เที่ยวลังกระแสจิตบอนมันผิดกะย้อมือหากวงเกินแฟนๆทานก่อนมันหวานก่อนมันนิ่มซิมกันป

0: แฟนๆเอ๋ยนับได้2ปีเข้ามาเป็นเคยอาศัยเพิ่นจนปี3ลวงใหญ่ได้ท่อนสู่ต่องานทิศบุญโฮมบ่อขี้คานอำพรอ้อยเอาใจดีลูกบ่มีกะท่อนอุกขอบพอลุงเป็นคนบุญพ่วงมามุ่นอำพรน้องไปจำน้องเศรษฐีอ่อนทางน้องเมียปัดค่อยร้อนหาพ่วงพิษขี้ส่อแต่ใจนั่นหากบ่ซาขั้นสิป๋าโสทางห่างอำพรนั่งคือดีนี้บุญโฮมอกเต็มที่เรื่องมันมีบ่กล้าเว้าล่อกินข้าวนั่งอยู่เถียงกว่าหน้า
1: ไอ้ทิด
0: อ้าว
1: ไอ้ทิด
0: เอ้า
1: เจ้ามีหยังอยู่นี
0: ่จมหาเจ้าเขาเว้าเรื่องเจ้าอยู่ล่ะบ่ทันบ่ถึงว่ามาพอดีมาเบิ่งกันน่ะมีหยังอยู่ในกระตานั่นได้หยังมาอยู่ให้กินนี
1: ่โอ้ถามหาแน่กินสิมื้อนี้1กบน้อยตำแจ่วบักพริกติดแซ่บๆไอ้ทิดกินบ่กินอันนี้บ่
0: ก็สิเป็นแต่แนวเดียวล่ะเน
1: า
0: ะเฮ็ดแนวกิน
1: สิเฮ็ดหยังคะน่ะ
0: เอาไว้หั่นซะก่อนข่อยมาไถให้ไถหน้าก็ยังบ่ทันได้พองานหรอกคุณพ่อเอ้ย
1: ถ้านอนเว้น
0: ก็บ่ล่ะตีนมันจังไรจังไรมาอย่าบ่บ่ควายก่อนนี่นึกว่าขึ้นมานั่งคัดเลี้ยงตัวมาเบิ่งให้แน่แล้วนี่อยู่ตีนนี่มาเบิ่ง
1: โอ้ยตาตีนบ่มื่นบ่คือจังหยับคักเหยียบแน่ซะแท้ฮะ
0: พวกไผว่าตาตีนนี่อําพรหาเว้าหาว่าน่ะเฮ้ย
1: ก็ลืมแต่บ้านเคยก็ถือตาเจ้าบ่มีเบิ่งทีคือไปเหยียบมันคักแท้สนอกไปว่า
0: ท่านเดี๋ยวเห็นอยู่ผู้ใดสิไปเหยียบให้เจ้าของมันเจ็บโว้ยฮะบอกฮะว่าอำพร
1: จ๋า
0: คอยว่าสิถามเจ้าว่าสิถามเจ้าหลายมื้อละเรื่องนี้แต่ว่าคอยบ่ค่อยได้ถามมื้อนี้ก็สิถามเจ้าซะดอก
1: ถามดู
0: เรื่องเฒ่าแม่นั่นเป็นจังได๋เพิ่นเศร้าหายเศร้าจมไปท่านเพิ่นบ่เศร้าหายเศร้าจมคอยว่าบอกว่าอยู่หัวให้ไปหน้าโน่นที่แม่ก็สิบ่ดีอยู่บ
1: ่
0: ว่าให้ฟังกันน่ะมันเป็นจังได๋เพิ่นเศร้าหายเศร้าจมลงไป
1: เอาหัวคิดบ่ไปทั่วเนาะ
0: จักแล้วเนาะ
1: มาบัดนี้ผัวเอ้ยผัว
0: แม่นอีหยัง
1: เมียนี่บ่อยากเว้านักกว่าเก่าทางมารดาน
0: ักเท่าใด
1: พาเอาเงินไปจำนองโลดเพชรไปคือคนเอ้ยบ้าบ่ว่าเจ้าตำทำตามใจบ่ปากเอ้ยบ่คิดว่ามีเคยเอ้ยมีลูกสาว

ai cứ bay hoan. บ่อันตัวน่ะบ่ดีคนทำกินทำให้เบามาแล้ว

0: ไอ้ทิดเอ้ยเฮาเป็นคนทำสางหน้าสวนเลี้ยงโคเพิ่นตัวกับทั้งน้องอีกซ้ำอุตสาคำโคสุเน่โอ้ยเพิ่นบ่เห็นว่าเฮาดีอีหยังดอกไอ้ทิดอันเดียวนี่นั่นเอาไปจำอีกได้เงื่อนนั่น
1: เอาไปจำอีกแล้ว
0: ตื้อจำเงื่อนแล้วบ่มีหม่องอยู่
1: สามคนเลี้ยงสีของคนเน
0: า
1: ะ
0: สีของคนเจ้าสีพักคอยไปอยู่ใส่เอา
1: คำพ่อเลยโบราณว่าขั้นสีซ่าขั้วเบามันพิษกันมือหอยเพื่อเพื่อนตัวเฮานี่เป็นผัวแม่มีเหงาจากกาเบาแนวมันเอาให้คอยทนแม่จะเป็นเด้อผู้คนผลดื้อลวงต้องแนมเห็นเฮาตกเป็นคนแนมถ้าเบิ่งไปอย่ามั่วกลุ่มให้เล่าคุ้มอย่าไปหามน้ำข้องตำจักมือหนึ่งอย่าไปคิดไปเห็นของนอกกายฟังพีเว้ามาเด้อเจ้าไปแต่งทาง
0: เอ้ยอยากละติ
1: เป็นโหดซื้อเฮาของแล้ว
0: อ่ะ
1: พร้อม
0: คันอยากก็มาขี่เร็ว
1: ๆหยัง
0: ไม่ขี่ข่อยสิเกีย
1: บ้าติ
0: บ้าจัง
1: สิเกียข่อยซั่นน่ะ
0: อือ
1: ไผล่ะว่าผู้หญิงเกียบ่ใส่ฮะ
0: มันสิเป็นหิเมียเกียผัวมันสิซะแปลกอีหยังวะจักอายอีหยัง
1: ห่วยจักอายคนเทียก็เจ้ากายไปให้ไปหน้ามันก็เจ้าสิเห็นบ่สิว่าอันนั้นย่ำเว้นเหรอ
0: เฮ้ยไปย่ำขึ้นคือบ่อายในนอกขอกหมอกๆอยู่ปอบเอ้ย
1: งานตั้นใส่หัวเลยไป
0: เออไปดอกไปเด้อนี่ล่ะ
2: มาบัดนี้คุณพ่อแถมก่อนลงเด้อเป็นสาวทำนองกาเต

ลงทุนกายเด้อผ่านล้านเป็นวงใหญ่ไฟแสงสีเช่นดนตรีก็ไพเราะเครื่องเสียงก็ฟังนิ่มเติมสติมเตรียมโฮมทอนครบวงจรบ่มีหัวเว้าเป็นทางใจชั่วประกันคุณน่ะพาไปใจเต็มล้าน

0: แว่นฟังเอ๋ยอำพรหาผ้าเข่าผัวกินแล้วจนอินทางบนห้องมาบอกแกงในเรื่องเสียงอยู่ใจผู้มาบอกกับเป็นคนอยู่ไก่มู่พวกเดียวกันไปหาเงินทางเมืองหลวงโอยขึ้นมาทางบ้านมาร่วมติดสาวแล้วเห็นกับตาเขามาบอกบนห้องจ๋าบอกแกงแฝงเบาแมนต่อเมียตกมาตอนหกเหียบดจังเลงเขามาแถมแกมพญาลุงเต๋อมาอ่อนป่าขยายเรื่องมาฟังเสียงมาย่ายเถ่าการรอกค่อยกระโดนนีทางอมรกับหวังดีอยากไปบอกให้แม่ฮู้ไปดูเจ้าต่อในท่านย่ายจันดาเอ้ยย่ายจันดาเอ้ย
1: แล้วมาบัดนี้ย่ายจันดาละเพิ่มคืมขึ้นวันใจตังตอนและมีแต่คิดจดจ่อน้ำลูกชายผู้ต้นทนนอนเอานอนห่วงน้ำและทั้งจอมอก็เงียบซ้ำถึงย้ำคำย้ายนอนอุกเกินบ่สุขมาโนในแนวสิ่งว่างบ่ทันพอมในแต่ละจนหลายมือจนร่วมเดือนถ้าฟังข่าวมาบ่แจ้งบ่ข่าวยืนซ้อนมนบนกวางกวาง

0: จ่อยคือปล่อยเอียนลงตมเทน้อมาผสมกับขั้นจาตอนสั่งลาวเงินแมวโอ้ยจดหมายก็บ่ส่งมา
1: แม่
0: ตัวแม่ไว้ว่าหามือ 4 มือ 5 มือสิได้รับข่าวดี
1: แม่
0: สิมาตมมาตัวซั่นบ่
1: แม่นจะจมอีหยังกระดอกอะเนี่ยแท้แม่เจ้านี
0: ่โอ้ยจมน้ําอายเจ้านั่นน่ะลูกหลาน
1: เจ้าสิไปจมน้ําเลาอีหยังไอ้ชิงชัยนั่นน่ะเราก็ยังว่าเราไปเรียนจักหน่อยก็จบได้เงินได้ค่าใหม่เฮาซั่นตัวแม่เจ้าก็กินข้าวกินน้ําได้เป็นหยังเจ้าเป็นห่วงสุขภาพเจ้าของได้เป็นหยังแม
0: ่โอ้ยแม่ก็เป็นห่วงอยู่ล่ะสุขภาพก็ได้แต่มันเปลี่ยนบ่ลงย่านตัวนี
2: ้รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักเอสสถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชนคนภูพาน
3: เต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042 714 3 8 4

0: 0922-7444 0922-7444
1: ครั้งแรกในอุดรธานีตื่นตากับน้ำตกยักษ์สูงเทียบเท่าตึก10ชั้นอิ่มอร่อยกับเซเลบริตี้เชฟกว่า50ชีวิตสนุกสุดเวียงกับมิลลิก้องห้วยไร่มายาราพายอาภาพรมียูไผ่พงศธรเมคอภิสิทธิ์และพาราดอกพร้อมช็อปสินค้าลดสูงสุด 50% ในมากรรมแมคโครครบรอบ37ปีอุดรเลิฟไลฟ์อโปร17ถึง

0: หมู่พวกเปิดกิจการเพื่อนแท้มันก็ต้องซอยเหลือกันแบบน้ำพึ่งเลือเสือพึ่งปลาส่งเสริมกันสนับสนุนกันมันจึงเป็นเพื่อนแท
1: ้เอ๊ตอนหัวหน้าเปิดรีสอร์ทผมก็เห็นหมู่หัวหน้าพาเด็กน้อยมาทีละคน2คนอยู่ได้เนาะครับ
0: เอากับเพื่อนแท้มันต้องอุดหนุนกันแต่ก็คิดยากครับเวลาธุรกิจที่หมู่เปิดแล้วเฮาบ่มักเฮาจักสิเฮ็ดจังได
1: ๋บ่ยากครับหัวหน้าก็ซื้อให้ผมเป็นคนใส่ก็ได้ตัว
0: อดสว่าแน่เฮาแฮงคิดยากอยู่เฮาซื้อโตใส่โอเคเนาะ
1: โอเคครับเฮ้แต่ว่าธุรกิจที่หมู่หัวหน้าเปิดมันคืออีหยังเนาะครับ
0: ขายโรงศพ
1: ฮะขายโรงศพห่วยหัวหน้าการสั่นผมเฝ้าไปส่งกาแฟยาหน่อยก่อนเด้อครับเราโทรมาสั่งชุดใหญ่เอาวิทยุแถมและก็เน้นว่าต้องให้ผมเป็นคนไปส่งนั่นๆๆเราโทรมาแล้ว090-292-7444เรากดน้ำฮอนทาแล้วผมสิเอากาแฟไปส่งเราก่อนเด้อครับ
0: ไปตัวคันบ่ท่าเอาของฟรีไอ้สิซื้อให้ไอ้ซื้อเจ้าใส่สิบ่ดีบ
1: ่บ่เป็นหยังครับหัวหน้า
0: แน่ๆอย่าลืมของแถมด้วยหั่นเราเอาวิทยุแถมแล้วก็โทรมาสั่งอีกว่าเอาน้ำมันนวดสูตรร้อน2กระปุกสูตรเย็น2กระปุกเอานี่ถือไปให้เรานําไปแล้วเก็บเงินกับไม้มันครบเด้ออย่ามันขาดเด้อ
1: ครับผม
2: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
3: ถึกเส้นบ่จ้า
2: อื้อๆโอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้ายายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
3: ยายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดยายว่ายายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อคิ้มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อคิ้มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่ายายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเฮือน090-292-7444090-292-7444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
2: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
3: เฮาใส่น้ํามันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถึกใจนี่น้ํามันนวดสมุนไพรก้อนคำเคล็ดลับของยายเลยล่ะ
2: อืมเอาไล่บ่ายผมน้องแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไหลเห็นน้ำไหลเห็นน้ำ
3: จ้าจ้า
0: ว้ายยายมานแม่นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หัน
3: ยายเบิ่งข่าวตัวหำ
0: ป๊าดยายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอได้หน่อยเจ้ากะแนมเห็นตีเดียวนี
3: ่กะเห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเชียงใหม่พุ่น
0: อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังได๋สิแนมเห็นเชียงใหม่เดี๋ยวนี้
3: ก็มาเบิ่งติล่ะนี่มันแม่นเชียงใหม่บ
0: ่เออแม่นอีหลีล่ะเฮ้ยเบิ่งใน YouTube มันก็เห็นนั่นล่ะ
3: เบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดี

0: มีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามือขึ้นก็เลี้ยวบ่เห็นหุ่นเอาเอาอันนี้ไปอีหยังล่ะนี่ยายสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้ก็โทรหาเพิ่นโลด090-292-7444 090-292-7444 ส่งฟรีหอดเฮือน090-292-7444 ส่งฟรีหอดเฮือนตีย่ายเออสั่งมากินเด้อ
1: ครับผม

0: ai yêu mến nè
1: bố mi đó
0: ý lý thì ai khán đang sang là xoáng mơn đơ
1: bố mi đó
0: khóp khuôn lê lái khắp ai เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณได้หลายครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: ก็ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นได้เดี๋ยวนี
0: ้โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกน้ำผมซะเดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกระไสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902927444 0902927444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหัน
0: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกเนิกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมต้วนออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูดต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจทาถูนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระแสเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระแสเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระแสเส้นแมงก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะไม่ลองไม่ได้

0: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม่นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล่างหนาตัวแม่หัวกะโทษสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออขอบใจเด้อลูกเด
1: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายจ้ะวะแม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูกบุ้ง
1: บ้องไทยเงาๆวะกะนิดนึงอ่ะแม่
0: อ
1: ้
0: าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสันได้บ่แม
0: ่มึงจะจงไว้รักใคร
1: บ้องไทยเงาๆกะสันใครรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: ต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
2: คุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซ็นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง0902927444 0902927444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
4: ได้แจ้งคุณพ่อคุณแม่ไปว่าฟังรายการคืนเฮามีความหลากหลายเพลงล่ำล่ำก่อนล่ำรองล่ำเรืองนะครับล่ำทำนองอุบลทำนองกาฬสินธุ์ทำนองสารคามทำนองขอนแก่นนะมีเบิดนะครับล่ำสิงห์ล่ำหมูล่ำคูล่ำก่อนล่ำเรืองตอกอนนะมีครบครันและก็ยังมีเทศมหาสนุกมีนิยายนะครับมีละครวิทยุนะแล้วก็ยังมีเทศแหล่ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งนาวัฒนธรรมของคนอีสานบ้านเฮาเพราะฉะนั้นเฮาก็มาสืบห้อยตาว่าห้อยปูนาตามห้อยภูมิปัญญานาที่พ่อที่แม่นาเพิ่นได้อนุรักษ์สืบสานกันไว้ถือว่าเป็นการสืบสานสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีที่สวยงามพี่น้องสีซ้อมเห็นนะครับย่ำบุญเดือน3บุญเดือน4นะครับบุญเดือนนั่นเดือนนี้นะครับเพิ่นก็สิจัดเทศมีพระเทศสามธรรมาสนี่ครับยอดฮิตเลยเทศสามธรรมาสนะครับหรือแม้กระทั่งบุญเฮือนนั่นงานเฮือนนี่บุญงานเฮือนดอกเฮือนดีนะครับผู้มีฐานะเนี่ยก็เสียวเทศสามธรรมาสไม่พี่ให้น้องได้ฟังเด้พอได้เสพได้งานนะครับเนาะก็ซอยกันอนุรักษ์จันลุงไว้เบาบ่อยกับพยายามที่จะไปซอกแซกค้นหาคัดสรรมาฝากอีพออีเมียกันนะครับช่วงนี้ไปฟังนะครับสื่อพ้อยตาว่าห้อยปูนะครับกับช่วงเทศสามธรรมาสหรือเทศแหล่ตามคำขอของพี่ของน้องกันเลยครับ
5: เอ๋พวกกับ

0: เป็นจังได๋เนาะคุณพี่ตกลงให้มัมฉันมาซี้เป็นน้ำละหยังพระเจ้าพี่
1: เอาแม่นสิห้ามก็บ่ว่ายาก็บ่ฟังหรอกว่าติล่ะ
0: ฟังอยู่แต่มัมฉันมาซี้สิไปน้ำคุณพี่ฟังความเว้าคุณพี่ทุกคำนั่นล่ะแต่ว่ามัมฉันบ่อยู่ในเวียงในวังสันเดชพระเจ้าค่ะ
1: ท่านอยู่ในเวียงในวังมันก็สนุกสุขสบายมาซี้เอ้ยการเข้าป่าเพิ่นก็ยังว่าเข้าป่านี่มันสิ้นขาดเสียขาดเขาอาดมันเปียงเงินเปียงทองอยู่ในวังน้ำเวียงน้ำปูน้ำยาเขามันดีพอแห้งอะไรให้ปล่อยไอ้ไอ้ไปคนเดียวซะนั่นล่ะเนาะ
0: บ่อยู่ดอกคุณพี่เป็นจังได๋มัมฉันก็บ่อยู่ข้าแม่นผัวไปแล้วบ่ไปนั่งบ่หอนแม่นผัวทุกแง่แค้นสิมาสุขอยู่ผู้เดียวจังได๋คุณพี่ไปไสทุกยากลำบากปานใดมาสิก็สิไปนำคุณพี่นั่นล่ะ

0: ดำเนินมาที่นี่เป็นวัดจบลงในกันหิมพานอันประดับประดาผู้เดียวพระคาถา134พระคาถานิธิตาต่อไปเป็นกันท่านขันนิมน
1: ต์นมัสดีลาโอ้ยแม่บ้านนี่แก้วละพุทธสดีแม่ย่าได้ยินเสียงอ้องไห้ละนางแก้วยิ่งมาทีเจ๋งสิมีเข็นขวางเหนียวได้ใจตั้งเสด็จวันลงฟังถึงปราสาทบุกไปใจสลังวางเวเกิดมีความสนเทสงสัยใจแปลกแรกได้พ่อพบนาในจ้าตานเอาเก้าถามดูละสองกษัตริย์

เวียดสันดอนเพิ่นได้ทานอาเจียนเปียกภายงาแก้วคันมันทานไปแล้วมีเจ้าเมืองใบจอบเขาไปสับตัวเบาตนเจ้าปูปัญญากุ้งสนชัยปลาไหลข่ายจำให้พี่ไก่หนีไก่นครสีพี่ห่างหนีแต่มันหนีกำน้ำมีมาเร็วสิหนีไปตามวังนี่นะเอ้ยขาดว่าได้อยู่สั่งปังกวางสีล่วงไปพุทธเจดีย์นางได้พังลูกไปนางได้พังลูกไปน้ำแต่ยาวลิ้นไหลใส่เกยขอแพงแม่ยาเฮี้ยมสิไข่ตาลขั้นจังสันแม่สิไปวอนเจ้ากุ้งสนใช้ปูเจ้าเบิ่งให้เพิ่นยกกระถาดให้เพิ่นยกกระตูดใบบ่ให้บุตรตลาดไทยไก่บ้านยานครพุทธเจดีย์ใจบุหอนเฝ้าล่วงไปสาต้องแปลพี่สนใสกับบ่อเนินนั้นใดเข้าได้ไปถึงห้องกุ้งสนใช้ประจอบพี่พุทธเสด็จขบเข้าไหว้ตนเจ้าพี่ผัวถูกบ่มั่วขอบว่าลูกคนเดียวพี่สิจำอันนี้ไก่ภาคสัตทานจังได้หลายใสจะคอยปวดปานี้ลูกนี่ญาติจำให้ลูกน้อยไก่บ้านทอพี่เอ้ยพุทธสดีน้องเบาเจ้าพี่บ่มีจ่าแม่นางบ้านแม่นางขอพี่บ่หวาซาเลยนางเจยมือเทพี่บ่แลดูซ้ำจำปิ่นเลยเด้อแม่จำสิคืนไปหาลูกจริงแก้วสันดอนคอยลูกผู้เดียวทั้งมาที่ลูกไผ่ลาอ่อนสิคอยหาพุทธสดีแง้งลัดใส่บุตรตาเจียวเข้าได้มาถึงห้องบุตรตาปัญญาวีลูกแม่เอ้ยแม่นแม่เว้าจ่อยจ่อยแม่นแม่เว้าจ่อยจ่อยบิดาเจ้าก็บ่ฟังมีแต่ดันทุลังว่าให้บุตรตาไปภาคสถานแต่วันนี้จำเป็นแล้วบุตรตาเอ้ยสิไกลที่ทางมาที่ลูกแก้วสิไกลข้างหังเหินลูกแม่เอ้ยนับตั้งแต่มื้อนี้เจ้าสิได้จากบ้านสถานที่บังเคยนาวเอาไปต้องผู้นอนอยู่บนใดเด้อล่ะน้อหายเจ้าสิบ้อยเดินดาวว่าเอาไปหน้าเอ้ยเป็นบ้อนอยู่ลูกแม่เอ้ยล่ะคำแหงมาเจ้าสิโกรธจิกูนี่นอนสนอยู่บันไดทั้งจะลีหลานจริงแก้วกันหาอ่อนก็คือกันสิเป็นเอาในไผอยู่บันไดน้อละนี่กันจะมีมาแล้วไว้ทนไปตามวางลูกแม่เอ้ยหรือขาดเพราะได้อยู่สร้างปังกูหังสวนสิไลสิไปเล

สันดอนเอ้ยบุตรตาข่อยแม่แม่ไว้ไปว่อนตานกรุงสนไทยเพิ่นบ่ลำมีแต่จำให้ลูกแก้วไก่ห้องแห่งสถานนับตั้งแต่มื้อนี้เจ้าสิได้จากบ้านสถานที่เคยเน่าเอาไปตองผู้นอนอยู่บันไดเรือละเท้าย่ามาเดือดดาวหอนกลางดงพุ่งป่ากะนายหอดเข้าในดาวเห็ดจังใดบ่เคยกินมากมายพุงหมู่พลาหารรับประทานเนี่ยใดจังสิป่า

0: ขอไปว่อนจังไดพ่อเจ้าก็บ่ฟังดอกลูกหลาม
1: ันจําไปแล้วเป็นสิริแม่เอ้ยเพราะว่าคนเฮามันนี่คงกรรมไปบ่พ้นมันเวียนตายเวียนเกิดธรรมดาก็มีการพบกันก็ต้องมีการพัดผ่าขั้นบ่ตายแท้ๆสิโอ้ยก็ขึ้นหน้าโอ้ยมาดอกเสด็จแม่
0: ลูกผู้เดียวก็ต้องก็ยังเลี้ยงบ่ไหวดอกลูกหลาไปซะ
1: เออธรรมดาแหละแม่เอ้ย

0: เมื่อวิสันดรได้กราบลาอัยคียกาแล้วก็ต้องดุษณียภาคอยู่ข้างๆพ่อของตนก็มีหน้ากากและบัดนี้
1: จะได้กล่าวถึงพญากงสนชัยอีกครั้งหนึ่งคันพญากงสนชัยเนาอยู่ปางคภาสาดิกาทีวสังอยู่มานวันหนึ่งได้เห็นพญาพงเพศเวสันดรมากราบทูลลาว่าจะไปอำลาไปแลมไพสี่กษัตริย์ใช้พร้อมกันเข้ามาถึงตรงพักแล้วก็กราบทูลว่าจะมาลาจะกราบไปแลมไพคันพระเจ้ากรุงสนชัยได้มองเห็นพญาพงเพศเวสสันดรมากราบทูลลาและเช่นนั้นแทบน้ำตาจะหลั่งไหลถ้าอยากยกโทษให้แก่พญาพงเพศเวสสันดรกลัวว่าเกรงว่าชาวพระนครจะดูหมิ่นไปซะเพราะว่าพระราชานี้ตัดหนึ่งแล้วไม่มีสองถ้างั้นพญากรุงสนชัยก็ไม่พูดจากับพญาพงเพศเวสสันดรแม้แต่ประการใดจึงหันมาตัดกับพระนางมัทีศรีสะไพวันนี้เนี่ยแม่มัทีเจ้านำพ่อชาลีนี้มาใหญ่เจ้าจะไปด้วยผัวหรือพลุรักโกรธปู่หนักหรือว่าอย่างไรจงพูดไปให้ปู่ฟังนมัที
2: ข้าแต่พระจอมเจตเนรเทศเวสันดรหม่อมฉันจะขอจรไปตามผัวอันเกียจกลัวหรือทิ้งทางอย่างกูว่าหามีไม่ถึงอย่างไรจะต้องไปตามพระสามีพระจอมศรีจงทรงทราบดังกราบทูลพระเจ้าค่ะหม่อมฉันมาซี่มาเมื่อนี้กับลูกกันหาชาลีก็หวังว่าสิมากราบทูลลาพ่อปู่กับแม่ยาขับไปในป่าเขาชิลีวงกดน้ำพีพระเวสสันดร
3: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัย

0: เส้นอัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนคำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก่อนเอากระสายเซนก่อนค่ำไปกินคู่กันครับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก้อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปลอบประโลมผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาเซนทินสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี้ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444
2: ครับ
3: จ้าสั่งกาแฟนะจ้า
2: ได้ครับคุณชนันดาเมนบ่ครับ
3: แม่นจ้า
2: โอเคครับพี่ที่อยู่เดิมแล้วบ่เปลี่ยนแปลงเนาะ
3: จ้าเอาสี่กล่องแล้วค่ะ
2: สี่กล่องคุณพี่เอาอย่างแถมครับ
3: อันตาเราอยากได้ยาหนวดค่ะ
2: สูตรร้อนหรือเย็นครับพี
4: ่ตาเอาสูตรร้อนหรือเย็น
3: เอาเย็นเนาะสันจ้ะ
2: เอาเย็นเนาะใดครับใดครับที่อยู่เดิมไม่เปลี่ยนแปลงเนาะครับขอบคุณหลายๆด้วยพี่ที่ผมจัดส่งให้เด้อ
3: จ้าจ้า
2: สวัสดีจ้าขอบคุณให้ก่อนครับ
3: ค่ะ
4: ขอสร้างน้ำมันหนวดยาหนวดนะคะ
2: น้ำมันหนวดสูตรร้อนหรือเย็นครับเหลือทั้งคู่
4: เอาทั้งสองสูตร

0: หมดค่ะ
1: ได้ครับร้อน1เย็น1กระปุกเน
0: า
1: ะค่ะ
0: เท่าไหร่ค่ะราคา
1: 300บาทครับ
0: จ้ะที่อยู่นี่
1: ครับขอชื่อที่อยู่ครับชื่อคุณอะไรครับคุณรับสินค
0: ้
1: า
0: วิไลภูศิริศค่ะ
1: คุณวิไลภูศิริศบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
0: อบต.หนองโกค่ะ
1: อบต.หนองโกตำบล
0: หนองโก
1: อำเภอ
0: จันวันค่ะ
1: จันวันจังหวัดขอนแก่น
0: จังหวัดขอนแก่น40170ค่ะ
1: ได้ครับได้ครับพี่ส่งที
0: ่ตรงที่อบต.เลยนะค่ะส่งที่อบต.ค่ะ
1: จากเบอร์ที่พี่โทรเข้ามานี่ใช่ไหมลงท้ายของ57
0: ใช่ค่ะค่ะ0643040571ค่ะ
1: ได
0: ้ร้อนกับสูตรเย็น300เก็บปลายทางใช่ไหมคะ
1: เก็บปลายทางครับพี่วิไลครับ
0: ค่ะค่ะขอบคุณนะคะ
1: พ
0: อดีแม่ฟังแล้วแกอยากใช้
1: ได้ครับพี่ได้ครับน้องจะส่งให้ครับพี่ครับสวัสดีครับ
0: สวัสด
1: ีครับป้ายใหญ่ครับ
2: เอาจัก2กล่องให้พ่อเด้อบ่อยเด้อ
1: กาแฟบ่พ่อ
2: ครับกาแฟเอา2กล่องเก้าล่ะ
1: ครับพ่อได้ครับพ่อสวัสดิ์ทองบู่นี่เนาะบู่ทองนี่เน
2: า
1: ะ
2: บู่ทองก็ลบหลัง
1: อย่าควรปฏิเสธเลยพี่พี่พ่อฟังเพียงอย่างพ่อไว้ได้ด้วยครับ
2: ฟังน้ำมนต์เหรอโยมฟังน้ำมนต์ก็ได
1: ้ได้ครับไปเองครับเดี๋ยวลูกจะส่งให้ครับพี่พ่อสุขภาพแข็งแรงเลย
2: ครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับ
2: ครับครับสวัสดีครับ
1: ครับบอยจุฬาชัยครับ
3: ครับพ่อสร้างอย่างนี้บอย
1: ได้ครับพ่อเอาอย่างนี้ครับ
3: จะกระสายเสียนกล้องหนึ่งแล้วก็ยาตาด้วย
1: สายตาหนึ่งกระสายเส้นหนึ่งบ่พ
3: ่อแม่น
1: ได้ครับเป็น 1,100 บาทที่พ่อแถม
3: 1,100 บาท
1: ครับ
3: ยังใหญ
1: ่เอาอย่างแถมพ
3: ่อกาแฟกล่องนึงสิกาแฟหม้อนึงว่าซั่น
1: เอากาแฟน้ํา1กล่องบ่พ
3: ่อแม่นเป็นเท่าไหร่ลูก
1: เป็น 1,450 เด้อพ่อ
3: 1,450 มีหยังแถมแน่ของแน่บ
1: ่ของมีน้ํามันนวดมีเสื้อมีผ้าถุงมีผ้าขนหนูมีแก้วกาแฟพร้อมช้อนจังซี่นะครับพ
3: ่อโ
1: หครับ
3: ผักขนหนูกี่ใหญ่เอาผักขนหนูจ้ะ
1: ผักขนหนูเนาะได้ครับลูกขอซื้อที่อยู่คุณพ่อได้ครับส่งคุณพ่ออย่างครับ
3: คุณพ่อชายคุณโกธาเด้อ
1: คุณพ่อชายนามสกุลยังก็พ่อ
3: คุณโกธา
1: คุณโกธาบ้านเลขที่เท่าไหร่พ่อ
3: บ้านเลขที่95หมู่9
1: 95หมู่9ตำบล
3: บ้านโกธาตำบลศิลา
1: บ้านโกธาตำบลศิลาอำเภอเมืองขอนแก่นบ่พ่ออ
3: ำเภอแม่นลูก
1: โอ้ครับผมได้ครับเดี๋ยวลูกไส้จะส่งให้เบอร์โทรกับเบอร์ที่พ่อโทรเข้ามานี่ล่ะเน
3: า
1: ะ
3: แม่นจะได้เมื่อไรอ่ะ
1: มืออื่นน่าจะฮ้อนนะครับขอนแก่นยังสากับบ่เกินมื้อฮื้อเด้อพ่อเด้อเดี๋ยวมื้อนี้ลูกจัดส่งออกให้นะครับ
3: เพราะว่าเคยสั่งแต่นึงแล้วสั่งกับไปดอกกุ้งนางผู้ใดนี่ล่ะทําบ่ได
1: ้น้องกุ้งนางมั้งครับเป็นบ่
3: พ่อแม่นสั่งแล้วแต่นึง
1: เอาได้เบอร์โทรกับเบอร์เก่าเพิ่นบ่อีพ่อเคยสั่งเบอร์นี้มันบ
3: ่แม่นเบอร์เก่า
1: เอาได้ครับได้ครับเดี๋ยวลูกไส้เบิ่งแง่งให้เด้อพ่อเด้อ
3: คร
2: ับ
3: คร
2: ับ ขอ
1: บค
2: ุ
1: ณ
2: ครับ
1: พ่อขอบค
2: ุ
1: ณ
2: จะได้อันกระไสเส้นกระตานะอย่างละกอง
1: สายตาหนึ่งกระไสเส้นหนึ่งนะพ่อเนาะเป็น 1,100 บาทที่พ่อยังแถม
2: มันจะได้หาคนหนู
1: หาคนหนูเนาะของพ่อซับเผ่าผมที่อยู่เดิมนี่นะพ่อเนาะ
2: ครับครับ
1: ได้ครับเดี๋ยวลูกไส้จัดส่งให้ได้พ่อเด้อ
2: ครับครับ
1: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อบุญสงครับ
4: สวัสดีครับ
1: ครับพ่อ
4: จะได้กาแฟ
1: เอากาแฟจะ
4: กากระไสเส้น
1: กาแฟกับกระไสเส้น
4: สามกาแฟกับกระไสเส้นกาแฟสาม
1: กาแฟสามกองมันเก่าหน่อยดิพ่อสี่กองค่อยพัน
4: สามกองแล้วก็วิแม็กพ่วยังก่อหัน
1: กระไสเส
4: ้นครับสองอย่าง
1: กาแฟเดี๋ยวแป๊บนึงนะพ่อได้กาแฟ3กระไสเส้นหนึ่งที่พ่อเอายังแถมมานี
4: ่น้ำมันนะครับ
1: อะไรก็พ่อ
4: น้ำมันนวดนะครับยานวด
1: ถ้าเป็นกาแฟ3เนี่ยกาแฟ3สิบ่ได้ออกแบบโปรไม่เห็นพ่อบ่เนาะกาแฟ3กระไส1แม่นบ่พ่อ
4: ครับพี่โกนะ
1: มันเป็น 1,350 แม่ครับพ่อ
4: กาแฟเทื่อน
1: แถม
4: กาแฟ2บ
1: ่กาแฟ2กระไสเส้นนึงได้ค่อยเป็น 1,050 บาท
4: ครับครับเอา2นะครับ
1: ี่พ่อที่พ่อจำได้เป็นกาแฟสองกับไซเซนหนึ่งแถมนวดร้อนป่ะครับ
4: ครับร้อนแบบเย็นครับ
1: โอ้แบบเย็นเนาะแถมน้ำมันนวดสุดเย็นวายอยู่อีพ่อก็อึกอักผมก็อึกอักเออกันเป็นกาแฟสองกับไซเซนหนึ่งจริงๆมันจะถูกต้องครับของพ่อบุญสงสุรดาในนี่เนาะ
4: ครับผม
1: เอาแบบเก่าเพราะว่ารอบที่แล้วพ่อเอาผักคนหนูแถมรอบนี้พ่อเอาเป็นนวดเย็นแถมเนาะได้เดี๋ยวลูกไส้จะส่งให้พ่ออยากฟังเพลงฟังล่ำก่อนได้พ่อพ่อบุญสง
4: เอาเพลงเงินยังก่อนของไพ่ฟงเงินของเงินสาวเล่าไตวะยังซื้อ
1: เ
4: น
1: ี่ยสาวเล่าไตคอยน้องที่ช่อง
4: เ
1: ม
4: ก
1: คอยน้องที่ช่องเมกของมุนแค้น
4: ของเงินพงไพ่ไพ่ฟงพงสะท้อนคร
1: ับ ไพ่ฟงสะท้อนสาวเล่าไตที่เอาเดี๋ยวผมหาเบิ่งให้เดี๋ยวมันมีอยู่บ่สาวเล่าไตเฮ็ดบาปหัวใจอ้ายแท้เด้นี่บ
4: ่ครับ
1: มันเป็นเพลงของมนแค้นตัวพ่อ
4: จริงครับ
1: แมนครับคอยน้องที่ช่องมิกครับ
4: ครับครับครับ
1: โอเคเอาเดี๋ยวรอคิวจังหน่อยเดี๋ยวลูกเปิดให้เด้อพ่อบุญสงเด้อ
5: สว
1: ั
5: สดีครับพ่อพี่กุลคร
3: ับ ครับพ่อใหญ
1: ่ครับพ่อพี่กุลพ่อเอายังไงครับ
3: เอากาแฟ
1: เอากาแฟซีกล้องกับพ่อครับ1,000 บาทที่พ่อเอาหยังแถมครับ
3: เอาเย็นหน่อยจ้ะ
1: สูตรร้อนหรือเย็นพ
3: ่อผมว่าผมร้อนเหมือนกัน
1: ได้ครับพ่อครับอีพ่ออยากฟังเพลงหยังบ
3: ่อยากฟังเรื่องแล้ว
1: เอาเพลงหยังพ
3: ่อกินน้ำนอน
1: กินน้ำนอนนะพ่อนะได้เดี๋ยวรอคิวเดี๋ยวชั่วโมงหน้าลูกเปิดให้เด้อ
3: ครับ
1: คร
3: ับ
1: สว
3: ั
1: สด
3: ี
1: คร
3: ับ ครับสวัสดีครับทั้งของนะครับ
1: ได้พ่อเอายังไงครับ
3: ทั้งของนี่ครับ
1: บอยครับพ่ออ
3: ันชุดโปรโมท 1,700 นี่50บาทนี่มันได้ถ่อห่มมันบ่
1: แม่นครับพ่อชุดโปรซีสหาย
3: มีหยังแน่มีหยังแน
1: ่มีกาแฟ1กับไซเซน1บำรุงสายตา1น้ำมันนวดคู่1
3: โอ้ยอันแนวอื่นมันอันอยากได้กาแฟอะไรพ่อแน่นบ่ได้ดี
1: มันก็บ่ได้ล่ะพ่ออันเฮาแต่งเอาบ่ได้อันนี้มันเป็นปูซี่สหายมันได้ครบทุกอย่างสินะ
3: โอ้ครับเจ้าทั้งหมดว่าเดี๋ยวอันเอ้ยท่านถ้าเอา
1: ครับ
3: กาแฟซีกองบะเนียนโอ้เอากาแฟจักหลายกว่าซีอัน 2,000 ได้กาแฟจักกองบะนี่ครับมัน
1: 2,000
3: น้ำมันบ่าว
1: ได้กาแฟ8กองครับแล้วก็แถมผ้าห่มได
3: ้บ่เอาแนวอื่นนําแ
1: หมเอาจะเอาหยังแน่ล่ะครับพ่อลองว่าเบิ่ง
3: เอาใส่กันมันสิได้ยาหยังนําแน่นะกาแฟแท็กซี่กองหรือหากองสิน่าเหล่านี้แนวอื่นนํา
1: เอาเป็นกาแฟหากอง 1,250 บวกบํารุงสายตาเอาสั่นก็ได้มันเป็น 1,900 ห่มให้ก็ได้ครับกาแฟหาแล้วก็บํารุงสายตา1สิบ่
3: เอาอันเป็น 1,900 เตี่ย
1: เป็น 1,900 ครับพ
3: ่อมืออื่นฮอดบ่เนี่ย
1: ฮะ
3: มืออื่นทรงไหนบ่ทรงฮอดบ
1: ่ฮอดครับพ่อมืออื่นฮอดอยู่ครับคนแก่น
3: สมคิดสกุลดิษฐ์นะ
1: ครับ
3: 12อ่ะนะ387อ่ะ
1: ได้ครับพ่อมีอยู่ครับมีอยู
3: ่เอามาให้เด้อมื้อนี้ให้มันฮอดเด้อเอาผ้าห่มเด้อ
1: ครับเป็น 1,900 บาทเนาะอีพ่อผ้าห่มแถมเนาะ
3: เออ
1: ได้ครับเดี๋ยวลูกจัดส่งให้ครับพ่อ
3: หอดคำบ่หรือหอดมืออื่นย่ำมือ
1: เวลาเก่าละพ่อที่ขนส่งเขาเคยส่งพ่อน่ะผมบ่แน่ใจว่ามันเวลาใดพ่อขนส่ง
3: เขาอ๋อเฮาสิถามมืออื่นน่ะ
1: ครับพ่อครับ
3: สิบ่ได้ไสอ๋อ
1: ครับพ่อโอเคครับขอบคุณครับ
5: เอาไปก่อนครับครับ
3: ครับเออคนอยากได้กาแฟ
1: ครับพ
3: ่อครับเออ4กล่อง
1: กาแฟ4กล่อง 1,000 บาทที่พ่อเอาหยังแถมครับ
3: แถมเอา
1: น้ำมันนวด
3: ป่ะแกนวดครับเสร็จร้อนครับ
1: แถมนวดร้อนเนาะครับเนาะครับขอซื้อที่อยู่ได้ครับคุณพ่อส่งคุณพ่ออะไรครับ
3: คุณพ่อสมาน
1: พ่อสมานนามสกุล
3: อนุพง
1: ษ์อนุพรหมเหรอครับ
3: ใช่อ
1: นุพรหมบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
3: 94
1: บ้านเลขที่หมู่ที่เท่าไหร่พ่อ
3: เพชรบ้านดอนกลาง
1: บ้านดอนกลางตำบล
3: ธาตุพนม
1: ตำบลธาตุพนมอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมเนาะ
3: นั่นแหละ
1: ได้ครับเบอร์โทรกับเบอร์อีพ่อโทรเข้ามานี่เน
6: เงินอ่ะ
7: ได้ครับได้ครับอันนี้ลูกได้จัดส่งให้ได้พอเด้อ
6: จักมือฮอดเนี่ย
7: จัดส่งให้มือนี่มืออื่นก็น่าสิฮอดครับท่านพนมเห็นงานเร็วอยู่ครับพ่อ
6: ครับครับครับ
7: ครับรอรับสายคนส่งได้พอเด้อ
6: ครับ
7: ครับครับสวัสดีครับ
5: ครับพ่อสุภาพครับ
4: ครับอันขั้นส่งมาหรอครับด่าไหมโดนใด
1: ส่งไปแล้วนะครับพ่อไม่มีคนส่งโทรหาป่ะ
4: คนคือบ่โทรหาเกิดคือบ่อะไรหลับประเกียด
1: อย่าได้ลูกเบิ่งให้ครับพ่อสุภาพใจสังกา
4: ครับ
1: พ่อสุภาพใจสังกาเอาคือบ่ขึ้นนะพ่อสุภาพใจสังกาเดี๋ยวได้พอได้เดี๋ยวผมเบิ่งเบอร์เบิ่งไล่เบิ่งเบอร์โทรก่อนพ่อ
4: ครับ
1: เบอร์โทรมันถือว่า062เนาะ
4: ครับ
1: 062 4686 481บ่แม่นบ่ครับ
4: ครับผม
1: อยู่ระหว่างการนำส่งแหละครับพ่อจะได้รับของมื้อนี้แหละครับผมฮอดครับมันขึ้นเบอร์โทรเราเบอร์โทรลงท้าย96เขาสิโทรหาพ่อเด้อ
4: ครับผมครับครับ
1: ครับผมครับพ่อขอบคุณครับ
4: ครับผม
1: ครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับบ้านศูนย์ไผ่ก้อนคำครับ
8: บ่าวบอยใช่ไหมฮะ
5: บ่าวบอยครับ
8: ยาตากระปุกก็แหละ
5: บำรุงสายตากระปุกละ650ครับพ่อ
8: มันเป็นเม็ดใช่ไหม
5: หนึ่งกระปุกมี30แคปซูลพ่อแคปซูลทำจากเจลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและหนังของสัตว์ไม่มีผลเสียกับตับกับไตครับครับพ่อรับกี่กระปุกดี
8: ปกติ600เหรอ
5: 650ครับ
8: 650
5: ครับตาม
8: กระปุกสองเอามาลองสองกระปุก
5: สองกระปุกเนาะสองกระปุก 1,300 บาทพ่อมีของแถม1ชิ้นครับมีน้ำมันนวดมีเสื้อมีผ้าถุงมีผ้าขนหนู
8: น้ำมันนวดเหรอ
5: น้ำมันนวดมีสูตรร้อนสูตรเย็นเลือกได้1อันหรือว่าจะเอาเป็นเสื้อเป็นผ้าถุงผ้าขนหนูก็ได้เลือกได้1อย่าง
8: ผ้าขนหนูน้ำมันนวดยี่ห้ออะไร
5: ก้อนคำนี่แหละครับพ
8: ่อมันมีสูตรร้อนสูตรเย็น
5: ครับเอาเลือกได้1อย่างครับเอาร้อนหรือเย็น
8: น่าจะ
5: สูตรไหนดี
8: เป็นร้อนดีน่าจะเป็นร้อนดีกว่านะ
5: สูตรร้อนนะครับได้ครับขอชื่อที่อยู่คุณพ่อหน่อยครับส่งคุณพ่ออะไรครับ
8: พ่ออุบล
5: พ่ออะไรนะ
8: อุบลอุบล
5: พ่ออุบลนามสกุลอะไรครับ
8: เสวียงวาด
5: เสวียงวาดนะครับ
8: ครับ
5: ครับบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
8: บ้านเลขที่95
5: 95หมู่ที
8: ่หมู่3
5: หมู่3ตำบล
8: กุดบาก
5: กุดบากอำเภอ
8: กุดบาก
5: กุดบากจังหวัดสกลนครนะพ่อเนาะ
8: โอเคครับ
5: ครับครับเบอร์โทรก็เป็นเบอร์ที่พ่อโทรเข้ามานี่เนาะ
8: ครับผม
5: ครับครับสวัสดีครับพ่อ
8: บ้านหนองสองหานนะ
5: บ้านหนองสองหานนะพ่อเนาะ
8: สองหานสองหาง
5: หนองสองหางนะครับ
8: ครับผมบ้านหนองสองหาง
5: โอเคครับพ่อรับทราบครับขอบคุณครับ
9: ครับบ้านศูนย์ไทยกันครับเอารักษาดวงตา1กระป๋องค่ะ
5: ครับผมกระป๋อง1กระปุกนะครับ
9: แล้วก็กาแฟ1กล่อง
5: สายตา1กาแฟ1นะครับเคยสั่งไหมครับ
9: เคยค่ะเคยแต่นัวเบอร์ใหม่โทรนี
5: ่โอ้ชื่ออะไรครับ
9: แม่ขวัญคำโกพลค่ะ
5: แม่ขวัญคำนามสกุลอะไรนะครับ
9: โกพลค่ะโกพล
5: โกพลเอาเป็นเบอร์ใหม่ใช่ไหมครับพี่เป็นเบอร์นี้ใช่ไหม
9: ไม่ค่ะหนูรอหนูเอาเบอร์ใหม่หนูเคยสั่งแล้วตอนนั้น
5: โอเคครับโอเคครับเป็นไทยแล้วอะไรครับ
9: เอายานวดค่ะเอาส่วนเย็น
5: นวดเย็นนะโอเคครับพี่ครับเปลี่ยนเบอร์โทรเนาะโอเคครับ
9: เบอร์โทรเฉยๆที่อยู่เดิมครับพี
5: ่ครับพี่ขอบคุณมากครับ
9: ขอบค
5: ุ
9: ณค่ะ
5: ครับบ่าวบอยครับ
9: จ้าแม่อยากได้กาแฟ3กล่องนะลูก
5: กาแฟ3กล่องกับน้ำมันนวดคู่นึงบ่แม่กาแฟ3กล่องมัน900 4กล่องมัน 1,000 มั้ยแม
10: ่พุงว่าอันละ 1,000
9: เออจักกล่องจักกล่อง 1,000
5: 4กล่องแม่4กล่อง 1,000 บาทครับ
9: เออกับกันก็4กล่องอ่ะเป็น 1,000
5: จ่ายแม่ยังแถม
9: เอาหยังหัน
10: วดไปเล่นหน่อยยานวด
9: คือบ่ทันน่ะเบิด
10: บ่ทันสั่งมัน
5: เอาเสื้อเอามา
9: เออเอาเครื่องนวดลูก
5: สุดร้อนหรือเย็นครับ
10: สุดยอดห้องเบิ่ง
9: เอาอันห้องร่องเบิ่งดู
5: ได้ครับได้ครับเดี๋ยวลูกแถมไปให้นะที่อยู่เดิมเนาะแม่เนาะไอ้แม่คำพูนวนวาที156หมู่9นี่เนาะตำบลเสือเฒ่านี่เนาะ
9: จ้า
5: ได้ครับได้ครับเดี๋ยวลูกไส้จัดส่งให้ได้อีเมลเด้อ
9: จ้า
5: จ้าสวัสดีครับสวัสดีครับ
9: ขอเพลงน้ำหน่อยละ
5: ได้ครับแม่เพลงไหน
9: เอออันมะลำมวนมวนน่ะนะ
5: มะลำออกก่อนได้แล้วแม่ก่อนได้ไม่เคยชิมวนอีเมลลองมาบ้างดู
9: เออน่ารักโอ้ยแม่บ้างหูจ้าแห่เอาก่อนมูนะครับ
5: ทำมูนคนนั่นจ้าจ้าโอเคครับแม่แม่ฟังมักฟังลำลองเนาะ
9: จ้าเอาลำลองนะลูกลำลองนะ
5: จ้าแม่โอเคครับแม่คำพูดครับ
9: จ้า
5: ครับครับสวัสดีครับครับ
9: จ้า
5: ไปก่อนครับครับ
9: จ้าบ่อยบ่ค่ะ
5: บ่อยครับแม
9: ่แม่ขออย่า
5: ครับผม
9: กาแฟ
5: กาแฟอาจจะ
9: กาแฟ
5: อาจจะกองครับ
9: กองสองกอง
5: กาแฟสองกองเอาอันอื่นน้ำบ่ครับ
9: เอาเราเท่านี้ละมาลองเบิ่งแม่พ่อนเคยกินจักเทื่อ
5: ได้ครับขอซื้อที่ยุคคุณแม่นะครับส่งคุณแม่อะไรครับ
9: คุณแม่สวัยชัยวง
5: ศ์แม่สวัยชัยวงศ์บ่ครับ
9: เฉลย
5: ฮะ
9: เฉลย
5: ว่าแม่เฉลยชัยวงศ์
9: เฉลยชัยวงศ์จ้า
5: ครับบ้านเลขที่เท่าไหร่แม
9: ่84
5: หมู่ที
9: ่หมู่13
5: 13ตำบล
9: ตำบลบ้านฟางนกข้าสะพนฟางนกข้า
5: อำเภอเมืองอำนาจเจริญบ่แม
9: ่จ
5: ้
9: า
5: ได้ครับได้ครับเดี๋ยวลูกจะส่งให้ได้แม่เด้อเบอร์โทรกับเบอร์นี้เน
9: า
5: ะจ้า
9: แม่ขอรูปเลยนะค่ะแม่ขอรูปเลย
5: ได้ครับขอรูปดีเจด้วยครับเดี๋ยวลูกจัดส่งให้กับ
9: แ
5: ม่ค่ะจ้า
9: ขอทำมาลำ
5: เอาลำ
9: ทำมาลำพอ
5: เอาลำก่อนไหน
9: แม่ท้องแปลง
5: แม่ท้องแป
9: ลงก่อนเดินดงเด้อก่อนเดินดง
5: ได้ครับแม่ครับครับสวัสดีครับ
9: แม
5: ่ครับ
9: สวัสดีครับ
5: คร
9: ับ
11: จ้าสวัสดีบอย
5: ครับแม่
11: บอยบอย
5: ครับผม
11: แม่แม่บางคนแม่ฟังแม่แม่หาหมอมือมือว่านนี
5: ่จ้าแม่
11: อันควบไปที่แหลงแม่ไปฟัง
5: จ้า
11: โอไปวัดควบดันแม่นบ่ล่ะ
5: จ้าแม่
11: ไปวัดควบดัน153ตอนนี้นั่งอยู่ข้าวนึงแม่ไปวัดร้อยเดียวแม่ร้องแม่บ่อย
5: แม่นตอนเฮายางเฮาเดินไปในเลือดพวกความดันเลือดมันจะผิดปกติครับเราต้องไปนั่งก่อนไปนั่งพักก่อนให้เฮาหายเมื่อยหายหัวใจสั่นก่อนเฮาค่อยไปวัดปานเฮียนที่ตัวสั่นคันความดันลอยนั่นผู้เฒ่า
11: แม่นแล้วปานเฮียนอันน้ําตาลแม่นบ่อย
5: ครับ
11: น้ําตาลบัดนี้น้ําตาลนี่แม่น
5: ครับ
11: เท่าไหร่120 122
5: 122กับปกติแล้วซั่นน่ะโอ้นั่นตัวนั่นตัวบ่ดีใจ
11: นี่แม่เอาไปให้แทนบัดนี้แม่บ่อยแม่นแม่เอาตําอีกแม่กินทั้งเช้าทั้งสวยบัดนี้
5: เออกินได้เลยกินได้เลย
11: ประหยัดได้บัดนี้บ่อยประหยัดได้บัดนี้ลูก
5: ครับผมแม่สุขภาพแข็งแรงด้วยแม่ดอนเนาะเดี๋ยวรอคิวจังหน่อย
11: จ
5: ้าจ้าขอบคุณแม่นารี
11: ร
5: ับ ทำด้วยเด้อนะครับ
11: จ้า
5: ครับ
11: เอากาแฟให้แม่จักสี่กล่องเด้อลูกไส
5: ้กาแฟสี่กล่องเนาะคุณแม่เนาะไอ้แม่ยังแถมครับ
11: เอายานวดถึงสุดร้อนคือเก่าน่ะ
5: แถมนวดร้อนเหมือนเดิมเนาะแม่เนาะ
11: ค่ะค่ะ
5: ครับครับสวัสดีค่ะแม
11: ่จ้าจ้า
5: สวัสดีครับ
12: จ้าแม่สั่งกาแฟในลูก
5: ได้ค่ะแม่เอาจะกล่องครับ
12: เอาสี่กล่องลูกละ
5: กาแฟสี่กล่อง 1,000 บาทที่แม่ยังแถม
12: เอายานวดเด้อลูกเด้อเอาสูตรเอียงกับสูตรเย็นนะลูก
5: ครับผมได้ครับแม
12: ่
5: ได้
12: จ้าสามีได้ลูกเด้อ
5: จ้าแม่สุขภาพแข็งแรงเด้อ
12: จ้า
5: จ้าขอบคุณครับแม่ครับสวัสดีครับ
12: จ้า
5: ครับผม
13: สวัสดีครับ
14: หัวครับมันฟังกาแฟให้อยู่นะครับ
5: ตั้งอันไหนครับ
14: ให้ยายบัวพันธุ์สุขานะครับ
5: ยายบัวพันธุ์สุขาเนาะเอาอะไรบ้างครับ
14: กาแฟ2กล่องครับ
5: กาแฟ2กล่อง600บาทของแม่บัวพันธุ์สุขานี่เนาะ
14: คร
5: ับ ครับผมได้ครับที่อยู่เดิมเนาะพี่เนาะไม่มีเปลี่ยนแปลงเนาะ
14: ครับผม
5: ได้ครับได้ครับเดี๋ยวน้องจะส่งให้เด้อไอเด้อบอกอีเมลเด้อ
14: ครับผมครับผม
5: ครับครับขอบคุณหลายๆครับ
14: ครับ
5: สวัสดีครับสวัสดีครับ
12: จ้าสวัสดีลูกเดี๋ยวสั่งกาแฟสั่งกาแฟ2ช่องให้2กล่องนั่นน่ะ
5: กาแฟ2กล่อง600บาทนะแม่เนาะ
12: จ้า
5: ได
12: ้58ของเจ้านั่นล่ะ58ของเจ้านั่นน่ะ
5: นั่นๆๆๆๆนี่ล้อ
12: มันออกมัน มันถือกันกับของแม่ค่ะกับแม่ใช่ค่ะเลขกัน
7: ทะเบียนรถพี่น้องถือพี่น้องถือเบิดสุคนในแม่พี่น้องกันญาติพี่น้อง
12: ตัวแม่ฟังนั่นก็พุ่นนั่นก็มือกุ้งนางพอดีกับผีกับเลขแม่
7: เพราะว่า
12: อายุตาพุ่นเสีย
7: อ๋อเลขทะเบียนรถผมมันเป๊ะเลยนะแม่บ่มีขาดเคลื่อน
12: แ
7: น
12: ว
7: สาวยินดีนะแม่
12: เรื่องการ
7: มันหมานมันหมาน
12: ค่ะมันหมานวันหนาแล้วหกเก่าคือเก่าลูก
7: หกเก่า
12: เพราะว่าเนี่ยคือกับของแม่ครับแม่ซื้อมาสองสามงวดแล้วหกเก่าเนี่ยเพราะว่ากล้วยมันดอกกลางต้นนะกับกล้วยกับเก่า
7: เ
12: วลา
7: ทำเ
12: น
7: ี่ยเป็นเลขทะเบียนรถลูกกับหกเก้าห้าแปดเด้ตอนนี้ม
12: ัน
7: ออก
12: นั่นล่ะกับมันออกโตน้ำกลืนมันว่าล่ะ
7: ครับผม
12: บัดนู้นมันที่ออกโตข้างหน้านี่
7: เนาะเนาะเอามันมา
12: อีเมลเด้อแม่นี่กับดีที่ลูกจ้าแม่บ่ได้กินแล้วโดนตอนนี้หลานย้อนหลานใส่เงินนี่เนาะพยาบาลใส่เงินหลายเนาะ
7: จ้าแม่เอา
12: ทั้งลูกชายกับมาเสาหลักผู้เพิ่นเป็นผู้รับเหมาเนาะเพิ่นก็มาบ่สบายนะก็เลยบ่ได้สั่งบ่ได้หยังก็เลยนั่นแต่เบาหวานแม่ลดยาแม่ได้กินเครื่องนึงเด้
7: ครับแม่ครับ
12: ลดครึ่งนึงนี่เบาหวานดีมากๆไล่ลูกดีมากๆยานั่นที่กันแต่แม่หังบ่ได้เว้าสู้ลูกเดือนนึงแม่บ่ได้เปิดโทรศัพท์แม่บ่ได้เปิดวิทยุลูกเข้าโรงพยาบาล
7: ครับแม่
12: นั่นน่ะอันน่ะเอาจังซั่นน่ะลูกขายเฮงๆเด้อลูกเกิดมาก็ให้เลี้ยงง่ายๆโตเร็วๆนะลูกเด้อ
7: สาธุสมพร
12: น้องอ้อมเข้าไปลูกเข้าไปเข้าน
7: ั่นไปมืออื่นแล้งครับเข้าห้องพามืออื่นแล้งไปนอนมือวันที่20พาตะเข้าครับ
12: จ้าจ้าครับง่ายๆนะลูกเด้ออย่างง่ายๆเอาซั่นน่ะลูกขอบคุณหลายๆจ้าจ้า
7: ขอบคุณครับแม่สวัสดีครับแม่ครับแม่สวัสดี
13: ครับช่วงไม่แม่ไปนี่
7: ของแม่สั่งเป็นกาแฟมันบ่ครับ
13: กาแฟอันกาแฟอันนึงกับยาบำรุงสายตาอันนึง
7: จ้ะสั่งส่งไปแล้วครับแม่ส่งไปเมื่อวานน่ะจะถึงแม่มื้อนี้แล้วเด้อ
13: จ้าจ้า
7: จ้าอีแม่รอรับสายคนส่งได้ครับ
13: จ้า
7: ครับแม่ขอบคุณอีแม่หลายๆครับ
13: จ้า
7: ครับบ่อยสุนทันใช่ครับ
15: สวัสดีจ้าน้ำมันหนวดมา2กุ๊กได้ล่ะ
7: น้ำมันหนวด2กระปุกบ่แม่เอาเป็นสูตรร้อนกับเย็นบ่ครับ
15: จ้า
7: ได้ครับ
15: 3เด้อ
7: 300 300บาทอ่ะส่งคุณแม่อะไรครับ
15: แม่ใบคำขาม
7: แม่ใบพันขาม
15: คำขาม
7: คำขามบ้านเลขที่เท่าไหร่แม
15: ่บ้านเลขที่116
7: 116
15: หมู่1
7: ตำบล
15: หนองมูลอำเภอหนองขีจังหวัดกาฬสิน
7: ธุ์โอเคได้เบอร์โทรกับเบอร์อีเมลโทรเข้ามานี่แหละเนาะ
15: จ
7: ้
15: า
7: ได้ครับเดี๋ยวลูกไส้จะส่งให้เด้อครับแม่ใบเด้อ
15: จ้า
7: ครับขอบคุณครับแม
15: ่
7: ครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณอีเมลผมไม่หลาย
16: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักสถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมซาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชนคนภูพาน
17: เจ็ดเถิงของเอ็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดร่างขายทองงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร0427143840